0: นี้คุณอ๋อยก็ส่งข้อมูลมานะคะเรื่องการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะอ่ะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะสวัสดีนะคะเช้าวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระเชื่อว่าหลายๆท่านคิดถึงอาจารย์นะไม่ได้เจอหลายวี
0: ฉันก็คิดถึง
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้เลยกับท็อปิกในวันนี้ค่ะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบไหนล่ะประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ไปคุยกับอาจารย์กันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสันต
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณนันพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบไหนต้องฟังแบบ empathic listening หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยนะ
0: empathic listening อ่ะขยายความ
3: ทั้ง empathic listening ทั้งฟังแล้วแอคชั่นด้วยเอาคุณอิศรีก่อน empathic listening เป็นยังไงครับขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยสิครับ
0: ฟังด้วยใ
3: จฟังด้วยใจ
0: ฟังอย่างฟังเอาวิธีก่อนฟังแบบไม่ขัดฟังแบบไม่ตัดพยายามจะเข้าใจผู้พูดนะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยอาจารย์เชิญค
3: ่
0: ะ
3: คุณอนัญญพัฒน์พูดว่าฟังต้องแอคชั่นด้วยครับก็ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังครับก็มันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเขาเปิดเวที The Listening Forum Voice to the PM ใช่ไหมครับชื่อภาษาไทยคือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็เห็นเจ้าสัวโอ้โหอภิมหาเศรษฐี30กว่าท่านไปพูดรัฐบาลฟังนะครับผมก็เลยมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่จะมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเวลาเอกชนมาพูดเนี่ยรัฐบาลฟังแบบ empathic listening คือฟังแบบเอาตัวเองมาเป็นภาคเอกชนแล้วก็ฟังแบบนั้นหรือเปล่านะครับฟังอย่างอยากทำความเข้าใจหรือเปล่าแล้วประเทศอื่นๆเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างไหมนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับก็เจ้าสัวจาก10อุตสาหกรรมใหญ่ๆของประเทศ30กว่าท่านเนี่ยก็มาพูดให้รัฐบาลฟังผมสรุปสั้นๆเผื่อท่านที่ไม่ได้ตามข่าวก็คือว่าก็มาบอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะปรับให้มาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เอกชนอยากเห็นปรับให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยมีการพูดกันเยอะว่าเราประเทศไทยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสีเขียว Green Energy พลังงานหมุนเวียนเพราะตอนนี้พวกนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกร้องเหลือเกินคนที่จะมาลงทุน Data Center เนี่ยเรียกร้องเหลือเกินว่าประเทศไทยต้องมีพลังงานสะอาดให้เพียงพอหน่อยนะนะครับบางเซกเตอร์ก็บอกว่าเราจะต้อง up skill re skill คนงานให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะมานะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลสานต่อมาตรการที่กระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศอย่างไทยช่วยไทยพลัสที่ตอนนี้หลายท่านกำลังลงทะเบียนกันอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าให้ดันนโยบายท่องเที่ยวสู่พรีเมียมหรือเวลนิสฮับอะไรประมาณนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหญ่พูดกันนะครับข้อสังเกตของผมประการที่หนึ่งก็คือว่าเสียดายครับเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้เปิดเวทีด้วยการรับฟังกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยเช่นเกษตรกรหรือ SME
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช
0: ่เพราะว่า SME ยา
3: หนักมากครับหนักมากครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่การที่ฟังใครก่อนฟังใครหลังเนี่ยมันสะท้อนถึงความสนใจของรัฐบาลนะถ้าผมเป็นกุนซือรัฐบาลผมต้องฟังคนตัวเล็กตัวน้อยก่อนฟังกลุ่มเกษตรกรก่อนฟัง SME ก่อนผมว่านั้นมันจะเป็นการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะขับเคลื่อนที่น่าสนใจมากกว่ามาฟังเจ้าสัวนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เสียดายแทนเอาล่ะถึงแม้ว่าจะมาเดี๋ยวจะเปิดเวทีเกษตรกร SME เนี่ยแต่มันนะมาคุยทีหลังเนี่ยมันไม่เสียงดังเท่ากับคุยตอนแรกนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เสียดายแทนโอกาสทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเวทีแบบเนี้ยแบบที่รัฐบาลฟังผู้ประกอบการอย่างเนี้ยเรา

เอ่ยมีไหมคุณนิตรีคุณธพัฒน์คงจะพอจำกันได้เรามีแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเราเป็นหนึ่งในอาเซียนที่มีเวทีรับฟังมาอยู่เรื่อยๆเวทีที่ฟังกันอย่างชัดเจนแข็งแกร่งแล้วเห็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษผู้พูดถึงแก่สัญญกรรมไปแล้วเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ2524นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องวิกฤตการน้ำมันเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแล้วคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.ก็เริ่มตั้งต้นตั้งแต่ตอนนนท์เป็นต้นมานะครับต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่สมัยที่พลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยฟอรัมแบบนี้เวทีรับฟังประชาชนหรือประชุมร่วมระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการเนี่ยเราทำเป็นประจำเกือบทุกเดือนนะครับแล้วก็อีสเทิร์นซีบอร์ดนะที่ตอนหลังแปลงร่างมาเป็น EEC เนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ต้องเห็นกันต่อมาเมื่อเราเกิดวิกฤตตั้งแต่ต้มยำกุ้งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสจากอเมริกาเนี่ยรัฐบาลสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีจำได้ไหม CEO Forum สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นก็มีเวทีแบบนี้แล้วก็มีกรอภูมิภาคนะครับ มีเพื่อจะรับฟังว่าไอ้ไทยเข้มแข็งของรัฐบาลนั้นคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรพอยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็แปลงจากกรอเป็นคณะกรรมการประชารัฐมีชัดเจนเลยนะมี12คณะแต่ละคณะก็เอา CEO เอาเจ้าสัวที่เพิ่งไปพบคุณอนุทินมานี่แหละมาเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการมีประชุมอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพที่เราจะเห็นว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเริ่มแต่พลเอกเปรมเป็นต้นมาเนี่ยเรามีเวทีแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าฟังแล้วจะมีแอคชั่นอย่างที่คุณอนัญญพัฒน์ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า ฟังแล้วมันจะเป็น empathic listening อย่างที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตต่อนั่นเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอยู่แต่ว่าในมุมของผมในเบื้องต้นเนี่ยผมก็พบว่าเวทีแบบนี้มันรัฐบาลฟังนะแต่ว่าแอคชั่นหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกันอยู่ประเด็นต่อมาครับคุณอิสรีคุณอนัญญพัฒน์คือว่าแล้วในอาเซียนเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเราเป็น good morning อาเซียนเราก็ขออนุญาตม้วนไปแต่อาเซียนซะหน่อยก็ต้องบอกว่าในอาเซียนหลายประเทศก็มีเวทีแบบนี้นะครับประเทศที่เป็นต้นแบบที่ว่าภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยแนบแน่นมากต้นของโลกเลยก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็มีคาวซิลมีสภาที่เรียกว่า The Future Economy Council นะครับ FEC หรือว่ารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยจะนั่งเป็นประธานตรงนี้ร่วมกับ CEO ของบริษัทข้ามชาติทั้งหลายร่วมกับผู้นำสภาอุตสาหกรรมผู้นำแรงงานทั้งหลายนะครับแต่ว่าของสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับเขาไม่ได้เปิดเวทีให้ภาคเอกชนมาสะท้อนเฉยๆแต่เป็นเวทีคล้ายๆเวิร์กช็อปเลยครับเขาจะมาวางนโยบายรายปีร่วมกันนะครับมีเขาจะคุยกันทีละอุตสาหกรรมละและแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะมาร่วมกำหนดเป้าหมายนะครับภาคเอกชนกับภาครัฐร่วมกำหนดเป้าหมายว่าอุตสาหกรรมไหนต้องใช้ AI เท่าไรรัฐบาลต้องทำอะไรเอกชนต้องทำอะไรอันนั้นก็เป็นสไตล์ยุทธศาสตร์แบบสิงคโปร์ที่มีการระบุชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนอย่างผมเคยเล่าเรื่องยุทธศาสตร์แรงงานต่างชาติที่วันนี้แรงงานต่างด้าวที่สิงคโปร์ก็ต้องการเหมือนกันเนี่ย เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมได้อ่านรายงานเขาแบบนี้เลยนะครับเขาเขียนแบบนี้คุณอิสรีคุณเดชพัฒน์บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโต 3% ดีมากโดยเฉลี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าในการเติบโตเหล่านั้นเราพึ่งพาแรงงานต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะคิดที่จะเก็บภาษีแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในสิงคโปร์แต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าจะเทรนหรืออบรมพัฒนา reskill upskill แรงงานสิงคโปร์ให้ขึ้นมาทดแทนแรงงานต่างชาตินี่พูดถึงแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือนะครับคุณอิสรีคุณอนัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่ถ้าคิดแค่นี้เฉยมันไม่เกิดแรงจูงใจหรอกเพราะฉะนั้นนะรัฐบาลจะ1วางงบประมาณเท่านี้บาทเพื่อเทรนแรงงานนะครับและให้เอกชนส่งแรงงานมาเทรนแล้วเมื่อถึงปีนี้รัฐบาลจะเก็บภาษีแรงงานต่างชาติเพื่อกดดันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเนี้ยส่งแรงงานมาอบรมกับเขาหรือพัฒนาแรงงานตามที่รัฐบาลอยากจะเห็น
เพราะฉะนั้นจุดของสิงคโปร์

0: คือเวลามีเวทีแบบนี้ครับเขาจะตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับเขาจะคุยทีละอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมนี้จะทำอะไรรัฐบาลควรจะทำอะไรเอกชนจะทำอะไรใครลงเงินเท่าไหร่รัฐบาลมีงบประมาณเท่าไหร
1: ่
0: เพื่อพัฒนาไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้อีกประเทศหนึ่งซึ่งตอนหลังก็มีเวทีแบบนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราน่าจะไปดูเขาพอสมควรก็คือเวียดนามเวียดนามก็มีเวทีแบบนี้นะครับนายกจะนั่งหัวโต๊ะกับทีมครม.เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีหอการค้าต่างชาติแชมป์ยูโรแชมป์พวกหอการค้าอเมริกันในเวียดนามหอการค้ายุโรปในเวียดนามแล้วก็กลุ่มทุนใหญ่ๆของเวียดนามเองแต่เวทีของเขาเนี่ยเอกชนของที่ไปลงทุนในเวียดนามทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กฎระเบียบที่ล่าช้านะความขาดการขาดแคลนระบบไฟฟ้าที่สะอาดหรือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะร้องเรียนเสร็จปั๊บแล้วก็สไตล์เวียดนามที่เราที่คุณอิสรีคุณนภัทรแรงงานข่าวอยู่เรื่อยก็คือนายกค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับก็จะแก้เลยเอกชนร้องเรียนมาก็สั่งแก้ในเวทีนั้นเลยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับในการที่เวียดนามเขาผลักดันแบบนี้ท่านผู้ฟังครับการที่ผลักดันแล้วก็นายกนั่งหัวโต๊ะแล้วแก้เลยเนี่ยมันทำให้เวียดนามเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดใจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าหลายๆด้านเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหลายๆด้านอาจจะยังสู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ด้วยการหักดิบด้วยการปฏิรูปกฎหมายด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่กฎระเบียบที่มันวุ่นวายเนี่ยที่มันกิโยตินคือฆ่าไอ้กฎระเบียบที่มันล่าช้าเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยเป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุนต่างประเทศเยอะกว่าเรานะครับอันนั้นก็เป็นอีกภาพที่เวียดนามส่วนที่มาเลเซียเนี่ย เวทีแบบนี้เขาทำเป็นเวทีถาวรเลยนะครับคุณอิสรีคุณอนันยพัฒน์เวลาเราคุยเรื่องวันมาเลเซียสมัยนายกอดีตนายกนาจิบราซักเนี่ยเราเคยได้ยินหน่วยงานที่ชื่อเพอร์มันดูใช่ไหมครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อน เรียกว่าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับไอ้เพอร์มันดูเนี่ยตอนนั้นที่เราบอกว่าไปเอารองCEOของเชลมาขับเคลื่อนสำนักนายกแต่ละตัวทำอะไรยังไงไอ้เพอร์มันดูเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแล KPI ในการปฏิรูปประเทศนะครับแต่ว่าในวงแบบเนี้ย เขาเรียกว่าเพอร์มูด้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกถาวรนะครับปลัดสำนักนายกนะครับนั่งเป็นหัวโต๊ะแล้วก็มีหน้าที่พิเศษก็คือปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่จัดการเลยเอกชนร้องเรียนมาว่าเอ๊กระทรวงนี้กรมนี้กฎระเบียบข้อนี้มันเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับเพอร์มูด้าเนี่ยก็จะแก้ไขเลยแล้วก็จะมีเดดไลน์ว่าภายใน30วันอะไรที่ร้องเรียนเนี่ยต้องถูกแก้ไขต้องถูกปฏิรูปกฎหมายอันนั้นเป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าในข้อร้องเรียนของภาคผู้ประกอบการที่มาร้องเรียนเอกชนเนี่ยกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนกฎหมายที่มันยากที่มันวุ่นวายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอกชนร้องเรียนเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเอามาทำนะในรูปแบบของทั้งเพอร์มันดูทั้งเพอร์มูด้าเพอร์มูด้าเนี่ยก็พูดง่ายๆเป็นองค์กรที่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเน้นการทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยครับทำให้มาเลเซียมีอันดับในเรื่องความง่ายในการทำธุรกิจนะครับมันง่ายขึ้นนะครับ ease of doing business ของธนาคารโลกซึ่งถึงแม้ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น be ready หรือ business ready เนี่ยมาเลเซียก็โดดเด่นนะครับในภูมิภาคนี้นะครับก็ไล่ตามสิงคโปร์มาติดๆทำให้เราโดนทิ้งห่างเรื่องนี้อันนี้เป็น3ประเทศในเบื้องต้นก่อนที่เอามาเล่าให้ฟังว่าในเบื้องต้นเนี่ยเวทีแบบนี้ในอาเซียนเขามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังหลังจากเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เห็นทั้งวิธีการจัดของบ้านเรานะคะเทียบกับแนวทางของหลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียช่วงหน้าเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
2: ค่ะสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 น. ถึง 8:00 น. ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5

0: และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เมื่อสักครู่ฟังแนวทางอย่างของบ้านเราเนี่ยฟังผู้ประกอบการยักษ์ใหญ
4: ่ค่ะ
3: เนาะรายเล็กๆอาจจะไม่ได้เน้นมากนะคะในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีความชัดเจนแผนมี execute ยังไง what when why how นะคะส่วนเวียดนามเนี่ยมีความโชะ
4: ๆใช
3: ่รับฟังเสร็จสั่งเลยมีความชัดเจนในทิศทางการบริหารจัดการส่วนมาเลเซียเนี่ยเป็นยังไงคะคุณแพทย์
4: มาเลเซียนะคะก็เหมือนกันนะคะก็เขาก็มีทุกอย่างเตรียมการดีบ้านเราจะต้อง listen learnจากคนอื่นเอามา adapt ใช้แล้วก็ชอบที่เป็นเหมือนท่านน่าจะมีตั้งอะไรเป็นแบบ doing มาเลยสักอย่างหนึ่งเหมือนเปิดมันดูนะคะ
3: ขอความชัดเจน
4: เออใช่
3: และเร็วๆด้วยกรุณาเร็ว
4: ๆใช่ องค์การแบบอย่างรวดเร็วนะคะ
3: อาจารย์เชิญค่ะ
5: ชอบคำคุณอิสรีนะกรุณาเร็ว
4: ๆต้องมียูนิต
3: please now ขอโทษค่ะเสียงในหัวดังอาจารย์ขอโทษค่ะ
5: ใช่ครับก็ผมขยายความที่คุณอนันพัฒน์พูดมาเลเซียนี่มันเป็นเวทีถาวรเป็นกลไกถาวร นะครับที่คล้ายๆปลัดสำนักนายกหรือว่าเลขาธิการนายกนั่งหัวโต๊ะแล้วก็เอกชนร้องเรียนแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะนี่เป็นอุปสรรคคือในการแก้กฎระเบียบที่มันซ้ำซ้อนที่มันยากเนี่ยนะครับถ้าให้ภาครัฐคิดเองแก้เองเนี่ยไม่สำเร็จหรอกครับเพราะอำนาจกฎระเบียบคืออำนาจของแต่ละหน่วยงานนะครับการมีอำนาจในมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงพอใจนะมันนำไปสู่อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าไปลดอำนาจเขาไม่ต้องมาขออนุมัติให้ผ่านเลยเนี่ยก็ไม่มีคุณค่าสิตอนไม่มีคุณค่าก็ไม่มีรายได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ไปถามภาครัฐไม่ได้ต้องถามเอกชนแต่ไปดูต้นแบบหลายๆประเทศได้นะครับของมาเลเซียเป็นแบบนั้นอินโดนีเซียคุณรัสเซอรี่ที่เพิ่งรายงานไปก็มีกลไกแบบนี้นะครับซึ่งตัวประธานดีเองก็จะนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ฟังแต่เขาก็จะฟังผู้การรายใหญ่ๆนะครับเรื่องใหญ่ๆเช่นจะย้ายเมืองหลวงไหมส่งออกแร่ดิบไหมเนี่ยก็จะมีเวทีแบบนี้นะครับทีนี้ในประเทศที่พัฒนาไปไกลๆกว่าพวกเราเช่นญี่ปุ่นนี้ก็เป็นต้นแบบอีกประเทศหนึ่งในโลกนะครับท่านผู้ฟังที่ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยเรียกว่าสมาพันธ์ธุรกิจเขาเคดันเรนเนี่ยเป็นกลุ่มทุนใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็มีเรียกง่ายๆว่าเคดันเรนหรือสวานธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยมีอิทธิพลเยอะมากในการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับอันนั้นก็จะมีตรงนั้นแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะมีสภาปฏิรูปกฎระเบียบนะครับซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พวก CEO บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายก็จะมาพูดคุยในวงนี้นะครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปกฎระเบียบเป็นประจำอันนั้นญี่ปุ่นก็ทำเป็นประจำนะครับถือว่าเป็นต้นแบบอันนึงส่วนเกาหลีใต้เนี่ยน่าสนใจนะครับเกาหลีใต้นอกจากเรื่องการปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ซึ่งผมพูดอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยเวทีแบบนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเรียกได้ว่าต่อรองนะคุณอิสรีคุณอภัทรสมมติว่าเกาหลีใต้ตอนอยากจะผลักดันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่เมื่อเช้าคุณอนันพัฒน์ได้รายงานไปเนี่ยเขาก็บอกอ้าวซัมซุงจะลงเขาอยากให้ซัมซุงลงแต่ซัมซุงเงินไม่พอนะครับแล้วผู้นำเกาหลีใต้ก็บอกอ้าวงั้นแชโบอื่นๆคุณไดLG อ่ะมาลงเงินด้วยรัฐบาลจะลงด้วยคือรัฐบาลค่อนข้างจะทุบโต๊ะหน่อยค่อนข้างจะทุบโต๊ะนะครับว่าจะอยากจะเดินด้านไหนแล้วเอกชนจะทำอะไรรัฐบาลจะทำอะไรใช้ทั้งวิธีขอร้องอ้อนวอนแล้วบีบบังคับถ้าเอกชนอยากจะได้เรื่องนี้รัฐบาลถามแล้วรัฐบาลจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรฉันจะทำอะไรนะครับสมมติอย่างที่เมืองไทยตั้งวงอยากได้พลังงานสะอาดจะดึง data center มาเกาหลีใต้รัฐบาลจะถามว่าแล้วประชาชนจะได้อะไรประชาชนจะได้เลยคุณจะให้รัฐบาลทำแบบนี้แล้วคุณจะลงอะไรคุณจะลงเงินเท่าไหร่คุณจะทำอะไรบ้างคุณจะลงทุน R&D ไหมคุณจะให้สิทธิประโยชน์แรงงานมากขึ้นไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในประเทศไทยอยากจะเห็นเวทีแบบนี้ที่ต่อรองกันในประเทศไทยว่าเอกชนอยากได้อะไรและรัฐบาลอยากได้อะไรจากเอกชนนะครับไต้หวันก็เช่น

0: เดียวกันไต้หวันก็มีเวทีแบบนี้นะครับแต่ว่าไต้หวันเนี่ยจะเน้นไปที่ทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงเขาต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของเขาไว้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนะเมื่อเช้าก็คุณอนัยพัฒน์ก็พูดถึง TSMC เป็นนิดนึงนะครับเขาจะเรียกบริษัทพวกนี้มาว่าเขารัฐบาลเขาประเทศเขาต้องทำอะไรเขาถึงจะสามารถเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้อยู่อีกนะครับหลายๆเขาก็มีปัญหาเหมือนบ้านเราแหละขาดแคลนพลังงานสะอาดบางทีโรงงานผลิตชิปที่เราคุยกันที่ทั้งสองท่านคุยเมื่อเช้าเนี่ยมันมีความร้อนเยอะนะเวลาผลิตแบบนี้ใช้น้ำเยอะขาดแคลนน้ำต้องทำอย่างไรนะครับแล้วสิ่งที่ไต้หวันทำแล้วน่าจะทำอย่างยิ่งเลยก็คือไต้หวันเนี่ยเขามีเรียกว่าโมเดลที่ดึงดูดนะครับดึงดูดให้คนเก่งๆระดับโลกเนี่ยมาทำงานกับเขานะครับเขาเรียกว่าไต้หวันโกลด์คาร์ดนะครับคือถ้าคนเก่งอยากมาเนี่ยรัฐบาลบอกเลยคุณอยากได้อะไรบอกนะคุณอยากได้อะไรบอกมาของเราก็มีใช่ไหมครับเรามีลองเทอมวีซ่าเนาะเราอยากจะให้คนเก่งๆมาเมืองไทยแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่ามีบัตรเนี่ยมันเหมือนกับใช้บัตร VVVVIP V หลายๆตัวหน่อยคุณอิศรีคุณอนุพัฒน
1: ์
0: ว่ามาได้เลยนะครับมาถึงปั๊บ
1: very very
0: very ใช่นะถ้าได้บัตรอันเนี้ยไต้หวันโคคาร์ดเนี่ยคือมาอยู่ใน3ปีไม่ต้องไปต่ออายุทุกกี่เดือนนะครับได้ work permit เลยนะครับแล้วเวลาได้ work permit เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำงานบริษัท A ที่คุณสมัครมานะคุณทำงานกับบริษัทไหนก็ได
1: ้
0: นะมาถึงในไต้หวันเลยแล้วคุณจะตั้งบริษัทเองก็ได้ก็คุณเก่งเนี่ยคุณเก่งรัฐบาลของไต้หวันอยากให้คุณมาอยู่คุณมาอยู่คนเก่งมาอยู่ในประเทศจะทำงานให้บริษัท A B C D หรือตั้งบริษัทเองมันก็ดีกับประเทศนอกเหนือจากนั้นแล้วคนที่มีบัตรเนี้ยทำธุรกรรมทุกอย่างในไต้หวันได้อย่างถูกกฎหมายนะครับเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเอาลูกเอาภรรยาเอาสามีเอาพ่อแม่มาเยี่ยมได้หมดง่ายหมดนะครับแล้วระยะยาวถ้าอยากจะเป็นคนไต้หวันเป็นประชากรไต้หวันเป็น permanent resident ก็ได้อีกนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนเนาะเขาก็ให้เฉพาะสาขาหรืออุตสาหกรรมที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเขาเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์คือไม่ใช่จบใหม่มามีเงินดาวเงินเดือนอะไรได้พอสมควรอันนั้นเป็นรูปแบบไต้หวันซึ่งผมคิดว่าเราก็คิดแบบนี้กันอยู่นะครับแต่ว่าเราไปไม่สุดเราอยากให้คนมาอยู่ยาวๆแต่ว่าระบบระเบียบการยื่นขอการต่อวีซ่าการขอเวิร์คเพอร์มิทเนี่ยเรายังใช้หน่วยงานเดียวจบหรือเรายังมีหลายหน่วยงานอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตนะครับจีนก็มีเวทีแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะชัดเจนว่าผู้นำประเทศจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าจีนก็ฟังสัญญาณจากเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการประชุม2สภานี้ก็จะมีCEO ใหญ่ๆของจีนเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเวลามีเวทีแบบนี้เขาจะเน้นไปที่การรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียเอาไว้นะครับซึ่งผู้ว่าการของฮ่องกงจะนั่งหัวโต๊ะอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคนะครับที่จะทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านการดึงดูดเม็ดเงินมาที่เขาจะสูญเสียสถานะความเป็นศูนย์กลางทางการเงินเอเชียเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคุณอิศรีคุณอนภัทรครับกลุ่มอย่างเช่นญี่ปุ่นกลุ่มอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเน้นไปที่การขจัดกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจแต่เน้นตอนหลังเราใช้คำว่ากิโยตินกฎหมายแต่กลุ่มนี้ก็จะชัดเจนว่าคือเป็นอุปสรรคทั้งโลกล่ะใครแก้ได้ก่อนจะสำเร็จของเราก็พยายามมานานแล้วไม่สำเร็จส่วนเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยมีความชัดเจนนะครับรัฐบาลรู้ว่าเอกชนอยากได้อะไรก็มีการต่อรองมีการแลกเปลี่ยนมีการเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวกันแต่ในเชิงที่ประเทศได้ประโยชน์อย่าง TSMC ที่เป็นบริษัทชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกเนี่ยตอนก่อตั้งรัฐบาลไต้หวันบอกว่าวันเนี้ยอนาคตมันอยู่ที่เซมิคอนดักเตอร์ล่ะรัฐบาลยื่นข้อเสนอนะครับมอริสชางบอกว่าคุณออกจากอเมริกามาเถอะมาอยู่ไต้หวันคุณอยากได้อะไรคุณต้องการเงินเท่าไหร่รัฐบาลต้องการอันนี้มาช่วยกันทำสุดท้ายเขาก็มีตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วภาพ

0: ที่เห็นก็คือว่ามันเป็นภาพที่เอาละเรามาถูกทางแล้วรัฐบาลที่ฟังเนาะแต่ว่าฟังแล้วจะมีแอคชั่นโดยทันทีหรือเปล่าอย่างที่คุณอิสรีคุณนภัทรพูดนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้ข้อสังเกตประการสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาตรงนี้คือว่าเวลาภาคเอกชนพูดเนี่ยเขาพูดเพื่อประโยชน์ของใครผมก็พยายามจะไปนั่งอ่านดูนะว่าในข้อเสนอภาคเอกชนที่พูดเนี่ยเป็นปกติครับถ้ารัฐบาลเชิญเราไปพูดนะเราก็จะพูดในสิ่งที่เราสนใจและเป็นประโยชน์ของเราถูกไหมครับคุณเอสรีคุณเนรพัฒน์ท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นฟังรายใหญ่พูดเนี่ยเขาก็พูดเพื่อรายใหญ่อย่าง Data Center ให้มีพลังงานสะอาดนะ Data Center จะได้มาลงทุนคนพูดก็เป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่ว่าเวลานักวิชาการพูดอย่างผมก็ว่าอ่ะแล้ว Data Center มาเนี่ยมันจ้างงานกี่คนมันใช้อุปกรณ์อะไรชิ้นส่วนอะไรในประเทศบ้างหรือนำเข้าทั้งหมดประเด็นต่อมาคือพลังงานสะอาดที่ Data Center อยากใช้เนี่ยแล้วประเทศไทยไม่ต้องใช้หรออุตสาหกรรมทั้งหลายของไทยไม่ต้องใช้พลังงานสะอาดเข้ามาเขาแย่งเราหรือเปล่า อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่ภาคเอกชนพูดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แท้จริงของประเทศที่มันจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศจริงๆหรือเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก่อนที่รัฐบาลจะขยับเร็วๆอย่างที่เราอยากเห็นกันเนี่ยอยากให้ฟังภาคเกษตรกรรมอยากให้ฟังภาค SME อย่าง MD CEO ของกรุงไทยบอกว่าวันนี้ SME เรากู้ไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดที่น่าสะท้อนใจมากนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐกฎระเบียบเนี่ยรัฐออกเองได้แต่ว่าถ้าเบอร์หนึ่งของสมาคมธนาคารบอกว่า SME กู้ไม่ได้แล้วมาจากธนาคารอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยเนี่ยผมว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติในระบบตรงนี้ถูกไหมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าการฟังรัฐบาลจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศครับคุณเอสรีคุณอนภัทรครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ที่ฉันเห็นคอมเมนต์ของท่านผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะก็จี๊ดเหมือนกันที่พูดถึงแบงค์นะที่บอกว่าวันที่ฝนตกอ
2: ่ะ
1: ท่านดันจะเก็บร่มซะงั้นท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่ผู้ประกอบการบางทีก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเนาะแต่แบงค์บางทีก็เขาก็มองเรื่องความเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างนะคะอ่ะเป็นมุมมองที่อาจารย์สะท้อนมาในเช้านี้นะคะถึงสิ่งที่รัฐบาลฟังเสร็จแล้วเนี่ยหรือต้องฟังมากกว่านี้อย่างไรสามารถเอาไปใช้ไปปรับได้อย่างไรบ้างที่แน่ๆคือต้องรีบนะคะ แล้วก็มี success case มากมายเลยมาเล่าให้เราฟัง
0: ต้อง action ครับต้อง action ครับ
1: ด่วนนะคะ วันนี้กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: และความยินดีครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะพัตตี้และน้ำหวานลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลค่ะมา

0: พร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ
1: ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 นะครับปรากฏว่าตัวเลขณขณะนี้เกือบจะ15ล้านสิทธิ์แล้วนะครับในการเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยสำหรับเรื่องของระบบสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าก็ยังสะดวกนะครับน้องแอนลงไวไหม
0: เรียบร้อยค่ะกด2ทีได้เลยค่ะไม่ได้มีสะดุดอะไรเลย ค
1: ือ
0: กดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้เองเหรอง่ายมากอันนี้คือสำหรับคนที่มีการลงทะเบียนการใช้โครงการไปรอบที่แล้วแล้วแต่ถ้าสำหรับพี่ณรงค์เนี่ยก็คือกดไปเสร็จปุ๊บเขาให้รอ3วัน
1: เพื่อให้กรมการปกครอง
0: นะกรมการปกครองจะดำเนินการตรวจสอบว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคุณสมบัติครบหรือเปล่าถ้าครบเดี๋ยวจะมี SMS ส่งกลับมา
1: ครับขอเริ่มรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง29กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ครับเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมก็คือวันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่และก็ร้านโอทท็อปและบริการขนส่งสาธารณะนะครับรัฐจะช่วย 60% เราจ่าย 40% รัฐบาลร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่กำหนดให้ 60% โดยตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็เป็นรายละเอียดของพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอย่างที่บอกไว้นะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้ว่าโวเป๋าตังไม่ล่มรองรับได้ 300,000 คนต่อวินาทีโฆษกคลังออกโรงการันตีอนุทินคุย3ผู้บริหารเอกชนลุยเฟรนไชส์ตลาดยุโรปก็เป็นรวมภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสไปด้วยครับ
0: ขณะที่การลงทะเบียนนี้นะคะก็ตอนนี้มีคนลงทะเบียนเนี่ยก็ต่อเนื่องเลยนะคะ15ล้านสิทธิ์ไปแล้วค่ะทางด้านเอกชนเองค่ะก็มองว่าโครงการนี้จะช่วยดัน GDP ขึ้นมาได้นะคะโดยนายวีรชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทค่ะออกมาแสดงความมั่นใจว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยสร้างอานิสงส์กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะคาดการณ์ว่าจะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของกลุ่ม SME ภาคการผลิตเติบโตถึง 35-40% แล้วก็ยังมีการขานรับมาตรการ Made in Thailand Plus นะคะหรือว่า MIT Plus ที่รัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาส SME ไทยเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างให้สูงขึ้นไปถึงร้อยละ 45-50 โดยสอทยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมถึงรัฐบาลค่ะขอให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งระบบอัตโนมัตินวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมไปถึงการขยายมาตรการโซลาร์รูฟท็อปค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงานตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพการเงินและ SME ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของธนาคารกรุงไทยเองก็พบว่าบรรดาธนาคารสาขาต่างๆก็มีประชาชนเดินทางมาเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนแก้ไขข้อมูลแอปพลิเคชันเป๋าตังกันหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ทำให้เข้าระบบไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ได้หลายคนบอกว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปให้ธนาคารดำเนินการให้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างมีคนเดินทางไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์

0: นิวส์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40 30ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนเป๋าตังค์วันนี้คลังปรับระบบใหม่รับ 300,000 ต่อวินาทีสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปรอเงินได้เลยคนไทยพร้อมหรือยังตื่นมา6โมงเช้าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40คลังมั่นใจรอบนี้ผ่านฉลุยการันตีระบบไม่ล่มพร้อมเต็มที่รับมือ30ล้านสิทธิ์โบปรับระบบแอปเป่าตังรองรับ 300,000 รายต่อวินาทีค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าดีเดย์สมัครไทยช่วยไทยพลัสนะครับดีเดย์เปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6 40 40วันนี้เชื่อลดภาระค่าครองชีพควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแจงยิบขั้นตอนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเอกชนมองกระตุ้นให้ GDP ของ SME โตขึ้นถึง 35-40% ได้และรัฐใช้กฎกระทรวงหนุน SME และสินค้า Made in Thailand ครับส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางเยือนฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีสนใจผุดแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกุลพร้อมคณะยังคงปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นวันที่3ครับโดยคณะของนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ลงทุนในฝรั่งเศสนะเป็นบริษัทของไทยก็มีการพูดคุยหารือกันนะครับหลังเสร็จสิ้นการพูดคุยครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาคเอกชนมีข้อเสนอต่อภาครัฐก็คือ 1. สนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บสินค้าไทยจาก 24% เหลือ 0% ครับทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้น 2. การส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติสิ่งที่ปรากฏก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติอาหารนั้นผิดเพี้ยนครับภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมให้คนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปครับได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยที่จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมเรื่องนี้ต่อไปครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนายกหนูสนใจผุดแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยอนุทินถกเอกชนไทยที่ลงทุนในเมืองน้ำหอมหวังต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปโดยเฉพาะร้านอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมครับ
0: มากันที่เรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะนายนิกรค่ะก็ได้มีการระบุถึงไทม์ไลน์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เป็นพรรคการเมืองแรกเมื่อ20พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคการเมืองอื่นๆก็เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยก็เปิดเผยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คาดว่าจะมีฉบับใหม่บังคับใช้ในช่วงกลางปี2572ค่ะโดยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากรัฐสภานัดพิจารณาในช่วงเดือนมิถุนายนและรับหลักการในวาระ1ส่วนวาระ2และ3ช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นค่ะรัฐสภาจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปให้รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2อาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งหากผลประชามติประชาชนเห็นชอบนำร่างขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศบังคับใช้ในฉบับกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะคะซึ่งในช่วงสิงหาคมปีหน้าจนถึงสิงหาคมปี2571ก็คาดว่าเป็นช่วงการสรรหาส.ส.ร.ที่จะใช้ขั้นตอนนี้ใน 1-2 เดือนเมื่อได้ส.ส.ร.แล้วจะตั้งคณะกรรมการ45คนมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการรับฟังความเห็นที่มาจากส.ส.ร.ตัวจริง15คนมาจากส.ส.ร.สำรองอีก15คนสรรหากลุ่มบุคคลอีก15ออกไปรับฟัง ังความเห็นและจัดทำรัฐธรรมนูญอีกเป็น1 ปีค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในมติชนค่ะ

0: ภูมิใจไทยกลางทำลายมิถุนายนผ่านวาระ1รัฐธรรมนูญใหม่ใช้ปี72ลุ้นประชามติครั้งที่2กุมภาพันธ์70สว.โต้เถียงปมระบอบสีน้ำเงินอนุทินนำทีมถกประธานาธิบดีมาครงปลุกความร่วมมือสานสัมพันธ์2ประเทศส่วนในหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะ50สว.เปิดเวทีถล่มเถียงยั่วกล่าวหาทำลายประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญใหม่ใช้เมษายนพฤษภาคม72นายกเจรจาดีล FTA 50สว.ไม่ทนเปิดเวทีเตรียมถล่มเทงรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหลังกล่าวหาสภาสูงทำลายประชาธิปไตยภายใต้ระบอบสีน้ำเงินด้านธนกรอาจปิยบุตรเลิกปลุกปั่นทำสังคมสับสนความเป็นกลางขององคมนตรีจวกตั้งใจมองข้ามข้อเท็จจริงปล่อยให้อคติบังตาเน็บอย่าทำตัวเป็นคนใจแคบหัดมองคนอื่นในแง่ดีบ้างส่วนนิกรกลางทำลายละเอียดยิบจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดประกาศใช้ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี72เข้าพิจารณาในรัฐสภาวาระแรกมิถุนายน69โหวตวาระ2ถึง3เดือนโหวตวาระ2ถึง3เดือนมิเดือนตุลาคมปี69ทำประชามติครั้งที่2มกราคมกุมภาพันธ์70ส่วนครั้งที่3กุมภาพันธ์72ด้านนายกอนุทินหารือเอกชนไทยในฝรั่งเศสค่ะ
1: ขยายความนะครับกรณีนายธนกรวังบุญคงชนะที่มาตำหนินายปิยบุตรนะครับที่เสนอให้มีการยกเลิกองคมนตรีนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับโพสต์ Facebook ตอบโต้กรณีที่นายปิยบุตรระบุถึงข้อเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีโดยอ้างว่าคนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของคณะองคมนตรีจนอาจกระทบกระเทือนถึงสถาบันว่าคนจำนวนมากที่นายปิยบุตรอ้างถึงน่าจะหมายถึงด้อมส้มทั้งหลายที่เฮไหนเฮไปด้วยกันกับนายปิยบุตรแต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแน่นอนนายปิยบุตรเองก็รู้อยู่แก่ใจอีกว่าคณะองคมนตรีไม่ได้มีอำนาจบริหารประเทศไม่สามารถอนุมัติงบประมาณหรือว่าแต่งตั้งโยกย้ายอะไรได้เลยแต่นายปิยบุตรตั้งใจมองข้ามข้อที่จริงเหล่านี้ไปแล้วหันไปสร้างภาพความหวาดระแวงต่างๆทางการเมืองขึ้นมาปลุกปั่นด้อมส้มแทนทางที่ตั้งแต่อดีตมาองคมนตรีก็เคยเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่นายปิยบุตรเลือกที่จะไม่พูดความจริงนายปิยบุตรไม่ควรมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเพียงด้านเดียวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยด้วยซ้ำว่าคณะองคมนตรีจะเข้ามาสั่งการรัฐบาลตามที่นายปิยบุตรพยายามสร้างภาพนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับรุมสับเท้งและปิยบุตรสว.เดือดนัดแถลงตอบโต้ซัดป๊อกมีอคติต่อสถาบันปิยบุตรชี้สภาพสังคมผิดปกติไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดการปลุกต้องมีพรรคการเมืองที่ชี้นำความคิดรอสถานการณ์สุกงอมธนกรอัดปิยบุตรใจแคบอคติมังตาเลิกปลุกปั่นให้สังคมสับสนความเป็นกลางขององคมนตรีหมอวรงย้อนกลับหากอยากประหยัดงบต้องร่วมกันแก้การทุจริตสิทธิประโยชน์ของนักการเมืองสว.ไม่ทนรวมตัว50คนนัดแถลงโต้หัวหน้าเท้งกล่าวหาร่วมระบอบสีน้ำเงินทำลายหลักการประชาธิปไตยนิกรการทำลายรัฐธรรมนูญใหม่ค่าประกาศใช้พฤษภาคม72ส่วนข่าวสดพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองครับบอกว่า50สว.แท็กทีมสวนเท้งปมระบอบน้ำเงินครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็น

0: เรื่องของอุบัติเหตุทางรถไฟนะครับต่อเนื่องล่าสุดสาว21ปีที่เพิ่งเรียนจบปวส.ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านถูกรถไฟชนเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟย่านลาดกระบังนะครับเหตุการณ์รถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตครับเกิดบริเวณหลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4แขวงเขตลาดกระบังกรุงเทพครับที่เกิดเหตุเป็นบริเวณพุ่มหญ้าห่างจากทางลัดผ่านทางรถไฟประมาณ50เมตรพบร่างหญิงสาวอายุ21ปีนอนเสียชีวิตอยู่ครับมีบาดแผลศีรษะแตกเป็นแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงขาวสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างออกไป100เมตรพบศพพบขบวนรถไฟสินค้าครับหมายเลขขบวน4403จอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อแล้วก็พนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ครับจากการสอบถามทราบว่านางสาวเอขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นขณะเกิดเหตุจอดรถจักรยานคล่อมอยู่บนรางที่1ครับจังหวะนั้นขบวนรถไฟสินค้าวิ่งลัดแล่นผ่านมาจึงทำให้เฉี่ยวชนแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ครับบอกว่านะฮะรถไฟชนจักรยานยนต์สาวจอดคล่อมรางเปิดบูดเตือนแล้วเบรกไม่ทันขยี้เละเร่งตรวจ DNA ศพที่8รถไฟชนปอ206มักกะสันหลังเพื่อนร่วมบริษัทสงสัยหนุ่มวัย44เป็นเหยื่อนิรนามรายสุดท้ายก็คือรายที่8ครับ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสลดซ้ำรถไฟขยี้จักรยานยนต์ไร้ไม้กั้นสาวดับกระเด็น50เมตรบนทางลักผ่านตำรวจลาดกระบังเร่งสอบคนขับเปิดบูดหรือไม่แห่อาลัยพิธีเผาน้องรถกลับไม่ถึงบ้านรถไฟขบวนสินค้าพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจังสาววัย21ปีร่างกระเด็นเสียชีวิตค่ะส่วนในผู้จัดการรายวัน360องศานะคะก็มีเรื่องของรถไฟค่ะหลังจากที่มีแนวคิดว่าไม่ให้ตู้สินค้าเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเวลากลางวันนะคะคำสั่งห้ามรถไฟตู้สินค้าเข้ากทม.เริ่มทำพิษเอกชนโอดต้นทุนเพิ่มเกิดปัญหาคอขวดคำสั่งห้ามรถไฟรถบรรทุกสินค้าในกรุงเทพช่วงกลางวันเริ่มสร้างผลกระทบผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกโอดต้นทุนเพิ่มขอการท่าเรืออำนวยความสะดวกวันเกิดปัญหาภาวะคอขวดสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ไหลเข้าสู่โรงงานและท่าเรือไม่ต่อเนื่องระบุแทนที่จะช่วยลดปัญหารถติดอาจจะเป็นการเพิ่มปริมาณรถบนท้องถนนโดยใช่เหตุค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้สวนดุสิตโพได้สำรวจพบคนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่านั้นนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังมีคะแนนนำอันดับหนึ่งอยู่ครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,179 คนทำการสำรวจระหว่าง 19-22 พฤษภาคมเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งที่2พบว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากทม.ที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันครับก็คือมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันที36.39% รองลงมาก็คือมีเป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับ 21.37% และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นผังเมืองความปลอดภัย 16.12% สำหรับผู้ว่ากทม.คนต่อไปที่อยากให้เป็นนะครับก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ 57.68% ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 17.90% แล้วก็นายคมสันพันวิชาติกุล 4.75% ครับส่วนการเลือกตั้งสก.กลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกสก.จากพรรคประชาชน 35.20% แล้วก็มองว่าหลังจากได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่แล้วกทม.น่าจะดีขึ้น78.03% ครับพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับสำหรับประเด็นนี้ชัดชาติคะแนนนำทิ้งห่างสุรุสิทธิ์โพเผยชัดชาติยังนำโด่งแถมคะแนนขยับขึ้นดร.โจแผ่วลงชี้คนกรุงต้องการผู้ว่ามีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีส่วนสก.เลือกของพรรคประชาช นด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เปิดตัวลงอิสระยันบิ๊กป้อมให้กำลังใจลั่นขอเป็นแม่ทัพไม่ใช่แม่บ้านชูกรุงเทพเมืองปลอดภัยระดับโลกขณะ

0: ที่กรุงเทพเปลี่ยนได้ลุยสยามเปิดนโยบายช่วยเพิ่มรายได้ไรเดอร์ปล่อยกู้ดอกต่ำวินจักรยานยนต์หาเร่แผงลอยฟุ้งตั้งสำนักงานจัดหาคู่ด้วยครับ
1: พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของไทยกัมพูชากันบ้างค่ะวันนี้นะคะในฝั่งของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ประชุมการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนฝรั่งเศสเสร็จสิ้นค่ะคุณศรีหศักดิ์ก็จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมนะคะตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะเกี่ยวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งในเวทีนี้จะได้พบกันกับนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาด้วยโดยคุณศรีหศักดิ์ค่ะระบุว่าสิ่งที่เป็นห่วงค่ะคือภายหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่พบกันในกรุงเซปูของฟิลิปปินส์ทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะพลิกโฉมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันตามสิ่งที่ตกลงกันมาแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทางฝ่ายกัมพูชาทำให้ไทยไม่สบายใจนะคะที่เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติไปกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยการสู้รบโดยพูดว่าไทยเรานั้นโดยมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องทวิภาคีในการประชุมระหว่างประเทศค่ะทางที่ผู้นำทั้งสองชาติตกลงกันแล้วว่าจะไม่นำประเด็นทวิภาคีระหว่างสองประเทศไปสู่เวทีระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ยังพูดเรื่องเดิมว่าประเทศไทยนั้นรุกล้ำดังนั้นก็จะต้องไปพูดคุยกับนายปรักสุคนค่ะว่าการกลับไปสู่การให้ร้ายใส่ร้ายประเทศไทยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆสิ่งที่เราต้องทำคือความจริงใจและประเทศไทยมาด้วยท่าทีนี้นะคะผู้นำสองประเทศคุยกันแล้วไม่ใช่การพูดว่าอย่างทำอย่างเราจะต้องมองไปข้างหน้าร่วมกันค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะสังเขมรหุบปากศรีหศักดิ์สอกกลับยับมั่วใส่ร้ายประเทศไทยศรีหศักดิ์เตือนเขมรหยุดใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายไทยหลังโจมตีกลางวง UNSC จีไม่เกิดประโยชน์หวังเขมรจะเปลี่ยนแนวทางมองไปข้างหน้าค่ะ
0: กรมควบคุมโรคครับเผยมีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยแล้ว10คนแม้ผ่านการคัดกรองแต่ว่าสั่งคุมสังเกตอาการ21วันนะครับแล้วก็เตรียมถกกระทรวงต่างประเทศหาแนวทางสกัดเข้มครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของเชื้ออีโบลานะครับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและก็สาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อ17พฤษภาคมโดยยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสถานการณ์ระบาดในคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นครับไทยเราเองก็เตรียมพร้อมในการรับมือตอนนี้มีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยมาแล้ว10คนแม้ว่าผ่านการคัดกรองเข้มแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะสังเกตอาการคนกลุ่มนี้อีก21วันแล้วก็เตรียมจะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศหาแนวทางสกัดเชื้อให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับสาธารณสุขจ่อถกกต.เคาะมาตรการสกัดอีโบลาเข้มกรมควบคุมโรคเผยมีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยแล้ว10คนแม้ผ่านการคัดกรองแต่สั่งคุมไว้สังเกตอาการอีก21วันเตรียมถกกระทรวงต่างประเทศหาแนวทางสกัดเข้มชี้สายพันธุ์โควิด-19 ในไทยสายพันธุ์หลักเป็น NB.1.8.1 ทำติดเชื้อพุ่งแต่ไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรครวดเร็วหรือว่ารุนแรงขึ้นครับ
1: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะทั้งเรื่องของมีบุคคลเข้าไปบุกยิงทำเนียบขาวของสหรัฐแล้วก็สถานการณ์ในสหรัฐอิหร่านด้วยค่ะเดทัวไอ้คลั่งบุกยิงทำเนียบขาวหยามประธานาธิบดีทรัมป์พลเมืองบาดเจ็บ1อเมริกันชนช็อกทั้งชาติหนุ่มสติแตกคลั่งเปิดฉากสับใส่เจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานบ

ริเวณจุดตรวจรปภ.ทางเข้าทำเนียบขาวต่างฝ่ายต่างดวลกระสุนเดือดก่อนมือปืนจะพลาดเจอบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลสิ้นใจไปปรโลกคนเดินผ่านโดนลูกหลงหนึ่งรายเจ็บไปด้วยส่วนโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนั่ง

0: แรกทุกหน้าเดิมพันครั้งใหญ่อิหร่านก็ราวต้องได้คุมฮอร์มุซยื่นคำขาดปลดล็อกทรัพย์สินเลิกคว่ำบาตรทางทะเล 100% และเปิดช่องแคบฮอร์มุซพ่วงดึงเลบานอนเข้า MOU ยังไม่แตะนิวเคลียร์ส่งมอบยูเรเนียมให้ใครขณะที่ผู้นำสหรัฐโบดิลใกล้จบโยนหินถามทางผู้นำอิหร่านกอดขีดเส้นตายตัดสินใจถล่มซ้ำลือหึงมักกันกลางแผนทิ้งระเบิดเจาะบังเกอร์ถล่มคลังยูเรเนียมใต้ดินเมืองอิสฟาฮานหากดิ่วล่มค่ะ
1: เกิดเหตุอีกแล้วนะครับเรื่องของหมอดูหลอกสาวใหญ่แก้กรรมลวนลามและข่มขืนครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ชลบุรีครับตำรวจไปจับกุมนายบุญยฤทธิ์ทองใบอายุ65ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์และข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นภายในสำนักงานหมอดูเขมรโบราณพื้นที่นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบชลบุรีคดีนี้ก็สืบเนื่องจากหญิงอายุ51ปีเขาแจ้งความว่ารู้จักกับผู้ต้องหาผ่านการแนะนำหลังมีปัญหาความรักและก็ต้องการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมโดยผู้ต้องหาอ้างว่าสามารถแก้กรรมต่อดวงและก็เรียกคนรักกลับคืนมาได้ครับก่อนชักชวนให้ทำพิธีต่างๆพร้อมเรียกค่าเก็บค่าครูค่าเครื่องบูชาค่าทำพิธีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน69มูลค่าความเสียหายกว่า 1.7 ล้านบาทผู้เสียหายยังอ้างด้วยนะครับระหว่างทำพิธีผู้ต้องหาได้มีการนำปลัดขิกสอดใส่อวัยวะเพศแล้วก็ได้ลวนลามข่มขืนด้วยนะครับจึงนำมาการขอหมายศาลและบุกเข้าจับกุมได้ครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอีกแล้วรวบหมอดูเขมรหลอกสาวใหญ่แก้กรรมลวนลามสูญเงินกว่า 1.7 ล้านบาทนะครับเช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวครับแก้กรรมโชว์อีกลวงขืนใจสาวใหญ่สูญเงิน 1.7 ล้านตำรวจชลบุรีบุกจับคาบ้านครับ
0: เคนยิป21นอมินีเขมือบพังงานนำตัวส่งฝากขังยึดโฉนด38แปลงมูลค่ากว่า200ล้านบาทอยู่ใน Daily News ค่ะสอบเข้ม21นอมินีรุกที่ดินใช้คนไทยถือครองงัดไม้แข็งเอาจริงค้านประกันจ่อนำตัวฝากขังศาลจังหวัดสมุยด้านตำรวจสุราษฎร์ธานีใช้ Big Data สแกนเส้นเงินมัดตัวเชื่อหลักฐานแน่นเอาผิดได้แน่ตีกรอบ48วันสรุปสำนวนส่งอัยการแฉพฤติกรรมแสบใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างเปิดธุรกิจบังหน้าฮุบที่ดินทำเลทองตามแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
1: ครบถ้วนทุกประเด็นครับสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้กับรายการ9ทันข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนคึกคัก1ชั่วโมงแรกลงทะเบียนสำเร็จกว่า15ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยช่วงเปิด6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงแต่เมื่อกดต่อเนื่องก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยช่วง

0: ที่ลงไม่สำเร็จจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้เมื่อกดใหม่ก็สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จและภายใน1ชั่วโมงแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนพบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า15ล้านคนเหลือสิทธิ์อีก14ล้านสิทธิ์ขณะที่หน้าเพจของธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีบางท่านอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ทางธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วล่าสุดธนาคารกรุงไทยแจ้งข้อมูลเปรียบเทียบกับการลงทะเบียนครั้งที่แล้วว่ารอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียนได้5ล้านคนรอบนี้23นาทีลงทะเบียนได้10ล้านคนรอบนี้ลงทะเบียนได้เร็วและมากกว่าเดิม1เท่าสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วจะขึ้นข้อความให้รอผลการลงทะเบียนใน3วันสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะส่วนการใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเดือนละ 1,000 บาทและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยรัฐช่วยออก 60% เราจ่ายเอง 40% สำหรับซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าจำเป็นไม่รวมร้านค้าภาคบริการเช่นร้านตัดผมร้านนวดหรือสปาตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งวงเงิน 1,000 บาทจะถูกตัดยอดทุกสิ้นเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ในวันนี้โดยรอบนี้คลังได้ปรับปรุงระบบแอปเป๋าตังให้สามารถรองรับการลงทะเบียนได้สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีซึ่งเผื่อไว้จากสถิติสูงสุดในรอบที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนจะราบรื่นแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
4: แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้น
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ทักทายกันในช่วงเช้าครับคุณฟังครับสวัสดีในชั่วโมงแรกขอต้อนรับเข้าสู่อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz ครับ OC จากเรียนกิจรายงานตัวในชั่วโมงแรกกับเพลงเพราะแบบนี้มีทั้งใหม่และเก่าปะปนกันไปครับเริ่มต้นวันทำงานในชั่วโมงนี้กับเพลงเพราะๆอสมทอุบลราชธานีครับ

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลงไปด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี้ยิ่งใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมณตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่บ้านไม่สว่างหน้าบ้านไม่สว่างไฟทางเข้าบ้านไม่สว่างสามแยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่งช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยแหละครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจตกใจตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้สักนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้หลายคนออกบ้านตั้งแต่เช้ามืดบางคนออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางกลับบ้านมาอีกทีก็มืดค่ำดึกดื่นกันแล้วไม่นำซ้ำบางคนเนี่ยต้องออกไปทีหลายๆวันด้วยซ้ำไปเป็นห่วงบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางคนมีอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านบางคนฝากลูกเด็กเล็กเล็กแดงเอาไว้ที่บ้านให้คุณปู่คุณย่าช่วยดูแลหรือคุณตาคุณยายช่วยดูแลใช่ไหมล่ะจะคุยกันทีก็ต้องวิดีโอคอลคุยกันบางทีบางครั้งคนแก่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกทางด้านการรับสายหรือวิดีโอคอลคุยกันใช่ไหมครับเรามีกล้องวงจรปิดที่สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้กับคนที่บ้านง่ายๆแบบนี้มาฝากกันครับจะฝากบ้านไว้กับใครดีวันนี้ขอเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ครับเป็น CCTV กล้องวงจรปิด360องศาที่สามารถติดตั้งได้เองโดยที่ไม่ต้องเรียกช่างครับหรือไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะว่ากล้องตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยขอเพียงแค่มี Wi-Fi เปิดดูที่บ้านของคุณจากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานก็เปิดดูได้จะไปเที่ยวไปประชุมนะไปสัมมนาไปไกลๆไปต่างจังหวัดก็เปิดดูที่บ้านได้แบบความชัดระดับ 4K ครับ 4K เลยนะและยังซูมได้ถึง5เท่าครับหากเป็นเวลากลางคืนก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่ากล้องตัวนี้มีไฟน์ฟาเรดแม้จะอยู่ในที่มืดจะอยู่กลางวันกลางคืนก็จับภาพได้ชัดเจนครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนวิดีโอคอลคุยกันเลยนะครับจะถามลูกถามหลานส่องผู้สูงวัยอันนี้ก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือครับคิดว่าหมดแล้วหรือยังยังไม่หมดครับฟังก์ชันกล้องตัวนี้เหลือล้นจริงๆหมุนรอบบ้านได้ซ้ายขวาได้มากถึง355องศาเงยขึ้นลงได้75องศาไม่ต้องติดหลายตัวตัวเดียวก็เอาอยู่สามารถดูรอบบ้านได้เลยครับนอกจากนี้กล้องตัวนี้ยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็จะส่งแจ้งสัญญาณเตือนไปที่มือถือท่านทันทีหากมีอะไรผิดปกติก็จะมีไซเรนดังขึ้นที่ตัวกล้องด้วยนะครับจะซื้อไปติดที่บ้านก็สะดวกจะติดนอกบ้านก็สบายกล้องตัวนี้กันน้ำฝนระดับ IP66 แม้จะอยู่บนหลังคาก็เอาอยู่ตัวกล้องเองรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 จิกบันทึกได้ยาวๆ30วันครับและโปรโมชั่นสั่งซื้อตอนนี้ฟรีครับ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่นะครับสินค้ามีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: าไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อสมท.อุบลราชธานีFM 107 MHz MCOT Radio Network

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลงไปด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี้ยิ่งใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมณตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่บ้านไม่สว่างอะหน้าบ้านไม่สว่างไฟทางเข้าบ้านไม่สว่าง3แยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่งช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยแหละครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด

ได้เวลาส่งคุณฟังข่าวกันก่อนแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราพักไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวไทยในช่วงข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วเราก็จะกลับมาอัปเดตเพลงกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network ขณะนี้เวลา 9:00 น. อสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สุริยะวูบกลางภารกิจอุดรแพทย์ทำ CPR จนอาการปลอดภัยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการวูบและหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีจนสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมานายสรวุฒิกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่ได้พักผ่อนและเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมโดยก่อนหน้านี้นายสุริยะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีช่วงวันที่16-17 พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรและการบริหารจัดการผลไม้ก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักสำหรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นายสุริยะมีกำหนดติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมตรวจความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีรวมถึงพบปะประชาชนและผู้แทนภาคเอกชนโดยช่วงเช้ามีกำหนดลงพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุษะอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกพร้อมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้ด้วยตอนนี้อาการนายสุริยะดีขึ้นแล้วแต่แพทย์ยังให้อยู่ในห้อง ICU เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้

0: ชิดเพราะร่างกายอ่อนล้าสะสมจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพออย่างไรก็ตามนายสุริยะยังยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทย Plus ศูนย์ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้ร้านอาหารจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพร้อมยอมรับตกลงเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับอาหารและจะส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินทางนี้รัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทย Plus เข้ากับแพลตฟอร์ม Food Delivery จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
14: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
13: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลย
10: พราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
17: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
16: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
17: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
18: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

เอาละครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2หลังข่าวจากสำนักข่าวไทยครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ในช่วงเวลา 9:00 น.มีทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าสลับผัดเปลี่ยนกันไปครับคุณผู้ฟังมีเพลงเพราะเพลงที่คุณรีเควสเข้ามา0454350074เพลงที่คุณเลือกเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์เพจอสมทอุบลราชธานีครับใครอยากฟังเพลงไหนเลือกเข้ามาได้เลย OC อยู่เป็นเพื่อนคุณในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะครับกับเพลงเพราะและช่องทางที่คุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ

เอาละครับได้เวลาถึงผู้สนับสนุนรายการกันแล้วนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการกันอีกช่วงหนึ่งในตอนนี้สำหรับใครที่มีคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาล้างก็คงไม่สะอาดนะครับแถมต้องลากสายยางไกลๆวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมล่ะครับวันนี้ขอเสนอนี่เลยอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังน้ำแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ยังได้เลยครับหรือจะทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและพิเศษสุดๆที่มาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวเดียวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมในตัวหัวกรองและอุปกรณ์แบบครบชุดไปเลยครับยังมีกระเป๋าแถมให้ด้วยเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสนะครับเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุปกรณ์ครบชุดครับราคา 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็กระเป๋านะเพิ่มเติมกระเป๋าไปเลยวันนี้แบบฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทรวมๆแล้วก็ 3,870 บาทครับแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังได้รับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับรีบโทรได้เลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดครับกับไอออนโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวรีบโทรกันได้เลยครับ

ดีๆมาบอกกันเหมือนเดิมนะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงหน้าฝนแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้หน้าหนาวแบบนี้ทุกฤดูครับยุงชุมเป็นพิเศษครับบ้านเราเมืองเราเมืองไทยของเรานี่ยุงเยอะครับยิ่งใครที่ติดคลองติดน้ำคำอย่างนี้เนี่ยโอ้โหยุงนี่ไม่ต้องห่วงเลยชุมแบบชุมชุมนะครับและใครที่เสี่ยงโดนยุงกัดก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดไข้เลือดออกโรคมาเรเรียหรือว่าโรคเท้าช้างเป็นต้นนะครับใครถ้าเกิดในครอบครัวเราเป็นสักคนขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่ในครอบครัวถ้าเกิดเป็นขึ้นมานะงานหยาบเลยแหละครับทีนี้ต้องหาเงินเสียเวลารักษานะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินจะดีกว่าไหมที่เกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะคอยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆครับแค่เสียบปลั๊กจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงๆนะครับเป็นตัวดึงดูดเขาเรียกดึงความสนใจของยุงให้ลอยเข้ามาใกล้ๆแล้วจะถูกพัดลมในเครื่องดูดลงไปครับไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกเพราะว่าตัวตะแกรงกรองเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ปลอดภัยครับช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถือว่าโชคดีเลยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลื่นนี้เท่านั้นสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงรับไปเลย1เครื่องพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทนะต่อ1เครื่องนะแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกแล้วก็รับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงพกพาอีก1เครื่อง690บาททั้งหมดรวมแล้ว 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียงแค่990ใช่แล้วนะ990บาทเท่านั้นเองโทรไปที่02-666-0008ครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเล็กนะครับสินค้าเขารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีครับแบบนี้มีเอาไว้ดีกว่าไม่มีนะครับมีติดบ้านเอาไว้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านด้วยช่วยเซฟคนในบ้านช่วยเซฟค่ารักษาคนในบ้านป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network อสมทอ107 MHz MCOT Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถ้าได้คบจะเป็นอย่างไร

0: ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลงไปด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี้ยิ่งใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมณตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่บ้านไม่สว่างอะหน้าบ้านไม่สว่างไฟทางเข้าบ้านไม่สว่างสามแยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่งช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยแหละครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด
1: ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตังค์ทั้งนั้นตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569แห่ไปธนาคารกรุงไทยหลังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างคึกคักและวุ่นวายเล็กน้อยหลังประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้ส่งผลให้มีประชาชนแห่เดินทางมายังธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองอ่างทองจนแน่นขนาดตั้งแต่ช่วงก่อนธนาคารเปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ส่วนใหญ่เกิดจากระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านการกรอกข้อมูลแล้วระบบล่มหรือไม่ได้รับรหัสยืนยันหรือ OTP ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเสียสิทธิ์จึงเดินทางมาที่ธนาคารจนล้นออกมานอกอาคารซึ่งทางธนาคารได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนง่ายที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
3: ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักตั้งแต่6นาฬิกาแม้จะมีเสียงบ่นตามสื่อสังคมออนไลน์ว่าลงทะเบียนยากระบบล่มแต่ก็มีบางส่วนที่สามารถเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เพียงง่ายๆนางสาวมนรดาวงมัดทองบอกว่าตนลงทะเบียนครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการยินดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการและถือเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกระตุ้นเศรษฐช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าระดับฐานรากโดยมีวงเงินระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมรวมถึงการใช้จ่ายที่ครอบคลุมร้านค้า

0: โดยเห็นว่าเพียงพอแล้วและไม่สมควรที่จะขยายไปให้ซื้อสินค้าในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในขณะที่ผู้ค้าก็ทยอยยืนหยัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่าสามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นประชาชนจะนิยมใช้บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจากในช่วงนี้การค้าขายที่ยังไม่มีโครงการขายสินค้าได้เรื่อยๆแต่เชื่อว่าหลัง1มิถุนายนที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้การค้าขายคึกคักมากขึ้นโดยขณะนี้ลูกค้าก็เริ่มถามแล้วว่าร้านค้าใดเข้าร่วมในโครงการนี้บ้างธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network ไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์M-Hot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: ขออนุญาตทดลองเสียงนิดนึงนะครับรู้สึกว่าจะผิดปกติไปบ้างเล็กน้อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขนิดนึงแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

หนึ่งเพลงใหม่ของเล็กรัชเมศครับกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทำให้ตื่นเต้นไปนิดหนึ่งเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะแจ็คหลวมนะสกปรกไปหน่อยนะแจ็คมันหลวมๆไปนะครับพอถอดแล้วเสียบเข้าใหม่มันก็กลับมาใช้ได้เป็นปกติดังเดิมครับหนึ่งเพลงใหม่ของเล็กรัชเมศนี่คืออบอวลครับหนึ่งเพลงที่อบอวลไปด้วยความทรงจำเก่าๆนะหลายคนยังคงมีความทรงจำดีๆนะผมใช้คำว่าความทรงจำดีๆก็แล้วกันส่วนใครที่มีความทรงจำไม่ดีก็ขอให้ลืมมันไปครับอย่าไปสนใจมันเลือกเก็บเฉพาะเอาความทรงจำดีๆที่ดีๆเก็บไว้ดีกว่านะครับมันจะได้ดีต่อใจของเรานะครับมันก็พูดยากนะบางคนก็บอกว่ามันเลือกไม่ได้จะเลือกตัดทิ้งเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเก็บสิ่งที่ดีเอาไว้บางทีมันก็ได้แค่ทำได้แค่

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz M-COT Radio Network

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz M-COT Radio Network

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโปไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ตู่ภพธรครับกับซิงเกิลใหม่จะทำยังไงหนึ่งเพลงใหม่ที่เอามาฝากกันในเบรกนี้ครับหลังเบรกครึ่งชั่วโมงนี้กับเพลงใหม่ที่เอามาอัปเดตกันในช่วงนี้กับอสมทอุบลราชธานีครับโอซีคงอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วก็ดูแลกันไปพร้อมๆกับเพลงใหม่ที่จะเอามาฝากกันแน่นอนว่าช่วงหน้าเพลงเก่าครับครึ่งชั่วโมงเวลาไม่มากนักใครจะขอก็ต้องรีบขอนะครับเพราะว่าถ้าขอเข้ามาแล้วขอช้าเนี่ยไม่ได้ฟังแน่นอนเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับก็ต้องรีบขอเข้ามาจองคิวกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผ่านทางอินบ็อกซ์ได้ที่เพจอสมทนะใครที่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook นะครับหรือว่าใครที่เป็นเพื่อนกันหรือกดติดตามกันทางเพจเนี่ยก็จะส่งข้อความหากันได้ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็0454350074ครับหรือไม่ก็เพิ่มเพื่อนมาก็ได้นะเพิ่มเพื่อนมาเดี๋ยวกดรับให้เพราะตอนนี้เคลียร์เพื่อนออกไปแทบจะหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เคลื่อนไหวนะเราก็เคลียร์ออกไปให้กับคนที่ติดตามให้คนที่อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราจริงๆให้คนที่อยากจะฟังพวกเราจริงๆนะครับหรือว่าอยากจะอยู่เป็นครอบครัว FM 107ของเราจริงๆนะครับก็สามารถแอดเพื่อนแอดไลน์ก็ไม่ใช่แอดไลน์ไม่ได้แอดไลน์จำ ID ไลน์ไม่ได้จริงๆมันก็มีให้แอดแหละนะครับมีทั้ง ID ไลน์มีทั้ง IG มีทั้ง TikTokจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็น FM 107เหมือนกันทุกอันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอาเป็น Facebook กันก่อนดีกว่าชัวร์ที่จำได้นะก็คืออสมทอุบลราชธานีนะครับเซิร์ชหาได้เลยค้นหาอสมทอุบลราชธานีหรือเพจอสมทอุบลราชธานีก็ได้นะครับใช้ชื่อเดียวกันทั้ง2อันกดติดตามกดถูกใจได้นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหากันพูดคุยกันผ่านทางอินบ็อกซ์ได้พูดคุยกันผ่านทาง Facebook ได้ผ่านทางแฟนเพจได้นะครับหรือ0454350074นี้ก็ได้เช่นกันครับ1เพลงใหม่จากโดมจรวัฒน์ครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์อีก1เพลงเพราะๆของโดมที่ร้องเอาไว้จะเป็นรักแท้

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: เอาละครับได้เวลาถึงผู้สนับสนุนรายการกันแล้วนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการกันอีกช่วงหนึ่งในตอนนี้สำหรับใครที่มีคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาล้างก็คงไม่สะอาดนะครับแถมต้องลากสายยางไกลๆวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมล่ะครับวันนี้ขอเสนอนี่เลยอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังน้ำแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ยังได้เลยครับหรือจะทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและพิเศษสุดๆที่มาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวเดียวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมในตัวหัวกรองและอุปกรณ์แบบครบชุดไปเลยครับยังมีกระเป๋าแถมให้ด้วยเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสนะครับเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุปกรณ์ครบชุดครับราคา 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็กระเป๋านะครับเพิ่มเติมกระเป๋าไปเลยวันนี้แบบฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทรวมๆแล้วก็ 3,870 บาทครับแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังได้รับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับรีบโทรได้เลย02-666-0008 02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดครับกับไอออนโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวรีบโทรกันได้เลยครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ที่มีการเสนอสินบนเฉลี่ยสูงสุด 12,160 บาทต่อครั้งว่าหลังทราบผลสำรวจคผ.ได้เรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศทันทีและทำหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอให้ชี้แจงที่มาของข้อมูลวิธีการตรวจสอบและส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อให้คผ.สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงหรือไม่ซึ่งกกร.ได้จัดส่งหนังสือชี้แจงหลักการและระเบียบวิธีการสำรวจมายังกผ.พร้อมเอกสารประกอบเช่นสรุประเบียบวิธีการสำรวจตัวอย่างแบบสอบถามและเอกสารประกอบการแถลงข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอธิบดีคผ.กล่าวว่าประเด็นสำคัญที่คผ.ต้องการสะท้อนคือผลสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงการรับรู้ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สะท้อนความรู้สึกความเชื่อหรือประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทางคดีอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงควรใช้เพื่อสะท้อนมุมมองหรือแนวโน้มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนมากกว่าการนำไปสรุปว่าเกิดการทุจริตจริงในระดับหน่วยงานจากการพิจารณาเอกสารของกกร.พบข้อสังเกตหลายประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเช่นการจำแนกหน่วยงานภาครัฐออกเป็น5กลุ่มและสำรวจเพียง26หน่วยงานจากหน่วยงานระดับกรมทั่วประเทศ162หน่วยงานซึ่งคผ.เห็นว่าไม่ครอบคลุมภาพรวมของระบบ

0: ราชการไทยทั้งระบบและไม่สามารถนำผลไปใช้ได้กำหนดนโยบายในระดับประเทศได้ในเชิงวิชาการนายสุรินทร์กล่าวว่าคอพอไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเรื่องการทุจริตตรงกันข้ามยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความเชื่อมั่นของประชาชนหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไ

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
7: MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

รับเข้าสู่ช่วงเพลงเก่าครับ11นาฬิกาถึง3ถึง11นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะพูดง่ายๆเพลงนี้ถูกขอไว้ตั้งแต่น่าจะอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งได้ฟังวันนี้มีทวงเข้ามานะบอกว่าขอใจบางๆขอเป็นคิวแรกๆนะดีนะบอกเป็นคิวแรกๆถ้าไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวมีลืมอีกอ่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด4ชั่วโมงในช่วงเช้าในช่วงเพลงเก่าแบบนี้ครับ Mcord Radio Network OC คงอยู่เป็นเพื่อนคุณเหมือนเดิมรวมไปถึงเพลงนี้ที่ถูกขอกันเอาไว้ตั้งแต่น่าจะอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันนะฮะเพลงเมื่อกี้นี่น่าจะ2อาทิตย์นะครับเพลงนี้น่าจะอาทิตย์ที่แล้วพี่อิทธิพลังกูลครับ

หวังว่าคงจะได้ฟังเพลงที่ค้างกันไว้ไม่ครบหรอกเพราะว่าจำได้ว่าติดค้างไว้หลายเพลงเลยแหละแต่ว่าไม่ได้ทวงเข้ามาผมก็อาจจะไม่ได้เปิดให้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ทวงเข้ามาก็คงได้ฟังใครที่ไม่ได้ทวงก็ถือว่าหยนหยวนกันไปเจ้าเจ้ากันไปนะครับไม่ได้เปิดให้ลืมด้วยไม่รู้ว่าขอเพลงอะไรเข้ามาไงก็ถือว่าหยวนกันไปเลยก็แล้วกันนะอยากจะฟังก็ขอเข้ามาใหม่หรือไม่ก็ทวงเข้ามาครับผมจะเปิดให้นะต้องขออภัยจริงไม่ได้เล่นตัวหรือไม่ได้อะไรนะบางทีบางครั้งมันลืมจริงนะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างน้อยขอเข้ามาตั้งแต่บางที2อาทิตย์ที่แล้วแล้วมันเปิดให้ไม่ทันอย่างเงี้ยเวลามันหมดก่อนใช่มั้ยมันต้องเข้าสู่รายการ Just Talk แล้วมันก็ลืมไปแล้วหรือบางทีขอเข้ามาช่วงในรายการ Just Talk เนี่ยมันก็ไม่ได้จำว่าขอเพลงอะไรเข้ามานะครับแล้วบางทีมาทวงบอกว่าขอไปแล้วไม่ได้ฟังก็แหมขออภัยจริงกราบงามๆนะผมจำไม่ได้จริงๆเอาเป็นทวงเข้ามาใหม่ก็แล้วกันหรือไม่ก็ขอเข้ามาใหม่อันนี้จะดีที่สุดนะครับถ้าจะดีเลยเนี่ยมันต้องผ่านอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่าบางทีโทรขอเข้ามาเนี่ยผมต้องแก้อย่างนี้ว่าบางครั้งก็ไม่ได้รับสายนะครับไม่เห็นนะเพราะว่าสายโทรศัพท์รอเนี่ยมันต่อแบบพิเศษไม่ได้ต่อเหมือนโทรศัพท์ปกตินะครับมันจะต่อเป็นไฟกระพริบนะแล้วก็แบบมีเสียงระดับ3เสียงเสียงเบาเสียงดังคือไม่ได้ดังมากดังนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ดังเลยนะครับแล้วก็มีแค่ไฟกระพริบแค่นั้นเองบางทีเนี่ยเราก็มองไม่เห็นหรอกไฟกระพริบนะครับเพราะว่าเรามัวแต่มองหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หรือมัวแต่หาเพลงอยู่หรือมัวแต่หาข่าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ทันได้มองไฟโทรศัพท์นะครับต้องขออภัยด้วยหรือบางทีบางครั้งนี่ก็ตั้งปิดเสียงเอาไว้เลยเพราะว่ามันจะเข้าไมค์เวลาตอนออนแอร์นะเราก็ไม่ได้เปิดเสียงนะบางทีเปิดเสียงมีโทรเข้ามาปุ๊บเราก็รีบปิดเสียงก่อนนะก็รับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ลืมนะขอโทรขอมาก็ลืมบางคนก็โทรเข้ามาบักน้อยใจบางโทรมาแล้วไม่รับอะไรเงี้ยอย่าน้อยใจผมเลยนะขออภัยอย่าน้อยใจเลยขอโทษจริงๆโทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเราพูดคุยกันมาทางอินบ็อกซ์ได้พูดคุยกันหรือหลังไมค์ก็ถ้าผมรับก็โอเคก็รับได้อยู่นะครับบางทีแต่ส่วนมากมันรับไม่ทันมันไม่เห็นมันไม่ได้ยินนะครับก็ต้องขออภัยด้วยขออภัยณโอกาสนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตเทสเสียงนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเบาไปหน่อยไหมผมรู้สึกว่าเสียงน่าจะเบาๆไปนิดนึงนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเกณฑ์ไมค์นิดนึง

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ช่วงนี้ต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการกันสักหน่อยครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ทำเกษตรอยู่ใครที่ปลูกไร่ทำไร่ทำสวนนะไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านหลังบ้านหรือเพาะต้นไม้เอาไว้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณปลูกอะไรแล้วก็ปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับทำทุกอย่างแล้วนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเป็นชนิดจุลินทรีย์จากธรรมชาตินะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบจากธรรมชาติถึง25ชนิดที่ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้ก็ง่ายมากๆครับใช้ดินเน่าเพียงแค่1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมในพื้นที่ขนาด 5-7 ไร่ได้เลยครับคุณผู้ฟังแค่นี้เองดินของคุณก็กลับมาร่วนซุยสามารถไถพรวนเพาะปลูกได้พืชผักผลไม้งดงามอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีปัญหาผลผลิตไม่ดีนะครับหรือว่าดินแข็งดินกระด้างลองใช้ดินเน่าตัวนี้ดูครับโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมันอีก1ซองทั้งหมดนี้เราให้ท่านใช้ในราคาเพียงแค่699บาทครับ699บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990ย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียกันได้เลยนะครับใครที่ทำเกษตรอยู่ใครที่ทำไร่ทำสวนอยู่เหมาะมากๆเลยแหละครับ
1: อสมท.107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมันอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
7: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราอสมท.อุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cot Radio Network
0: เอาละครับคุณฟังครับกลับมาโอ้โหมาก็แรงเลยเชียวเมื่อกี้ก็เบาๆนะครับมาถึงรายการจะทอล์กนี้พุ่งมาเชียวๆพุ่งมาเลยเชียวนะครับอ้าวก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสมท.อุบลราชธานีครับ FM 107 MHz M-Cot Radio Network ครับช่วงรายการ Just Talk ครับเป็นรายการพูดคุยนะครับเปิดช่วงรายการทีไรผมก็รู้สึก รู้สึกตื่นเต้นทุกทีนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเพลงมันจะต้องเป็นรายการที่ผมจะต้องหาเรื่องมาเมาท์มอยหอยสังตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook อสมทอุบลราชธานีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ผมมีเรื่องของคุณสุภาพสตรีมาฝากกันคุณสุภาพบุรุษด้วยนะครับฝากบอกภรรยาของคุณด้วยว่าตอนนี้สปสช.นี่นะครับเขามีการตรวจกรองมะเร็งมดลูกนะครับคัดกรองมะเร็งมดลูกฟรีนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่สปสช.เขต10จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่มีทั้งหมด5เขตรับผิดชอบ5จังหวัดรับผิดชอบนะครับนั่นคืออุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสธรและมุกดาหารครับคุณสามารถไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ฟรีนะครับยิ่งตรวจเจอเร็วเท่าไหร่ยิ่งรักษาได้ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจอย่าประมาทครับคุณแม่คุณพี่น้องสาวอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เชิญชวนกันไปตรวจได้เลยไปตรวจคัดกรองกันที่โรงพยาบาลนะครับหรือตรวจสอบสิทธิ์เข้ารับการรักษาได้ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคุณก็รู้แล้วว่าคุณมีสิทธิ์อยู่ที่ไหนคุณก็สามารถไปตรวจคัดกรองได้ฟรีนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ว่าอย่าปล่อยนะครับอย่าประมาทอย่าชะล่าใจอย่าละเลยอย่าคิดว่าอายุยังน้อยนะครับบางคนอายุ14 15นะครับบางคนอายุยังน้อยอยู่ยังเป็นสาวอยู่นะครับอย่าคิดว่าไม่มีเชื้อนะครับบางคนมันมีเชื้อตั้งแต่แรกนะครับแต่มันยังไม่แสดงอาการนะเพราะฉะนั้นไปตรวจคัดกรองเอาไว้ก่อนถ้าเกิดมีเชื้อหรือตรวจเร็วมากเท่าไหร่เราเจอเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยมีโอกาสที่จะรักษาหายได้มากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจอันนี้ฝากเตือนเราไว้หน่อยสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับที่อยู่ในครอบครัวของคุณแหละไม่ว่าจะเป็นลูกคนเล็กลูกคนกลางนะครับหรือว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าคุณป้าคุณยายอะไรก็มีสิทธิ์ไปตรวจได้นะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับในเขตพื้นที่ของสปสช.เขต10เนี่ยทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันอุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสธรและมุกดาหารครับไปตรวจได้ฟรีนะครับอย่างที่บอกถ้าใครไม่รู้ว่าสิทธิ์ของตัวเองอยู่ที่ไหนนะใช้แอปเป๋าตังค์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเขตรับผิดชอบไหนนะครับอยู่ในโรงพยาบาล

ไหนนะครับสามารถไปตรวจได้ที่ไหนนะครับย้ำนั่นก็คือตรวจคัดกรองฟรีนะครับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีนะครับโรคนี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆนะผมเห็นพี่สาวเพื่อนแม่เพื่อนคนรู้จักหลายๆคนเป็นแล้วก็เสียชีวิตครับบางคนรอดนี่คือตรวจเร็วเจอเร็วนะครับอาการมันออกเร็วนะครับแล้วก็ไปรักษาเร็วรอดนะครับบางคนรอดแล้วบางคนก็เสียชีวิตนะครับแต่คนที่รอดแรกนี่ก็คือทรมานนะทรมานคนที่ไปรักษาก็ทรมานนะครับคนที่เป็นแล้วอ่ะพูดได้ง่ายแต่อันเนี้ยไปตรวจไว้ก่อนนะครับไปตรวจไว้ก่อนว่ามีโอกาสหรือเปล่านะครับอันนี้จะดีที่สุดนะผมว่านะก็อยากจะขอเชิญชวนก็แล้วกันนะครับเชิญชวนอันนี้เชิญชวนเลยจากใจเลยให้ไปตรวจเอาไว้นะครับคนที่อายุยังน้อยก็ไปตรวจได้นะครับแต่ผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับเป็นสาวก็ไปตรวจได้ละมีประจำเดือนก็ไปตรวจได้ละนะไปตรวจเอาไว้ก่อนดีที่สุดไปตรวจเอาไว้น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าเกิดมันเจออย่างน้อยๆถ้ารู้ว่ามันเจอหรือมันมีเชื้อเนี่ยเราก็ได้ทำการรักษาได้เร็วแล้วหนึ่งมันจะรักษาง่ายนะรักษาง่ายมีโอกาสหายขาดสูงนะถ้าเกิดไปเจอตอนระยะหลังๆมาแล้วเนี่ยตอนที่มันระยะลุกลามหรือระยะแพร่เชื้อไปแล้วเนี่ยระยะที่มันลุกลามไปอื่นๆแล้วเนี่ยมันจะรักษายากนะครับพอมันรักษายากแล้วมันคือนอกจากรักษายากแล้วเสียตังค์เยอะด้วยทรมานด้วยเรื่องของเรื่องนะครับมันทรมานด้วยแล้วมีโอกาสที่จะไม่หายด้วยนะมีโอกาสที่จะไม่หายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้หน่อยเนาะเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องของสุขภาพตัวเองนี่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของสุขภาพนี่ยังอยู่ในเรื่องของผมอยากจะพูดหลายรอบละนะครับผมอยากจะพูดหลายรอบมากๆเรื่องนี้คุณฟังที่เล่น Facebook นะครับเล่น TikTok นะครับเล่นโซเชียลมีเดียก็แล้วกันผมเหมารวมเลยผมขออภัยที่เอ่ยชื่อก่อนหน้านี้นะลบทิ้งไม่เอาลบทิ้งถือว่าโมฆะลบทิ้งใช้คำว่าคนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปผิดเดี๋ยวก็จะหาว่าเฉพาะนู่นชื่อนู้นชื่อนี้นะต่างๆเอาคนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะท่องโซเชียลมีเดียคุณจะต้องเคยเห็นแน่นอนการขายครีมนะ1ขายครีมขายยาลดความอ้วนขายยาก็นู่นนี่นั่นจีปาถะต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดยาน้องสาวน้องชายยาสมุนไพรยาไทยยาสีฟันยาโอ้โหแก้หุดแก้หีดแก้หัดแก้หุดเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดนะครับโดยเฉพาะพวกผิวขาวหน้าใสนะครับอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเยอะมันเยอะมากคือมันเยอะจริงๆมันเยอะจนผมตั้งคำถามในใจว่าเฮ้ยไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันปลอดภัยไหมมันถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะเห็นคือบางคนเนี่ยหลงเชื่อโฆษณาไปเห็นแล้วโอ้โหมันใช้ดีมันอย่างงู้นอย่างนี้นะครับโฆษณาเนี่ยมันทำกันได้นะคุณผู้ฟังมันหลอกกันได้สามารถปรุงแต่งได้นะครับมันใช้เทคนิคในการตัดต่อมันใช้เทคนิคในการถ่ายทำมันใช้เทคนิคจิตวิทยาในการลวงหลอกใช้คำพูดที่ให้น่าเชื่อถือใช้บุคคลอ้างอิงที่บางทีบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนะมาเป็นตัวแปรที่จะทำให้มันน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้อย.นราธิวาสเขาก็เตือนนะครับมีสินค้าอยู่2ตัวที่เป็นสมุนไพรเครื่องสำอางแล้วก็เป็นกาแฟซองที่ปนเปื้อนสารอันตรายนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าน้อยน้อยของน้อยมากๆถ้าจะเทียบกันกับสิ่งที่เห็นบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับถามว่าใครตรวจบ้างมีหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจสอบโดยตรงครีมหน้าขาวขายกันให้วุ่นวายไปหมดนะครีมพอกผิวขายกันให้โจ่งครึ่มไปหมดนะไม่รู้มีอย.ไม่รู้ไม่มีอย.ไม่รู้มีสารปลอดไม่รู้ไม่มีสารปลอดไม่รู้ถูกไม่ถูกไม่รู้ดีไม่ดีนะยาลดน้ำหนักหนึ่งนะยาลดน้ำหนักจะกระแลขาวก้นขาวตูดขาวขี้ใครอะไรคอเคอเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยผมสงสัยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกต้องไหมมันปลอดภัยไหมมีหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจสอบไหมมันน้อยมากๆครับมันน้อยจนไม่รู้จะน้อยยังไง
ครับคือตอนนี้ภัยทางโซเชียลมีเดียเนี่ยภัยทางสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเยอะจนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำงานหรือเปล่านะเอาจริงๆนะผมไม่รู้ว่าทำงานมากน้อยแค่ไหนนะแต่ที่เห็นตอนนี้ที่นราธิวาสเนี่ยเขาก็ประกาศเตือนประชาชนละหลังพบเครื่องสำอางปนเปื้อน3ปลอดนะกาแฟซองที่มีการทรงมีการชงเนี่ยกาแฟซองกาแฟชองพูดไม่ชัดไงกาแฟซองนะที่มีการชงนะครับสารซินเดนาฟินเสี่ยงกระทบสุขภาพครับอันนี้ส่วนมากจะบอกอย่างนี้ครีมส่วนใหญ่ที่ขายกันส่วนมากในท้องตลาดนะในโซเชียลมีเดียนะถ้าไม่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนจะไม่ถูกตรวจสอบถ้าเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะถูกตรวจสอบว่าครีมเนี้ยดีไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีทั้งครีมผู้หญิงครีมผู้ชายมีรองพื้นผู้หญิงรองพื้นผู้ชายโอ้โหมันเต็มไปหมดแล้วดูโฆษณาโคตรน่าเชื่อเลยโคตรน่าใช้เลยเห็นไหมยาลดความอ้วนอย่างเงี้ยโอ้โหกินแล้วบล็อกกินแล้วเบิร์นกินแล้วนู่นนี่นั่นนะครับขอ10คนที่มีน้ำหนักเกิน80ขอคนกำจัดขนโอ้ยผมเอาจริงๆไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะเห็นแล้วเราก็อยากจะใช้จริงๆเลยนะแต่กลัวนะกลัวผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบซื้อของออนไลน์นะบอกตรงๆนะแต่ซื้อมาทีไรเจอแต่ของปลอมนะครับซื้อทีไรเจอแต่ของปลอมแล้วก็เริ่มเข็ดไม่รู้ว่าจะหาของจริงได้ที่ไหนเดี๋ยวนี้ผมแก้เผ็ดด้วยวิธีการซื้อร้านเดิมนะคุณผู้ฟังพอผมรู้แล้วผมซื้อเจอของปลอมผมซื้อร้านเดิมเลยให้มันส่งมาแล้วผมสั่งมาเยอะเลยสั่งมาเยอะๆเสร็จผมก็มาขอแกะก่อนเดี๋ยวนี้เขาให้แกะนะคุณผู้ฟังที่ซื้อของออนไลน์ต้องแกะนะเพราะว่าเขาอนุญาตให้แกะได้แกะดูผมรู้เลยว่าเป็นของปลอมพอเป็นของปลอมเสร็จผมกรีดเลยกรีดซองข้างในเลยนะครับกรีดแล้วใส่กล่องกลับส่งคืนมันคืนบอกไม่เอานะนี่ผมแก้เผ็ดเป็นอย่างนี้นะเจ็บใจยังไม่หายแค้นเลยเอาตรงยังไม่หายแค้นเลยผมกรีดซองข้างในนะเทผงออกเลยแล้วก็ส่งกลับคืนไปบอกว่าไม่เอาครับของปลอมนะเป็นอย่างนี้นี่ผมแก้เผ็ดมันด้วยวิธีนี้เลยนะใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็ได้ทำไปเลยสั่งซื้อมาแล้วถ้ารู้ว่าเป็นของปลอมนะจัดการมันเลยนะแล้วก็ให้มันเสียค่าส่งฟรีไปนะครับแล้วก็แจ้งไปเลยแจ้งกับคนส่งเลยนะว่าร้านค้าเนี่ยเป็นร้านค้าที่ไม่ดีนะครับเป็นร้านค้าของปลอมนะฮะก็มีเตือนกันเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องสำอางนะกาแฟโดยเฉพาะผู้ชายนะครับผู้ชายเนี่ยจะฮิตมากกาแฟที่ใส่โสมนะกาแฟที่บำรุงน้องชายนะเสริมสมรรถภาพอันนี้ผู้ชายนี่เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ขาดไม่ได้มันเป็นเรื่องของความเป็นชายอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเป็นชายนะมันขาดไม่ได้จริงๆถ้าใครที่ไม่ผงาดโดยเฉพาะรุ่นต้องบอกว่ารุ่นพี่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็เริ่มละนะครับรุ่นพี่หลายๆคน60ขึ้นไป50 60มันแล้วแต่นะแล้วแต่คนเดี๋ยวนี้นี่30กว่าก็เป็นกันแล้วนะครับคือมันเริ่มไม่ผงาดละนะครับมังกรน้อยเอ้ยไม่ใช่ดิมังกรที่เคยผงาดเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นงูเขียวแล้วอ่ะมันนู่นนี่นั่นแล้วอ่ะก็เริ่มสรรหาแล้วทีนี้เริ่มสรรหาพอสรรหาปุ๊บแค่พูดแค่นั้นแหละนะครับ AI มันจับคำพูดเลยมันจับคำพูดของเรานะครับแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันจะมีระบบตรวจสอบนะตรวจสอบความต้องการเสร็จปุ๊บสินค้าไหนก็แล้วแต่ที่มันตรงกับโค้ดนะคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะเป็นโค้ดเลยนะเขาตั้งโค้ดเอาไว้เลยอย่างสมมติพูดเรื่องยาสระผมผมดำผมหงอกอะไรเงี้ยครับมันจะเซิร์ฟเวอร์ของมันนี่นะมันจะค้นหาคนที่ลงโฆษณาไว้เกี่ยวกับยาสระผมเกี่ยวกับผมดำผมหงอกผมขาวเนี่ยแล้วมันจะยิงตรงส่งเข้ามาหาคุณโดยอัตโนมัตินะแค่เราพูดกันเนี่ยนะครับในวงโดยวางโทรศัพท์เอาไว้นะวางโทรศัพท์เอาไว้แล้วพูดกันเนี่ยมันจะจับข้อความของเราได้นะครับ
ไมโครโฟนเนี่ยมันถูกเปิดตลอดเวลาในโทรศัพท์นะครับเราอนุญาตบางแอปเราอนุญาตไว้โดยเฉพาะแอปธนาคารแอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอนุญาตมันไว้ตลอดนะครับโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันได้ยินตลอดนะมันได้ยินมันได้ฟังตลอดคำพูดของเรานะครับมันได้ยินมันได้ฟังตลอดมันก็จะเอาไปประมวลครับเอาไปประมวลความต้องการของเราพูดกี่ครั้งบ่อยแค่ไหนมันก็จะยิ่งถี่มากเท่านั้นนะเนี่ยแหละคือความน่ากลัวของ AI แล้วมันก็เป็นข้อดีของคนที่ทำมาหากินนะถ้าทำมาหากินในลักษณะที่ดีมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ค้าขายเจริญรุ่งเรืองอ่ะนะแต่คนมันก็ฉวยโอกาสได้ไงคนมันก็ฉวยโอกาสนะครับมันมีครีมอันนึงอันนี้ผมอ่านชื่อเลยครีมจันหอมขมิ้นไทยสดสูตรดั้งเดิมนี่อันนี้ที่เขาบอกมาว่ามี3ปลอดนะมี3ปลอดอันตรายห้ามใช้เครื่องสำอางตัวนี้ผมไม่เคยได้ยินหรอกนะครับแต่ว่าเป็น1ในตัวอย่างครีมก็แล้วกันนะเป็น1ในตัวอย่างครีมที่เขาตรวจเจอจริงๆถ้าอย.จะตรวจเนี่ยนะถ้าอย.จะตรวจเนี่ยผมว่าเจอเป็น100นะเจอเป็น100เผลอๆเจอเป็นพันเพราะว่าครีมเนี่ยมันเยอะมากๆนะมันเยอะมากๆแล้วทุกตัวแอบอ้างว่ามีอย.ทั้งนั้นแอบอ้างเลขจดแจ้งนะว่าจดแจ้งเลขนู้นเลขนี้มีวันเดือนปีผลิตที่ชัดเจนนู่นนี่นั่นต่างๆหมดแหละเพื่อที่จะหลอกขายเอาง่ายๆหลอกขายนะครับบางคนรวยก็รวยเลยนะหลอกจากการหลอกขายนะครับบางคนก็ขายไปนะครับก็ฝากเตือนกันซะหน่อยนะฝากเตือนซะหน่อยการจะซื้อของออนไลน์เนี่ยมันต้องดูรีวิวดูจำนวนสินค้าที่เขาขายไปด้วยนะครับดูรีวิวหลังการขายมันต้องดูหลายอย่างอะดูรีวิวอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าบางทีรีวิวเนี่ยเขาก็จ้างกันทำคุณเคยเห็นไหมข่าวที่เขาจับได้แล้วก็มีโทรศัพท์เป็นร้อยเครื่องเนี่ยรอรีวิวอยู่นะว่าคนรีวิวก็จ้างคนรีวิวไปกดเข้าไปรีวิวโอ้ยดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นเป็นแพลตฟอร์มเป็นแพทเทิร์นเข้าไปรีวิวเราเห็นพอโอ้ยรีวิวดีวะโอ้ยรีวิวเยอะว่ะโอ้โหนู่นนี่นั่นว่ะซื้อเสร็จครับเสร็จตกเป็นเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับมันมีวิธีการในการขายเยอะมันมีเขาเรียกเทคนิคนะกลโกงก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกมันเยอะมากๆจริงๆนะครับก็เลยอยากจะเอามาเตือนกันสักหน่อยว่าในยุคนี้สมัยนี้นะครับจะซื้ออะไรก็ดูให้ดีๆนะครับเช็คให้ดีๆแล้วก็เอามาเนี่ยอย่าเพิ่งทดลองใช้ก่อนนะเอามาทดลองใช้ก่อนนะยิ่งของกินด้วยยิ่งแล้วนี่อันตรายใหญ่เขาอันตรายเขาไปใหญ่เลยนะครับเห็นว่าดีเห็นว่าคนอื่นกินดีก็บอกต่อนะครับถ้าคนอื่นกินดีบอกต่อมันก็อาจจะดีไอ้พวกสมุนไพรพวกนี้นะครับบอกไว้นิดนึงมันไม่ได้ถูกกับธาตุของทุกคนเสมอไปนะครับบางทีกินกับพี่น้องดีแต่กินกับเราอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ถูกกับเราก็ได้นะครับเซลล์บางเซลล์นะครับดีเอ็นเอของเราไม่เหมือนกันนะครับดีเอ็นเอของเราไม่เหมือนกันเซลล์บางเซลล์มันรับได้ไม่เท่ากันนะครับร่างกายคนเรามันรับได้ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวบางคนรับยาสมุนไพรตัวนี้ได้ดีนะครับตอบสนองดีนะมันก็เลยมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไปได้ดีแต่บางคนแพ้เป็นพิษนะยาตัวเดียวกันนี่แหละนะครับคนอื่นกินดีเรากินแย่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจเชื่ออะไรไปนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกเครื่องสำอางปลอมนะครับที่ขายถูกมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะขายถูกโอ้โหลดราคาขายถูกผิวขาวคนเราเดี๋ยวนี้คนไทยชอบผิวขาวไงผิวขาวก็จางใสผิวออร่าผิวนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะซื้อมากินกันยิ่งถูกมันถูกเลยมันก็ส่วนมากก็จะเยาวชนนี่แหละที่ตกเป็นเหยื่อนะครับนะบางทีกินน้ำตาลกลูโคสเข้าไปเฉยกินน้ำตาลไอซิ่งเข้าไปเฉยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยน้ำตาลผสมสีอะไรอย่างเงี้ยนะเอามาหลอกขายเยาวชนไงเพราะว่า1กลุ่มเป้าหมายก็คือคนงบน้อยนะปกติเขาขายกัน 4-500 เอามาขายกัน100กว่าบาทอย่างเงี้ยช่วงโปรโมชั่นคนก็เยาวชนก็กดซื้อไงเยาวชนนักเรียนม .1 ม .2 ม .3 ม .4 นะกำลังโตเป็นสาวนะแล้วก็ไม่มีตังค์พอเห็นราคามันถูกก็กดซื้อพอกดซื้อเสร็จไปก็โดนของปลอมกินเข้าไปมันก็ไม่เป็นผลนะครับบางทีไม่เป็นผลไม่ว่านะแล้วเสือกเป็นอันตรายด้วยอย่างเงี้ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่นะอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้นิดนึงนะครับฝากเตือนกันเอาไว้หน่อยเพราะว่ามันเยอะมากผมว่าจะพูดหลายทีแล้วนะมันเยอะจริงๆในโลกออนไล
เยอะจนน่ากลัวนะบอกตรงเยอะจนน่ากลัวเยอะจนไม่มีหน่วยงานไหนไปตรวจสอบได้หมดนะมันเยอะจนแบบเยอะโอ้ไม่รู้จะใช้คำว่าไม่รู้จะใช้คำว่าเยอะแบบไหนนะมันเยอะจริงๆอันนี้ผมฝากจริงๆนะฝากเตือนเอาไว้หน่อยนะแล้วก็คนผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเนี่ยก็ฝากบอกลูกๆหลานๆนิดนึงนะครับการจะซื้อของเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณนะครับเราต้องดูต้องฟังนะวิเคราะห์นิดนึงว่าเฮ้ยมันถูกเกินไปหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าของจริงเขาขายกันอยู่ 4-500 ของปลอมมาขายกัน100เดียว200อย่างเงี้ยนะต้องดูนิดนึงนะครับแล้วก็ดูเรื่องของผลิตภัณฑ์นะดูว่ามันแท้มันปลอมเนี่ยสังเกตนิดนึงว่ามันของแท้เป็นยังไงของจริงเป็นยังไงของปลอมเป็นยังไงศึกษาก่อนนะศึกษาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะหลายคนเป็นอย่างนี้หลายคนซื้อมาแล้วถึงมาดูว่าเฮ้ยแท้หรือปลอมวะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเคยมีอ่ะคนหลายคนที่เป็นที่ฟังอยู่เนี่ยคงเป็นเนี่ยซื้อมาแล้วว่าสั่งซื้อมาแล้วนะแล้วก็มาดูเฮ้ยแท้หรือเปล่าวะนี่เป็นอย่างนี้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นรู้ไหมผมเองก็เป็นประสบผมเองก็เคยเป็นไงซื้อมาแล้วว่าเฮ้ยโดนของปลอมป่ะวะเนี่ยเดี๋ยวมาเช็คหน่อยสิใช่ป่าววะของจริงเป็นยังไงของแท้เป็นยังไงนะครับทะลึ่งซื้อมาก่อนแล้วค่อยมาตรวจเช็คอย่างเงี้ยผิดนะผิดผมเคยเป็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองเช็คก่อนว่าของปลอมเป็นอย่างไรของแท้เป็นอย่างไรแล้วค่อยซื้อนะฝากเอาไว้นิดนึงฝากเอาไว้นิดนึงฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนั่นแหละนะครับที่จะเป็นคนบอกลูกบอกหลานนะครับแต่ถ้าจะพูดกันอย่างตรงก็ลูกหลานก็ไม่ฟังหรอกนะพูดไปมันก็เหนื่อยอะสงสารผู้ปกครองพูดไปยิ่งเด็กช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะครับมันฟังตัวเองนะเด็กเขามีความเป็นเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความเชื่อถือในสิทธิ์ของตัวเองสูงนะครับหลายคนก็บ่นพ่อแม่หลายคนนี่บ่นนะลูกยุคผมเนี่ยลูกโตเป็นสูงเป็นสาวหมดละก็เริ่มบ่นแล้วโอ้ยเลี้ยงยากพูดยากพูดไม่ฟังอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วมันเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยแล้วไหนแล้วนะครับมันขึ้นอยู่ตั้งแต่การเลี้ยงตั้งแต่แรกนะครับมันขึ้นอยู่ตั้งแต่การปูพื้นฐานถ้าเราปูพื้นฐานลูกเรามาดีนะครับมีการพูดคุยกันตั้งแต่เด็กๆมีการสื่อสารกันตั้งแต่เด็กๆนะครับมีการปูพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กๆว่าต้องคุยกันมีอะไรต้องปรึกษากันนะครับให้ความอบอุ่นกับครอบครัวนะครับให้ความสำคัญกับครอบครัวนะพอเด็กโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปรึกษาครอบครัวนะครับหลายคนนะครับที่เด็กโตขึ้นมาแล้วไม่ปรึกษาครอบครัวมีปัญหาไม่พูดคุยกับพ่อกับแม่นะมีปัญหาไม่พูดคุยกับญาติผู้ใหญ่ไปพูดคุยกับเพื่อนไปพูดคุยกับคนอื่นนะครับแล้วเผลอๆบางทีบางครั้งไปพูดคุยหรือไปบอกปัญหากับคนไม่ดีกับคนที่แสวงหาผลประโยชน์ก็ซวยไปนะโดนหลอกต่อเข้าไปอีกนะครับโดนซ้ำเติมเข้าไปอีกนะเละเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกนะแย่เข้าไปอีกนะครับโดนชักจูงไปในทางไม่ดีนะเพิ่มเติมอีกกลายเป็นปัญหาของสังคมไปนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเรื่องราวของสังคมนะตามหลักความเป็นจริงนะที่เอามาเล่าสู่กันฟังทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่บางคนไม่ได้ใส่ใจนะฮะอ่ะเลิกบ่นเรื่องนี้ละพอมาดูเรื่องของแหมเรื่องนี้ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอิจฉาตาร้อนนะผมเป็นหนึ่งในนั้นนะคุณผู้ฟังโบนัสไม่ใช่โดนัทนะโบนัสกับพนักงานคุณคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยทำงานจะได้โบนัสเยอะสุดสักเท่าไหร่หลายคนได้เป็นรายเดือนนะบางคนก็ให้5เดือนให้10เดือนให้9เดือนนะครับเงินเดือนสมมุติเงินเดือน 10,000 ได้โบนัส12เดือนนะก็ได้เป็น 120,000 อันนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากแล้วนะแล้วก็น้อยนะที่จะมีโบนัส12เดือนน้อยนะครับขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือผลกำไรของบริษัทนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังมาดูนี่บริษัท Samsung ปรากฏว่าบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานครับแจกโบนัสฝ่ายชิปนะครับฝ่ายชิปเฉลี่ยแล้วตกคนละ11ล้านบาทโอ้แม่เจ้าโบนัสคนนึง11ล้านบาทเลี่ยงวิกฤตนัดหยุดงานครั้งใหญ่ท่ามกลางภูมิภาค AI ถล่มโลกครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาเป็นวิกฤตของ Samsung นะครับแล้วก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการจ่ายโบนัสไปเลยนะเมื่อวันที่22นะครับ APF เขามีการรายงานขออภัยครับ AFP มีการรายงานว่าบริษัท Samsung Electronic บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีครับ
รอดพ้นจากการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่ของกลุ่มพนักงานหลังจากมีข้อตกลงที่บรรลุกันได้ด้วยดีกับสหภาพแรงงานได้สำเร็จโดยเฉพาะการจัดสรรโบนัสให้แก่พนักงานฝ่ายเซมิคอน

0: อันบาทให้แก่พนักงานฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์หลังสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานได้ทันท่วงทีคือก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานเขามีการวิเคราะห์เอาอย่างนี้พนักงานเขามีการวิเคราะห์กำไรของบริษัทนะแล้วก็มีข้อมูลหลุดออกมาว่าจะได้โบนัสเท่าไหร่ซึ่งมันไม่เป็นที่น่าพอใจของกลุ่มพนักงานกลุ่มพนักงานก็เลยนัดรวมตัวกันจะหยุดงานนะจะสไตรค์ว่างั้นเถอะนะครับจะหยุดงานทั้งหมดปรากฏว่า Samsung รู้ข่าวบริษัทแม่รู้ข่าวก็เลยรีบเข้ามาเจรจาให้สภาพแรงงานเจรจาแล้วก็รีบตัดหน้าแจกโบนัสก่อนก้อนใหญ่เลยแจกก้อนใหญ่เลยหยุดตัดวงจรการสไตร์ได้ทันท่วงทีพอดีนะครับก็เลยรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโบนัสก้อนที่มหึมาพอสมควรนะครับก็แหมตาร้อนเลยอิจฉาตาร้อนเลยเชียวนะครับแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะน่าจะเป็น น่าจะเป็นบริษัทแม่เขานะครับที่เป็นฝ่ายวิเคราะห์นะชิปนะฝ่ายเป็นวิเคราะห์ชิปฝ่ายบริหารเขาเรียกฝ่ายพัฒนามากกว่าน่าจะเป็นฝ่ายพัฒนามากกว่าเอาจริงๆปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย Samsung เนี่ยทำการตลาดโดยใช้การผ่อนกับ Samsung Financial เนี่ยแล้วมันได้ผลพอได้ผลเนี่ยจำนวนกำไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเขาคิดเป็นกำไร 10.5% ซึ่งมันมหาศาลมากๆนะครับมหาศาลมากๆแต่อยากจะรู้อย่างนึงว่าถ้าเกิดเวลาบริษัท Samsung มันขาดทุนเนี่ยนะไอ้พนักงานเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยได้แค่ไหนนะครับมันจะควักเงินออกมาช่วยบริษัทไหมนะครับแต่พอบริษัทได้กำไรนะครับมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะอ่ะก็เป็นเรื่องของการบริหารเขาแล้วครับเวลาหมดเวลาครับคุณผู้ฟังได้เวลาเลิกบ่นแล้วไปทานข้าวเที่ยงกันดีกว่าพูดมากคอแห้งขออนุญาตไปดื่มน้ำก่อนนะครับช่วงเที่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศนะครับแบบเรียลไทม์นะของพี่ไก่ได้นะครับก็จะเปิดเขาเรียกเปิดเรดาร์นะครับพี่ไก่เขาจะเปิดเรดาร์ค้างเอาไว้เลยนะครับดูเลยว่าลมพัดมาทางไหนทิศไหนนะครับเพื่อเตรียมตัวไว้สำหรับคนที่ทำเกษตรกรเกษตรกรรมทำสวนทำไร่ทั้งหลายชาวสวนทั้งหลายนะครับก็เตรียมตัวติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตในช่วงบ่ายกันต่อครับสำหรับผมลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม8 นาฬิกาเริ่มต้นในช่วงเช้าวันทำงานพรุ่งนี้วันนี้ไปทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะครับสวัสดีครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ได้เลยเร็วใช่ไหมคะกี่นาทีคะ
3: ก็มันจะหมุนอยู่นิดนึงแล้ว
2: นิดนึงใช่ไหม
3: นิดนึงแล้วก็ข่าวแดง
2: ดิฉันลงประมาณ 6:19 ถ้าจำไม่ผิดนะคะพอดูเวลา 6:19 เนี่ยลองกดลงดูหมุนอยู่ประมาณ1 นาที2นาทีไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้รับสิทธิ์คือถ้าคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะง่ายนิดนึงเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อครั้งที่แล้วที่ได้คนละครึ่งนั้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาบางคนได้รับสิทธิ์อย่างคุณณรงค์จันทร์ทองเนี่ยเขาบอกว่าให้รอ3วันนะคะจะพิจารณาว่าได้หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะดิฉันจะมาขยายความเรื่องของการลงทะเบียนวันแรกไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเรียกได้ว่าผ่านไปแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ2ชั่วโมงจากเปิดให้ลง6นาฬิกาเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเกือบ22ล้านคนนะคะโดยวันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คึกคักอย่างมากกรุงไทยเขาขยายการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีอันนี้ขยายมาแล้วนะคะก็ทำให้มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดทุกคนก็สามารถได้รับสิทธิ์นะคะภายใน2ชั่วโมงก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วกว่า20ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วง6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงหมุนประมาณนาทีได้แต่เมื่อกดต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยในช่วงที่ลงไม่สำเร็จนะคะจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่า แต่ถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะลองกดเข้าไปใหม่ค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จภายใน15นาทีแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนก็พบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า 3.5 ล้านคนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะเมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะขึ้นข้อความให้รอ

0: ล3วันอันนี้ก็ตรงกันเลยนะคะของคุณณรงค์จันทองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งขณะที่หัวหน้าเพจธนาคารกรุงไทยแจ้งนะคะเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะอันนี้เป็น 60-40 เนาะเพราะว่ารัฐเนี่ยจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ย 40% เป็นจำนวนกว่า 300,000 รายต่อวินาทีบางท่านอาจจะพบปัญหาหน่วงบ้างในเรื่องของระบบทางธนาคารก็เร่งขยายระบบให้รองรับการเข้าใช้งานกว่า 700,000 รายต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว10ล้านคนภายในเวลา23นาทีจนกระทั่งช่วง8โมงเช้าลงทะเบียนมากกว่า22ล้านคนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอย่างสาขากระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบเลยมีประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่คึกคักมากส่วนใหญ่มาสแกนใบหน้าบ้างก็มาให้เจ้าหน้าที่สอนใช้แอปเป๋าตังค์ขณะที่บรรดาแม่ค้าพ่อค้าก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อๆไปเพราะที่ผ่านมาคนละครึ่งเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าช่วยขายดีขึ้นมากคนซื้อตัดสินใจไม่นานที่จะเลือกซื้อของยิ่งตอนนี้รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าซื้อของได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยล่าสุดกรุงไทยแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนนะคะรอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียน5ล้านคนรอบนี้23นาทีนะคะลงทะเบียน10ล้านคนก็ลงทะเบียนเร็วขึ้นมากกว่าเดิม1เท่าค่ะทั้งนี้ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ถ้าเจาะไปลงในตามพื้นที่ต่างๆอย่างภาคใต้ค่ะผู้สื่อข่าวที่ในหาดใหญ่นะคะไปสำรวจตรวจสอบดูลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus คึกคักตั้งแต่6โมงเช้าบางคนลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวผ่านเลยอย่างดิฉันเนี่ยลงครั้งเดียวผ่านเลยเหมือนคุณศศิธรเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่มากเฉลี่ยแล้วไม่เกิน5นาทีสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ตรงนี้ก็จะมีการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยซึ่งก่อน 8:00 น.เนี่ยผู้สื่อข่าวสังเกตดูเห็นมีประชาชนมารอนะแล้วก็มีผู้ประสบปัญหาน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครั้งก่อนโน้นนะคะและปัญหาที่เจอก็คล้ายกับครั้งที่แล้วอย่างเช่นเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องบ้างแอปล็อกไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าบางคนไม่เคยรู้จักแอปเป๋าตังค์มาก่อนก็มีอันนี้ก็ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับภาพรวมนะคะการจ่ายใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40ที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% มีวิธีการคำนวณอย่างไรในแอปเป๋าตังค์บางคนก็คิดแบบตัวเลขแบบง่ายๆ 1,000 บาทรัฐน่าจะจ่าย60แล้วน่าจะจ่าย40แต่ไม่ใช่นะคะดิฉันขออธิบายแบบนี้วงเงินรัฐนะคะที่รัฐช่วยสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนตลอดโครงการมี4เดือนนะคะเริ่ม1มิถุนายน4เดือนก็นับไปนะคะจาก1มิถุนายนก็4เดือนรวมเดือนละ 1,000 บาทเป็น 4,000 บาทเงินที่ประชาชนจะต้องเติมเองในสัดส่วน 40% คิดเทียบจากวงเงินเต็มของรัฐทำให้ประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet เดือนละฟังนะคะเดือนละ666บาท67สตางค์เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์นะคะฝั่งรัฐบาลจนครบ 1,000 บาทพอดีไม่ใช่เติม400บาทนะอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะคะล้างสมองเลยไม่ได้เติม400บาทยอดรวมการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อเดือนนะคะ 1,666 บาท67สตางค์ต่อเดือนเมื่อได้รับสิทธิ์เติมเงินเข้าระบบเรียบร้อยประชาชนก็นำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยนะคะใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยรัฐจ่ายสูงสุด200บาทประชาชนร่วมจ่าย133บาทต่อวันนะฟังให้ดีต่อวันทำให้ในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถซื้อของรวมกันได้สูงสุดนะคะรวมจากที่รัฐจ่ายให้200บาทส่วนเราเนี่ยเติมเข้าไป133บาทต่อวันก็คือ333บาทต่อวันนั่นเองข้อห้ามสำคัญคือวงเงินฝั่งรัฐบาลจำกัดที่ 1,000 บาทต่อเดือนหากใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆตรงนี้ฟังดีๆจะถูกรีเซ็ตตัดยอดทิ้งทันทีนะคะถ้าไม่เต็ม 1,000 บาทต่อเดือนตัดไปเลยเริ่มเดือนหน้ามาที่ 1,000 บาทใหม่ไม่สามารถนำไปทบใช้เดือนถัดไปได้ประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก็ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วสามารถเริ่มใช้ได้นะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนก็คือในวงรอบ4เดือนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันค่ะ
1: ทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกนะคะว่า ผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยก็มีอยู่2กรณีก็คือสำหรับคนที่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิมสามารถลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ได้ทันทีและผู้ที่ไม่เคยในโครงการไทยช่วยไทยก็จะต้องรอการยืนยันสิทธิ์เหมือนที่คุณเยมินได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องส่งไปถามยังกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ3วันหรืออาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่าหากต้องรอตรวจสอบการลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยอาจทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เต็มแล้วนั้นนะคะนายพราดอนก็บอกว่าเท่าที่ตนเองทราบเนี่ยหลังจากเปิดลงทะเบียน25นาทีมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว10ล้านสิทธิ์และปัจจุบันเหลืออีก8ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนก็ให้รอการตรวจสอบ3วันทางระบบก็ได้การสิทธิ์ไว้ให้แล้วหากผ่านกระบวนการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วซึ่งล่าสุดนะคะ5ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็ตอนนี้ก็เป็น22ล้านสิทธิ์แล้วค่ะซึ่งเมื่อถามว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะนายพราดอนก็บอกว่ามีการร้องเรียนมาจำนวนมากโดยชาวบ้านได้สะท้อนว่าคนจนจริงเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้จนจริงจึงอาจเห็นว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องทบทวนสิทธิ์13ล้าน2แสนคนไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน13ล้าน2แสนสิทธิ์ใครอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนโดยร่วมกับตัวเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนจะส่งให้ทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีทั้งเงินรายได้ต่อปีมีการครอบครองที่ดินรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลา2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการจะใช้ตัวเลขที่13ล้าน2แสนสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหากมีความชัดเจนแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการเสนอโครงการเข้ามายังคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้งบประมาณก้อนที่2หรือไม่นะคะทางนายพราดอนก็บอกว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและยังไม่ได้พูดคุยกรณีดังกล่าวมีเพียงการพูดคุยถึงระบบการลงทะเบียนเท่านั้นค่ะ
0: ช่วงหน้าค่ะก็มีข่าวนะคะเมื่อเช้าก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นข่าวรัฐมนตรีสุริยะวูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR นะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเช้านะคะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วและอีกข่าวหนึ่งที่คนติดตามนะคะก็คือเรื่องของไลฟ์สดเป็นไลฟ์ลามกอนาจารนะคะที่ว่อน Facebook มาวัน2วันเนี่ยแล้วค่ะก็มีการพูดถึงกันเยอะเนาะวันนี้รัฐมนตรีดีประชุมด่วนช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สรุปข่าวพักเที่ยงช่วงที่2นะคะอยู่กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะจากที่เมื่อกลางดึกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR สัญญาณชีพกลับมาค่ะล่าสุดเช้านี้ก็โล่งใจนะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญพิธีอุปสมบทของอธิบดีกรมฝนหลวงนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอาการวูบหมดสติเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจพื้นที่อุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอุดรธานีอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีสัญญาณชีพกลับคืนมา และสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมาเมื่อช่วงเช้าค่ะนายสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดินทางไปติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดเดิมก็คือทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลทำงานทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้ไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝน

0: หลวงและการบินเกษตรก่อนเดินทางไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวช่วงบ่ายติดตามภารกิจด้านน้ำและก็มหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ตามกำหนดเดิมในพื้นที่ชุ่งน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีพบปะประชาชนผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะซึ่งนายสรวุฒิบอกว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายสุริยะนะคะก็คือรับตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรนี่แหละค่ะก็ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านด้วยกันทั้งติดตามการแก้ปัญหาภาคเกษตรบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ว่าตัวนายสุริยะเองกังวลภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงก็เลยยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมค่ะ
1: รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนร่วมกับตำรวจนะคะเคาะมาตรการป้องกันปมไลฟ์ลามกวอน Facebook ค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะโดยทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารพร้อมด้วยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพลตำรวจตรีชนันท์ณัฐสาระถวันแพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยพบว่ามีตัวแทนผู้บริหารเมตาบริษัทแม่ของ Facebook ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าการประชุมนะคะว่าได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหารือและวางมาตรการแนวทางป้องกันและปราบปรามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและกับทางแพลตฟอร์มเองหลังเกิดกรณีไลฟ์หลายชั่วโมงดังกล่าวและก็ได้มีการประชุมประสานงานกันมาต่อเนื่องค่ะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าการประชุมจะเร่งเคาะมาตรการและหารือร่วมกับตำรวจไซเบอร์หลังจากมีการสั่งตรวจสอบ URL และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวหากพบว่าเป็นคนไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันก็จะหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อที่จะตรวจสอบเหตุใดระบบจึงไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นเนื้อหาดังกล่าวได้ทันทีทั้งที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากค่ะ
0: กปภ.ก้าวสู่สากลจับมือ Korea Water Cluster ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำค่ะการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ Korea Water Cluster โดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกแบบนี้นะคะบอกว่าการลงนามครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำร่วมกันครอบคลุมการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะการลงนามร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวทั้งที่ทั้งสององค์กรก็จะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาด้านกิจการน้ำอย่างแท้จริงค่ะทางนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆทีมหลายๆคนก็เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นะคะซึ่งก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะ28พฤษภาคมก็จะเป็นวันรับสมัครวันแรกด้วยนะคะทางกทม.ก็ได้พาสื่อมวลชนไปตรวจดูสถานที่เตรียมพร้อมรายงานข่าวรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะโดยทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ได้ร่วมซักซ้อมเตรียมรายงานสดตลอดทั้งวันด้วยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะได้จัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่สื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมรายงานข่าวการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงค่ะบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงนางสาวกัญญาอัศวะเมคินผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกับชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนสำหรับการทำข่าวรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569มีการจับสลากจุดจอดรถ OB และจุดจัดรายการสดเพื่อความเท่าเทียมค่ะตลอดจนแนวทางการรายงานข่าววันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง28พฤษภาคมกทม.ก็จะเปิดให้ผู้สมัครทั้งผู้ว่าและสก.ลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปค่ะณห้องบางกอกนะคะขณะเดียวกันทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงานแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเป็นการพบทูตยุโรปค่ะซึ่งนายกก็มอบนโยบายเอกอัครราชทูตยุโรป24ประเทศด้วยกันนะคะมีหลายด้านเลยมาดูกันนะคะว่าในรายละเอียดนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบให้นั้นเป็นอย่างไรสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปมีบรรดาเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมณสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับกล่าวว่าตนนั้นก็ได้หารือกับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสมอว่าการทูต 2.0 คืออะไรการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาสำคัญก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมนุษยธรรมด้วยซึ่งให้ดำเนินการการทูตที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนสามารถจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตนเคยคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกแบนอยู่ตนคิดเหมือนกันกับท่านว่าทำไมโลกยุคสมัยนี้ต้องมารบกันเป็นคู่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันคู่กรณีโดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าแค่นั้นก็ตายแล้วไม่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศมากมายแต่บางทีความเชื่อของเราในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันไม่เพียงพอเวลามีความขัดแย้งปะทุขึ้นมาก็ถึงขั้นต้องสู้รบกันสิ่งที่ทำให้ประเทศของเรามีความน่ายำเกรงทำให้คนเกิดความคิดนะคะน่าจะคิดใช้กำลังทางทหารในการสู้รบกับเรานั้นก็คือความพร้อมทางด้านการรบของไทยซึ่งการที่รัฐบาลเปิดกล้องเห็นความจำเป็นนี้นะคะทำให้เราผ่านภัยคุกคามถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีการสู้รบกันในสถานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ในการเลือกตั้งในพื้นที่ของตนทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีอยู่ในพื้นที่เห็นความไม่ปราณีของคู่กรณีโดยอาวุธของประเทศไทยและเมื่อมีโอกาสเข้ามาในเป็นรัฐบาลก็ได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงนายกก็เลยบอกว่าตนเนี่ยได้ใช้เวลาในการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าเดือนที่8แล้วพูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือจะต้องทำให้ประเทศต่างๆได้รู้ว่าไทยนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศที่แรงงานถูก แต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีซัพพลายเชนทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถขยายกิจการความแข็งแกร่งได้มากขึ้นในสถานะที่เป็นเอกอัครราชทูตในภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะคะนายกยังพูดถึงเสถียรภาพการเมืองด้วยนะคะว่าในขณะนี้ก็น่าจะทำให้ทูตไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยนะคะด้วยความมั่นคงและก็ยั่งยืนหากติดตามในโซเชียลก็จะเห็นว่ามีการปะทะคารมมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้นายกบอกเลยว่ามีความมั่นคงมากพอสมควรค่ะ
0: มีเหตุแก๊สระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นแก๊สหุงต้มที่เราทำกับข้าวนี่ค่ะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ34ปีก็บอกว่าได้เปิดแก๊สนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาจะปิดวาล์วจู่ๆก็เกิดแก๊สระเบิดสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ไฟก็ลวกตัวเองด้วยค่ะซึ่งเมื่อเช้านะคะทางตำรวจสภ.แสนภูดาตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลตำบลแสนภูดาตกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านโพก็ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้แก๊สระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะหน้าบ้านก็พบนายประสิทธิ์อายุ34ปีเจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟลวกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยจุดเกิดเหตุก็อยู่บริเวณห้องครัวด้านหลังถูกแรงระเบิดของแก๊สอัดจนกำแพงหลังที่ต่อเติมเสียหายและหลังคาข้าวของพังเสียหายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปปิดวาล์วแก๊สแล้วก็ถอดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนจะนำถังแก๊สออกมาด้านนอกเจ้าของบ้านเล่านะคะว่าตนเองเนี่ยตื่นลงมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลับขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาขณะที่กำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังแก๊สจู่ๆก็มีไฟพุ่งออกมาค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวก่อนจะพบว่าตัวเองก็ถูกไฟลวกทั้งตัวจนแฟนสาวเนี่ยตื่นตกใจลงมาดูแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยสาเหตุก็คาดว่าเกิดจากแก๊สรั่วบริเวณสายหรือว่าบริเวณหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนถังแก๊สไปเมื่อวานค่ะ
1: ต้องระมัดระวังนะคะอันนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ต่างประเทศก็มีกรณีสารเคมีรั่วไหลอันนั้นเกิดขึ้นที่สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์ก็เจอมหันตภัยค่ะทั้งตึกถล่มไฟไหม้นะคะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะที่ตอนนี้ผ่านมาเกินกว่า24ชั่วโมงเหตุอาคารความสูง9ชั้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในย่านบาลิบาโกนะคะในเมืองแองเจลิสจังหวัดปัมบังห่างจากกรุงมะนิลาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรของฟิลิปปินส์พังถล่มเช้ามืดวันอาทิตย์หลังเกิดเหตุมีคนงานหลบหนีออกมานะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อย26คนล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่ในโรงแรมใกล้เคียงกับถูกซากอาคารพังทับส่วนอีก2รายเป็นคนงานก่อสร้างทีมกู้ภัยกว่า700นายกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก17คนตอนนี้เจ้าหน้าที่พบสัญญาณชีพใต้ซากปรักหักพังผ่านการใช้กล้องสแกนตรวจจับความร้อนมีการรื้อถอนนะในสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะช่วยคนที่ติดอยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการถล่มจากการสอบสวนบันทึกข้อมูลพบว่าอาคารนี้ได้รับการอนุมัติก่อสร้างสูง9ชั้นขณะเกิดเหตุมีการลักลอบก่อสร้างสระว่ายน้ำต่อเติมขึ้นมาค่ะเป็นชั้นที่10อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้นะคะส่วนความคืบหน้ากรณีถังบรรจุเมทัลเมทาคริเลตWi-Fiระเหยง่ายที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมการบินภายในโรงงาน GSNAerospace ในเมือง Garden Grove รัฐแคลิฟอร์เนียเกิดชำรุดมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือระเบิดปล่อยไอพิษสู่บรรยากาศเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้มีความพยายามอย่างเต็มที่ค่ะที่จะเข้าไประงับเหตุป้องกันไม่ให้ถังบรรจุสารเคมีอันตรายเกิดระเบิดรั่วไหลออกมานะขณะเดียวกันก็มีรายงานไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์อู่ซ่อมรถในเมืองเซาเกตทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะมีฝุ่นควันสีดำหนาทึบค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศอื่นนะคะทรัมป์กับอิหร่านก็ประสานเสียงใกล้ได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเจรจาหยุดยิงกับอิหร่านใกล้จะสำเร็จแล้วแม้จะสั่งการให้คณะเจรจาไม่ให้เร่งรีบด่วนสรุปแต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นและน้ำมันปรับตัวขานรับค่ะคำประกาศของนายทรัมป์ทำให้คาดกันว่าใกล้จะได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยจะมีเนื้อหาสำคัญก็คือขยายหยุดยิงไป60วันเปิดช่องแคบพอ มุสและกำหนดให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันต่อไปนายทรัมป์บอกด้วยนะคะว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเร่งรีบให้ใช้เวลาเพื่อได้ข้อตกลงที่ถูกต้องค่ะด้านอิหร่านนั้นก็ส่งสัญญาณที่ดีในช่วงสุดสัปดาห์โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศประกาศนะคะว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสรุปทำบันทึกความเข้าใจเรื่องหยุดยิงและมุ่งสู่การทำข้อตกลงที่สมบูรณ์ต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหาของข้อตกลงที่เจรจากันอยู่นั้นยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายที่ไม่คลี่คลายเช่นกรอบเวลาและขอบเขตของการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านการคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้และโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะ
1: 12:30 หมดเวลาแล้วค่ะติดตามข่าวสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 9เมษายนนี้ครบรอบอสมทคู่สังคมไทย74ปีขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชี013-022-4197สอบถามได้ที่เบอร์02-201-6000
0: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: อบด้านทุกมุมมองสะท้อนทุกจังหวะเมืองอุบล360องศา
3: Urban Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชนละทิศจันทร์สิงห์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอุบล360องศาอุบลไวฟ์นะครับก็เจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจันทร์ถึงศุกร์กับผมวีระเดชพรหมคุปและคุณชลทิศจันสิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีสวัสดีครับคุณชลทิศครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีระเดชผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
1: จันทร์ที่25พฤษภาคม2519นะครับเป็นวันที่พี่น้องประชาชนหลายคนรอคอยนะกับโครงการของรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลจะมีโครงการนี้เข้ามานะครับแต่โครงการนี้นะครับมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรียนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับหลายคนก็ยังไม่เข้าใจและหลายคนก็ยังงงๆอยู่นะครับ FM อสมทอุบลนะครับ FM 107 MHz นะครับมานำข่าวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับสองหนุ่มเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังติดตามผ่านทาง Facebook Live อสมทอันนี้ดูได้ทั่วโลกเลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังใดที่ติดตามทาง FM 107 MHz ทางคลัสเตอร์นี้นะครับรัศมีประมาณ100ถึง200กิโลน่าจะได้นะครับก็สามารถติดตามเราได้นะครับเริ่มต้นกันเลยคุณวีเดียนนะครับหลายคนที่หลังจากที่เราเชิญชวนกันมานะครับว่าร่วมโครงการไทยพัฒนะครับเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยนะครับ6นาฬิกาทางรัฐบาลก็เปิดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับได้เข้าแอปนะครับได้เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่ไม่ใช่ดาวน์โหลดสิไปลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนหลังจากหลายคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็สามารถไปหลายคนที่ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ไว้แล้วนะครับก็ไปลงทะเบียนเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ก็หลายคนก็ครั้งเดียวติดปุ๊บนะครับหลายคนก็ 4-5 ครั้งค่อยๆติดปั๊บนะครับก็สรุปแล้วคงกล้าน่าจะได้นะครับน่าจะได้และไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่ายอดทั้งหมดนี่เยอะพอสมควรนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40% ครับก็ถือว่าก็แสดงความยินดีนะครับท่านที่ลงทะเบียนผ่านนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ผ่านก็พยายามการต่อไปนะครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอยู่นะครับยังเหลือเวลาอยู่นะครับยังเหลือเวลาอีกหลายวันอยู่นะครับกว่าที
0: ่แต่เห็นบอกว่า2ชั่วโมงแรกก็2 3ชั่วโมงแรกก็20กว่าล้าน
1: ล้าน
0: 20กว่าล้านสิทธิ์ไปแล้วเขาให้ทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ใช่มั้ย
1: ครับ
0: น่าจะหมดภายในวันนี้แหละ
1: 43ล้านคนนะมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ไม่นับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาแบบ
1: ใช่อันนี้ประชาชนทั่วไปที่30ล้าน
0: ครับ
1: ผู้ถือบัตรสวัสดิการนี้13ล้าน 100,000 กว่าคนนะครับอันนี้ก็2กลุ่มรวมทั้งหมด43ล้านคนโอ้ก็เยอะอยู่นะนะครับท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่สามารถดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์นะครับก็ดาวน์โหลดนะครับถ้าใครไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์ใหม่ก็จะมีการยืนยันตัวตนถึงจะมีแอปนั้นมาได
0: ้แ
1: บบไปยืนยันตัวตน
0: มีหน้าเมื่อวานผมไปในห้าง
1: ธนาคาร
0: มันจะมีห้างอยู่ในธนาคารเนาะนะครับ
1: ใช่
0: โอ้คนล้นออกมาเลยนะครับ
1: ถือ
0: บัตรรอยืนยันตัวตนกันเยอะเลยนะครับ
1: จริงๆแล้วเราสามารถยืนยันตัวตนได้เองนะแต่มันจะต้องมีทักษะพูดง่าย
0: ๆ
1: พูดง่ายคือเป็นคนรุ่นใหม่คนที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นประจำถึงจะทำทันเวลาเพราะว่าเขามีเวลากำหนดก็คือถ้าคุณไม่สามารถยืนยันตัวตนภายในเวลากำหนดระบบก็จะตัดไปก็ต้องเริ่มใหม่อะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ถ้าหากไปธนาคารนี้มันก็จะแป๊บเดียวก็จะได้กลับมันจะง่ายขึ้นอันนี้คือคนที่ลงแอปใหม่นะครับส่วนที่ใครมีแอปของเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับถ้ายังไม่อัปโหลดโปรแกรมนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่นะก็ต้องไปอัปโหลดกันนะครับเชื่อว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คงจะชื่นมื่นกันหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับได้ใช้เงินกันนะครับแต่ประเด็นหนึ่งคุณวีเดชนะครับที่หลายคนยังงงๆอยู่60 40นี่คืออะไรยังไงนะครับคือจริงคือรัฐบาลนี่มีทุนให้ต่อเดือนก็คือเดือนแรกนี้ 1,000 ก็ทุกเดือนน่ะเดือนละ 1,000 ก็คือทุน 60% เลยนะตัวนี้เท่ากับ 60% ที่รัฐบาลให้เราไปเติมอีก 40% อย่างนี้นะนะครับพูดง่ายๆคือมันจะต่างกันอาจจะต่างกันความรู้สึกนะกับ50 คนละครึ่งของโครงการที่มันผ่านมาก็คือสมมติว่ารัฐบาลมาให้50เราก็ต้องเติมเงิน500อย่างนี้นะหมายถึงรัฐบาลให้เงิน 1,000 เราก็เติมเงินเข้าไป500ก็คือเราจ่ายครึ่งหนึ่งนั่นแหละอันนี้ไม่ได้ตรงมันจะเข้าใจง่ายแต่พอรัฐบาลเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ในการให้คือจ่าย60นะครับรัฐบาลจ่ายให้60แต่เราจ่าย40นะครับแต่ในขณะที่รัฐบาลให้เงินเรามา 1,000 บาทก็เลยงงทุกคนหลายคนก็จะมองว่าก็ต้องจ่ายแค่400ดิเพราะว่า 40% ของ 1,000 ก็คือ400นะครับแต่คำนวณจริงๆแล้วคือไม่ใช่เราจะต้องจ่ายอยู่666.11ไปก็คือ667บาทนั่นแหละนะครับหมายถึงว่างบ 1,000 บาทนี่นะนะครับเราจะได้งบทั้งหมดที่ใช้จ่ายจริงๆคือ 1,660 บาทนะครับคือเงินที่รัฐบาลมาให้มา 1,000 บาทเราเติมไปอีก600กว่าบาทนี่แหละก็คือเราจะได้ค่าใช้จ่ายไม่ใช่ 1,000 แล้วนะจะเป็น 1,666 บาท

0: นะครับอันนี้คือการคำนวณถ้าเราใช้เต็มแม็กเลยนะแต่ถ้าหากเราใช้ไม่เต็มก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นสิทธิ์ของเราว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับแต่สิทธิ์ของเราคือถ้าเราใช้เต็มแม็ก 1,000 บาทที่รัฐบาลให้มานี้เราจะได้มูลค่าคือ 1,666 บาทต่อเดือนนะครับอันนี
1: ้มันผิดมันผิดไหมตัวเลขเนี่ย
0: ไม่ผิด
1: ไม่ผิด
0: คือเป็นแค่ความรู้สึกเราเฉยว่าทำไมเราต้องจ่ายเราต้องจ่าย600ที่ก็คิดกันมาน่ะทำไมเราต้องจ่าย600เนี่ยรัฐบาลช่วยมา 1,000 บาทแล้วเราจ่าย666บาทเนี่ย
1: ต่อเดือนคือทุนอันนี้เราพูดถึงต่อเดือนนะ
0: ใช่ต่อเดือน
1: จริงๆรัฐบาลจะให้เดือนละ 1,000 โครงการมี4เดือนก็ตก 4,000 บาทที่เราจะได้ใน 1,000 เนี่ยคุณจะใช้ได้เพดานสูงสุดต่อวันเนาะก็คือรัฐช่วยจ่ายเนี่ย200ต่อวัน
0: 200บาท
1: เราก็ต้องเติม133บาทคือ
0: 40%
1: เอามารวมมูลค่าของที่ซื้อได้คือ333บาทนะฮะแต่ถ้าเป็นคำนวณต่อเดือนเนี่ยนะครับคุณมี 1,000 บาทคุณจะใช้วันไหนก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณต้องเติมเงินประมาณ667บาทใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ667บาทครับไปอยู่ประมาณนั้น
1: แล้วก็จะซื้อของได้มูลค่า 1,667 บาทนะครับ
0: ใช่
1: คือมันก็เลยเป็นตัวเลขที่งงๆหน่อย
0: ใช่งงๆอยู่นะที่แรกก็งงๆเหมือนกันเอ๊ะทำไมเอ้า 1,000 บาทก็ต้อง440อย่างนี้เนี่ย เพราะว่ารัฐจ่าย60แล้วจ่าย40ก็ต้อง400อะไรอย่างนี้เนี่ยแต่จริงๆคือถ้าหลักการถ้าเราไม่ต้องใช้เต็มแม็กคุณใช้ 1,000 บาทตามที่รัฐบาลให้คุณก็จ่าย400จริงๆแต่คำว่า 60% ของรัฐที่โครงการนี้ออกมานี่คือคุณจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างนี้มันก็เลยงงๆอยู
1: ่
0: มูลค่าเพิ่มตัวทรัพย์สินตัวสิ่งของที่คุณซื้อนั่นได้เยอะขึ้นนะครับมันก็เลยงงๆนะครับแล้วที่ว่าเติมเงินวันละ133บาทจริงๆคือเราก็ไม่ต้องถ้าเราไม่ใช้ทุกวันเราไม่ต้องเติมอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะบังคับให้คุณต้องใช้เงิน
1: คืออันนั้นคือเพดานเฉยๆเพดาน
0: ใช่เพดานเฉยๆสิทธิ์ที่คุณจะได้ที่โครงการที่ผ่านมาคุณร่วมตลอด
1: เหมือนผู้ปกครองให้ตังค์ 1,000 บาทให้ใช้ทั้งเดือนอย่างเงี้ยประมาณนี้คุณจะใช้วันนี้มากน้อยก็แล้วแต่บริหารจะ
0: คือพูดง่ายๆคือคุณจะใช้หมดก็ได้ใช้ไม่หมดก็ได้นะครับแต่คุณห้ามใช้เกินเท่านั้นเองครับแต่คุณห้ามใช้เกินอย่างเช่นที่เขากำหนดมาโครงการคือวันละ200บาทนะครับวันละ200บาทจริงๆแล้วถ้าวันละ200บาทก็คือเขามีคนคิดอยู่นะว่าถ้ารัฐช่วยจ่ายวันละ200บาทเนี่ยมันจะทะลุเป้าเลยนะมันจะทะลุเพราะว่า200บาทบวกอีก133บาทใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นแล้วก็คูณ30อย่างนี้นะมันจะเกินเดือนพูดง่ายๆก็เรียกว่าจะคือตัวเงินจะเกินเดือนคือตัวเงินมันจะเกิน 1,000 อยู่แล้วแต่โควต้าวันน่ะเราใช้ได้ตามนั้นนะครับก็เลยงงอยู่เอ้าอันนี้คือโครงการที่ทางรัฐบาลออกแคมเปญมาใหม่นะครับซึ่งเราก็ถือว่าหลายคนก็ยังงงอยู่นะครับก็ลองใช้ไปนะครับที่สำคัญคือการที่รัฐบาลสนับสนุนมาเช่นนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปใช้สิทธิ์จนเต็มแม็กทุกอย่างเลยก็ดูว่าอันไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วก็คุณก็ไม่ต้องไปเสียดายว่าสิทธิ์เราหายไปเพราะว่าเราใช้ไม่เต็มที่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ต้อง
1: นี่
0: เราก็ต้องจ่ายเงินเราม
1: ีข้อมูลอันหนึ่
0: ง
1: คุณชลทิศเงินที่รัฐจ่ายให้ 1,000 บาทสามารถใช้จ่ายได้สูงสุดวันละ200บาทจะรวมไว้ใช้ครั้งเดียว 1,000 บาทไม่ได้คือยังไงต้องจ
0: ่
1: ายทีละน้อย
0: ใช่
1: เป็นวันจ่ายน้อยจ่ายมาก
0: ให้จ่ายไม่เกินนี
1: ้นี่และนะครับต้องใช้หมดภายในเดือนที่ได้สิทธิ์เดือนนี้ได้สิทธิ์พันหนึ่งยอดเหลือจะถูกตัดออกไม่ทบไปเดือนถัดไป
0: อ๋อไม่ทบไปใช่ไหม
1: เออ
0: ชัดเจนนะ
1: ไม่ทบไม่ทบไปเดือนถัดไปนะครับ
0: ไม่ทบ
1: และ
0: ไม่ทบไป
1: ไม่สามารถรวมเป็นก้อน 4,000 บาทใช้ได้ทีเดียวได้
0: ใช่ใช่อันนี้
1: ข้อมูลในตารางทำเพื่อสรุปให้เห็นภาพรวมตลอดทั้งโครงการเท่านั้นนะครับที่เราขึ้นบนจอตอนนี
0: ้
1: นะครับ
0: ก็สรุปว่าโครงการนี้
1: คือ 40% นี้ต้องมองเงินก้อน 4,000 นะแล้วก็คือจ่ายเอง 40% ก็คือ
0: โอ้หลายตังค์อยู่นะ
1: มันก็เกิน
0: ก็คือ667บาทคูณ
1: 60 40น่าจะคำนวณเป็นรายวันนะครับถ้ามาคำนวณเป็นต่อเดือนนี่ก็ไม่ได้แล้วไม่60 40ละนะฮะเพราะว่ามันเกิน 50% ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็น 66% ใช่ไหมเราจ่าย 66% แต่ว่าไม่ใช่รัฐก็จ่ายตั้ง 1,000 นะ
0: ครับคือจริงๆแล้วก็คือหลักการก็คือในเดือนหนึ่งนี้นะครับรัฐช่วย 1,000 บาทนะครับเท่ากับอันนี้เขาคำนวณให้นะถ้าใช้เต็มสิทธิ์ต่อเดือนก็บอกนะครับแบบรับช่วย 1,000 บาทเท่ากับ 60% ดังนั้นยอดจ่ายรวมนะครับก็จะคิดคำนวณมา 0.6 คูณเท่ากับ 1,000 นะครับยอดจ่ายรวมประชาชนก็คือยอดจ่ายเดือนนะของประชาชนรวมเงินตัวเองนี้เป็นเงิน 1,666 บาทต่อเดือนอันนี้แล้วทีนี้เขาไม่แยกมาว่ายอด 1,616 นี่แบ่งเป็นยังไงก็คือรับจ่าย 1,000 บาทเราจ่ายเอง666บาท
1: ครับ
0: งงไหม
1: เอาละ
0: งงอยู่นะ
1: ตามตารางนี้แล้วกันนะครับเขาคงคำนวณไว้แล้วแหละนะฮะ
0: เราดังนั้นเราจะเอา
1: ถ้าคิดเป็นวันเนี่ยถ้าคิดเป็นวันเนี่ยยังไงเราก็ได้จ่ายเพียง 40% เอาอย่างนี้แล้วกันนะ
0: ใช่ถ้าเราจะเอาคิดเอา 1,000 ที่รัฐให้เป็นตัวตั้งแล้วเรามาจ่าย616เนี่ยจะงงกันแล้วก็จะบ่นว่าทำไมไม่จ่าย400ล่ะเนี่ยก็ย้อนกลับไปว่ายอดที่ได้รวมทั้งหมดมันคือ 1,666 บาทนะอันนี้ก็คือมูลค่าครับมูลค่าที่เราใช้จ่ายไปนะครับเราใช้จ่ายเป็นทรัพย์ต่อละเดือนแต่ละเดือนนี้นะครับ1,666บาทนะครับอันนี้คือถ้าพูดตามหลักทฤษฎีหลักคณิตศาสตร์คือเราได้กำไรแต่ถ้าหากเรามาคิดแบบบ้านๆแบบที่เราเข้าใจรับช่วย 1,000 ทำไมเราต้องจ่าย666บาทอย่างนี้นะนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ขัดความรู้สึกกันนะครับเราต้องคิดยอดรวมกันเลยนะครับมูลค่า 1,666 บาทนี้เราจ่ายแค่600บาท600กว่าบาทนะครับก็แสดงว่ามันน้อยกว่าครึ่งพูดง่ายๆนะครับมันน้อยกว่าครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อความสบายใจและความเข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นก็ส่วนเริ่มใช้นี้จะเริ่มใช้1มิถุนายนนะครับถึงกันยาใช่ไหมนะครับก็สินับไป4เดือนนั่นแหละนะครับก็ใช้ไปเรื่อย
1: เขาคำนวณ
0: ตัวที่คุณ
1: ไอ้667คำนวณน่าจะคำนวณมาจากการเติมเงิน5ครั้งนะครับ
0: ก็คือ100คณิตศาสตร
1: ์ก็คือมาจาก200รัฐจ่าย200นะครับเราจ่าย133บาทอันนี้เป็น40 60เป๊ะๆเลยทีนี้ใน200นี่กี่ครั้งมันจะเป็นเต็ม 1,000 บาทตามสิทธิ์1เดือนเนี่ยนะครับก็เขาตีไว้5ครั้งนะครับก็คือ133คูณ5มันออกมาเป็น665ประมาณนี้ตัวเลขมันน่าจะใกล้กันนะครับแต่เป็น
0: 667คือมันจุดทศนิยมเนี่ยตามหลักมันจะไม่เป๊ะ 100% หรอก
1: ก็ทำใจมันก็เป็นหลักการคำนวณแต่ว่ายังไงเราก็ได้กำไรได้เงินช่วยเหลือก้อนนี้อยู่ดีนะครับ
0: ก็ได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าโครงการเดินคนละครึ่งนี้ก็คือถ้า 1,000 บาทเราก็ต้องจ่าย500ก็คือมูลค่า 1,000 บาทนี้เราจ่าย500อันนั้นคือคนละครึ่งแต่โครงการนี้มูลค่า 1,600 เราจ่าย600อย่างนี้นะพูดง่ายมันก็จะได้ต่ำกว่าครึ่งพูดง่ายถ้าสมมติ 1,600 เอาตัวเลขผมนะ 1,600 เราจะต้องจ่าย800ถ้าคนละครึ่งนะครับแต่โครงการนี้คือ 1,600 เราจ่าย600นี่นะนะครับมันก็จะได้มากขึ้นพูดง่ายคือได้ทรัพย์สินมากขึ้นแต่เราก็จ่ายเพิ่มขึ้นตามเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์มันนะครับเอายังไงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เราจับจ่ายในครั้งนี้ก็ต้องคำนวณนะครับว่าต้องดูนะครับว่าไม่จำเป็นต้องไปใช้สิทธิ์ 100% ที่เขาคำนวณมานะครับอันไหนไม่จำเป็นเราก็ใช้เท่าที่จำเป็นอย่างวันละ200อย่างนี้นะที่รัฐให้มาเราต้องเติมเงินเข้าไป133บาท อย่างนี้นะถ้าเราจ่ายเต็มแม็กก็คือเราก็จะจ่ายเงินวันละ133บาทเพื่อเข้าโครงการอย่างนี้นะนะครับ
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือได้เงินเพิ่มเข้าไปเติมเป็น
0: ได้สิทธิพิเศษเยอะ
1: จากเดิม300หรือเปล่าไม่แน่ใจเงินช่วยนะก็ได้วงเงินเข้าไป 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเอาไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประมาณนี้นะนะครับร้านที่เข้าร่วมโครงการพูดง่ายๆนะครับวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนถ้าคนได้ใช้เนี่ยก็คุ้มคือเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปอะไรล่ะ
0: ไปการสาธารณะ
1: นะฮะก็ถือว่าคุ้ม750บาทเนี่ยนะครับมาแล้วก็จะมีมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคนะครับคือค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คุ้มค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนอันนี้ก็โอเคนะครับน้ำมันไม่ได้หมดเยอะขนาดนั้นเบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะครับมติครม.มาตั้งแต่ปี63นะอันนี้สวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรนะครับก็คือผู้ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์คนละครึ่งเข้าไปด้วยใช่ไหมครับอัตโนมัติ
0: ก็ตอนนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับจะด้วยด้านเทคนิคอะไรก็ตามนะครับใจเย็นครับยังมีเวลาเหลืออยู่ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับเพราะว่าสิทธิ์ในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะรัฐบาลเขาออกมาค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับ3จำนวน30ล้านสิทธิ
1: ์ครับบุคคลทั่วไป30ล้านสิทธิ์ถ้าบวก
0: ใช่ครับ
1: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก
0: คนละส่วน
1: อีก13รวมเข้าไป
0: นะฮะนี่คือโควต้า1นะครับดังนั้นก็พยายามวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ลองใหม่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าเค้าเรียกอะไรเทคนิคต่างๆมันไม่ใช่ว่าอย่างเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างนี้น่ะ
1: เดี๋ยวผมจะลอง
0: มันไม่ใช่ว่าจะเสียทุกที่บังเอิญว่าเรากำลังทำงานเรากำลังทำอยู่พื้นที่ลาดจะอยู่ไกลๆไปปลายสัญญาณอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: อันนี้
0: อาจจะหลุดไปก็ต้องลงไว้อะไรอย่างนี้นะ
1: อันนี้ผมยังไม่ได้ลงนะคุณชลทิศผมลองเฉยๆนะ
0: ใช่ไหมเอาไปลงไว้นะครับก็คืออย่างน้อยมันก็มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาผมก็ใช้ไม่หมดนะมันคือใช้ไม่หมดมันก็คือรับไปอย่างนี้ก็คือรับไม่ต้องจ่ายอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรครับก็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้โอนเงินให้เราทั้งหมดเลยนี่นะครับก็คือให้เราไปใช้เพื่อให้มันเกิดการสะพัดของการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนะครับเพื่อให้ทุกคนเรียกให้เงินหมุนเวียนในชุมชนในบ้านเรานะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นก้อนใหญ่นะครับแต่มันก็เป็นก้อนที่กระเตื้องเศรษฐกิจในระดับหนึ่งนะครับหลายคนก็มองว่ามันเป็นการ
1: กดแล้วมันขึ้นอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วรอกำลังรอผลการลงทะเบียนผมเพิ่งกดสดๆเมื่อกี้นะครับผมจริงๆผมไม่ตั้งใจจะลงนะครับคือเพราะว่าผมไม่มีเงินตังเติมอยู่แล้วนะครับ
0: ลงไปเติมก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถือว่าเป็น
1: จริงๆอยากรู้ยอดเฉยๆว่าเต็มหรือยังหรือไปเท่าไหร่แล้วลองกดดูเฉยๆนะครับไม่ได้ตั้งใจจะลง
0: แต่ว่าเราก็ไปดูนะครับมันจะมีปัญหาก็อย่างที่เล่ากันฟังนะครับว่าการลงทะเบียนสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับที่ยังไม่มีแอปเป๋าตังค์นั่นแหละพูดง่ายๆยังไม่มีแอปเป๋าตังค์พอลงใหม่เสร็จคุณก็จะต้องไปยืนยันตัวตนกับทางธนาคารหรือทำเองก็ได้คุณจะต้องถ่ายบัตรประชาชนให้ตรงตามน่าจะเป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมามั้งเหมือนที่เคยลงนะครับต้องให้ตรงแล้วก็ยืนยันใบหน้ายิ้มหน้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยักคิ้วอะไรแล้วแต่เขาจะสั่งมานะครับ
1: เ
0: พื่อให้มันลงตัวนะครับเสร็จแล้วพอมันผ่านมันก็จะเราก็สามารถจะเข้าสู่ระบบได้ถ้ายังไม่ผ่านมันก็ให้ทำใหม่แค่นั้นแหละ
1: ครับถ้าไปลงตู้ที่มันตากแดดหน่อยต้องหากระด้งไปบังด้วยนะครับจะมันแสงมันย้อนแสง
0: ก็คือดังนั้นอย่าเพิ่งงุนงิดสำหรับท่านใดที่อาจจะลงทะเบียนแล้วลงแล้วลงอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้นะครับมันอาจจะมีปัญหา
1: จะลงนะคร
0: ับ ก็ค่อยไปแต่ที่ชัวร์ง่ายสุดคือไปธนาคารไม่เจ้าที่ทำให้เลยอันนั้นจะง่าย
1: วันนี้มีชัวร์ก่อนแชร์นะครับคุณโชลทิศวันนี้ขออนุญาตตอนท้ายชั่วโมง
0: ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังกันนะเพราะว่า5นาทีสุดท้ายนี่ก็จะให้เวลาชัวร์ก่อนแชร์นะครับวันพรุ่งนี้ถึงวันที่3 29นะครับผมเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพยาวเลย2งานนะครับงานแรกก็ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่27วันที่27นะครับแล้วก็28 9นี้นะครับร่วมอบรมกับทางสถาบันอิสระนะครับกลับมาก็คงวันเสาร์นู้นนะครับก็คงจะถ้ามีเวลาจะแวบเข้ามาร่วมกับคุณวิเดียนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คงจะคุณวิเดียใช้เดียวนะครับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังนะครับคุณวิเดียยังอยู่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็ขออนุญาตนะครับก็ฝากเรื่องชัวร์ก่อนแชร์ในเรื่องภาวะฝุ่นดาวในดวงตานะครับบนสังคมออนไลน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะที่เหมือนกับมีฝุ่นดาวล่องลอยอยู่ในดวงตาภาวะนี้คือโรคอะไรอันตรายหรือไม่และจะป้องกันรักษาได้อย่างไรติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้เลยครับ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โรคตาที่มีลักษณะเหมือนมีฝุ่นดาวในดวงตาคืออะไรเกิดได้จากสาเหตุใดอันตรายหรือไม่และจะมีวิธีการรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
3: ภาวะหนึ่งที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าฝุ่นดาวในดวงตาหรือชื่อทางการแพทย์คือแอสซิลอยไฮยาลูโรซิสก็คือเป็นภาวะที่มีลักษณะของตะกอนของแคลเซียมและไขมันลอยกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณวุ้นลูกตา
2: ลักษณะที่มีฝุ่นผงในดวงตาจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นไหมครับ
3: โดยทั่วไปเนี่ยลักษณะของจุดดาวสว่างเนี่ยจะมีไม่ได้หนาแน่นมากหมายถึงว่าจะกระจายทั่วไปจึงไม่เกิดปัญหาเรื่องการมองเห็นก็คือไม่บังการมองเห็นในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่มีภาวะนี้เนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนมีตะกอนลอยบังซึ่งตะกอนในที่นี้เนี่ยจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับ
2: หากเกิดภาวะแอสเทรอยด์ไฮยาลูซิสแล้วจะมีอาการยังไงบ้างครับ
3: ภาวะแอสเทรอยด์ไฮยาลูซิสเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยเองเนี่ยมักไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นสิ่งผิดปกติอะไรแล้วก็รวมทั้งไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบตามมากับดวงตา
2: และแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเรามีภาวะแบบนี้แล้ว
3: โดยทั่วไปมักจะตรวจพบโดยบังเอิญอย่างกรณีคนไข้ที่ไปตรวจกับจักษุแพทย์ด้วยเรื่องต้องการตรวจจอประสาทตาหรือน้ำวุ้นตาก็จะตรวจพบภาวะแอสเทรอยด์ไฮยาลูซิสนี้โดยบังเอิญและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนทั่วไปก็ไม่สามารถมองเห็นตาคนอื่นว่าเขามีแอสเทรอยด์ไฮยาลูซิสนี้หรือไม่จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อมีการหยอดยาขยายม่านตาและก็ตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์โดยจักษุแพทย์เท่านั้นครับ
2: ภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้กับคนกลุ่มไหนครับ
3: ภาวะนี้เราจะพบได้บ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานผู้ป่วยที่มีวุ้นลูกตาเสื่อมหรือในผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นจะทำให้คุณหมอมองเห็นเป็นจุดคล้ายดาวสะท้อนแสงจากผลึกแคลเซียมและไขมันที่ลอยอยู่ทั่วไปในน้ำวุ้นลูกตานะครับ
2: ภาวะนี้เป็นอันตรายต่อดวงตาไหมครับ
3: ปกติแอสซิลอยไฮยาลูซิสเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าไม่ทำให้เกิดมีอาการผิดปกติกับดวงตาและก็ไม่ได้ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะครับและก็ไม่ได้ถือเป็นความผิดปกติเพราะว่าเหมือนเป็นภาวะหนึ่งที่อาจจะเจอได
2: ้หากเป็นภาวะนี้แล้วจะรักษาได้ยังไงครับ
3: โดยทั่วไปจากสุแพทย์จะไม่ได้ให้การรักษาใดๆเพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดอาการแล้วก็วิธีการรักษาก็ไม่ได้มีวิธีที่แน่ชัดทางการแพทย์เพราะว่าการผ่าตัดนำวุ้นลูกตาออกในกรณีนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์จากการที่เราเอาตัวฝุ่นดาวในวุ้นลูกตาออกซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับดวงตาอยู่แต่เดิมครับ
2: นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งภาวะทางดวงตาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับแอสเทรอยด์ไฮยาลูซิส
3: ภาวะฝุ่นดาวในลูกตาเนี่ยอาจจะมีคล้ายๆกับภาวะหนึ่งนะครับที่เป็นพยาธิสภาพของดวงตาก็คือทางการแพทย์เราเรียกว่าซินไชซิสซิสเทแลนด์ก็คือเป็นภาวะที่เคยมีเลือดออกในวุ้นลูกตานะครับอาจจะมีเบาหวานขึ้นตามาหรือว่ามีอุบัติเหตุกระทบกระเทือนมาแล้วก็เลยทำให้มีเลือดเข้าไปปะปนอยู่ในน้ำวุ้นลูกตาแล้วก็พอผ่านระยะเวลาไปเป็นเดือนๆเนี่ยตัวเลือดก็มีการสลายตัวนะครับก็จะเปลี่ยนจากเลือดสีแดงก็จะกลายเป็นสีเหลืองลอยไปลอยมาบางครั้งดูก็จะมีลักษณะคล้ายกับ ฝุ่นดาวในลูกตานะครับแต่ว่าภาวะนั้นมีลักษณะที่แยกออกจากกันได้โดยเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นก้อนเลือดที่มันลอยต่อเนื่องกันแล้วก็ขยับไปขยับมาซึ่งต่างจากฝุ่นดาวในลูกตาซึ่งจะอยู่คงที่อยู่ในตำแหน่งของวุ้นลูกตานะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่ภาวะเลือดออก

0: ในวุ้นลูกตาที่ละลายเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่บดบังการมองเห็น
1: ดังนั้นอาจารย์จึงมีคำแนะนำหากตรวจพบภาวะแอสเทรอยด์ไฮยาลูรอนิกไว้แบบนี้ครับ
0: ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยหรือคุณหมอบอกว่ามีภาวะฝุ่นดาวในวุ้นลูกตาหรือแอสเทรอยด์ไฮยาลูรอนิกเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับเพราะว่าภาวะนี้เป็นหนึ่งในภาวะปกติที่อาจพบได้ในคนทั่วไปและไม่ได้ทำให้เกิดมีอาการผิดปกติกับดวงตารวมทั้งไม่ได้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา

ดังนั้นควรหมั่นสังเกตความผิดปกติและตรวจสุขภาพดวงตาอยู่เสมอนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: 10เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความเลื่อนไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทางนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีสำหรับกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนและระบบจะแจ้งผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus มาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยชุดไทย plus ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยชุดไทย plus 60-40รัฐให้ 60% เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเติมเดือนละ 667 บาทต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดจะถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปสรุป4เดือนตลอดเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาโดยร้านค้าที่ร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปตอนนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสุริยะชู2นิ้วลุยงานต่อลงพื้นที่อุดรเร่งแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาจากประชาชนณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีทันทีที่นายสุริยะเดินทางมาถึงพื้นที่ได้รับเสียงปรบมือจากข้าราชการและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมากนายสุริยะได้ชู2นิ้วพร้อมกล่าวทักทายท่ามกลางบรรยากาศการให้กำลังใจหลังกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีในช่วงเช้าหลังจากเมื่อคืนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อุดรธานีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสามพร้าวซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งเขตชุมชนเมืองพื้นที่เกษตรกรรมสถานศึกษาและเขตพัฒนาใหม่ของจังหวัดจากรายงานของกรมชลประทานพบว่าระบบบริหารจัดการน้ำของฝ่ายบ้านสามพร้าวยังมีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นฝ่ายน้ำล้นที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำ

0: ได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบและจะทำคำของบประมาณเพื่อให้ทันต่อการเสนอของงบปี2571ถึง2572รวมถึงนำข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาพิจารณาบรรจุในแผนงานโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาก็เปิดที่กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Bestที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
8: ชัวร์ก่อนแชร์
9: บนโซเชียลแชร์คลิปการดึงหนอนออกมาจากแขนพร้อมเตือนว่านี่เป็นผลจากการกินปลาดิบเนื้อดิบหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่เป็นอย่างในคลิปนี้เพราะกินปลาดิบเนื้อดิบจริงเหรอครับ
10: ไม่จริงครับไม่เกี่ยวกับการกินปลาดิบอย่างที่เห็นนั่นเป็นหนอนแมลงวันชนิดหนึ่งเรียกว่าบอทฟลายพบมากทางทวีปอเมริกาใต
9: ้แล้วในไทยเรามีแมลงวันบอทฟลายนี้ไหมครับ
10: ครบวงชีวิตในประเทศไทยยังไม่เจอแต่เราเคยเจอนักท่องเที่ยวชาวไทย2รายไปประเทศบราซิลแล้วติดหนอนแมลงวันกลับมาอยู่ในผิวหนังมีตุ่มบวมแดงน้ำเหลืองไหลออกมาทีแรกเขาคิดว่าเป็นการติดเชื้อซื้อยาฆ่าเชื้อมารับประทาน1สัปดาห์ไม่ดีขึ้นก็ไปตรวจผ่ามาก็จะเป็นตัวหนอน
9: ซึ่งซากที่อาจารย์นำมาให้ดูนี้คือตัวที่ดึงออกมาจากผู้ป่วยท่านนั้นนั่นเองไหนๆก็พูดถึงแล้วมารู้จักกันสักนิด
10: แมลงวันพวกบอทฟลายนี่จะพิเศษก็คือไม่มีปากไม่กินอาหารและเพราะมันได้โปรตีนในช่วงที่มันเป็นหนอนมันจะ

0: ่ได้ 3-4 วันเท่านั้นเองผสมพันธุ์แล้วก็วางไข
1: ่การวางไข่ไม่ธรรมดามันจะไปฝากไว้บนแมลงตัวอื่น
0: มันจะวางไข่บนแมลงชนิดอื่นเช่นแมลงวันตัวเล็กๆแมลงวันบ้านหรือในยุง
1: พอแมลงที่โดนฝากไข่ไปเกาะบนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
0: อุณหภูมิก็จะกระตุ้นให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวหนอนตัวหนอนก็จะชัยเข้าไปในผิวหนังวัวเนี่ยจะเป็นโฮสต์หลักเลยคนเนี่ยปัดไล่ได้ง่ายยังถือว่าเป็นส่วนน้อยมันก็เจาะรูอยู่ในผิวหนังก็อาศัยเลือดน้ำเหลืองกินเป็นอาหารพอมันโตเต็มที่มันก็จะทิ้งตัวลงมา
1: เป็นเหตุให้หญิงต่างชาติในคลิปต้องมารับการรักษานั่นเองครับ
0: การรักษานอกจากการผ่าตัดเราก็ยังสามารถใช้วาสลีนหรือแผ่นพลาสเตอร์ปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปหนอนจะถอยออกมานิดนึงเราก็คีบหนอนออกมาอย่างในคลิปแล้วก็ทำความสะอาดแผลก็จะหาย
1: แล้วมันจะมีโอกาสขยายพันธุ์ในประเทศไทยไหมครับ
0: ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าคงน้อยมากๆโดยเฉพาะในคนเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติเขาก็จะมาหาหมอก่อน
1: ส่วนหนอนแมลงวันในไทยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมนี้
0: ไม่ใช่กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนอนแมลงวันที่กินเนื้อเน่าๆเช่นคนไข้โพรงจมูกอักเสบจะล่อให้แมลงวันไปวางไข่
1: แต่แม้คลิปจะไม่เกี่ยวยังไงการกินอาหารดิบก็ต้องคิดให้ดี
0: ควรจะรับประทานอาหารที่สุกถ้าเป็นเนื้อหรือปลาที่นำเข้าแล้วผ่านการแช่แข็งที่อุณหภูมิลบต่ำๆมากๆพยาธิต่างๆก็มักจะตายไปแล้วแต่ถ้าจับมาจากคลองปลาน้ำจืดปลาไหลอะไรพวกนี้หรือว่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแช่แข็งโอกาสติดพยาธิพวกนี้ก็มีสูงขึ้นก็จะทำให้มีพยาธิเข้าไปเจริญในร่างกายได
1: ้แต่สรุปแล้วที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: อันนี้ไม่จริงนะครับไม่ควรจะแชร์ต่อเป็นการติดหนอนแมลงวันไม่ใช่พยาธิที่ติดจากการกินเนื้อดิบหรือว่าปลาดิบ
1: ต้องรู้ทันนะครับหลายครั้งที่มีการนำคลิปเหตุการณ์จริงมาปะปนกับข้อความหลอกๆจนแตกตื่นกันแบบนี้ครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปอสมทเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชน

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำทำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทเพื่อชุมชน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับเจอกันเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับก็มีข่าวสารจากเว็บข่าวสำนักข่าวออนไลน์ต่างๆมาฝากกันนะครับวันไหนมีไลฟ์สดก็อาจจะไม่ได้เจอในช่วงข่าวนะครับถ้าวันอย่างวันนี้ก็ไม่มีนะฮะไม่มีไลฟ์สดก็เป็นฟังคุยข่าวเล่าข่าวนะครับซึ่งวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะครับเป็นขึ้น9ค่ำเดือน7นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเป็นแดดใสๆกิ๊กๆเลยนะครับฝนหายไปไหนแล้วบางคนถามหาฝนนะครับบางคนบอกว่าอย่าเพิ่งมานะฮะบางทีการเพาะปลูกเริ่มไม่หมายถึงว่าบางคนเริ่มไปแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ตกนะ บางคนยังไม่ได้เริ่มเนี่ยก็อยากให้ตกก่อนนะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นกราฟของอุตุเองนะครับอธิบายได้ว่านะฮะจากตั้งแต่วันเสาร์มาเนี่ยมันฝนไม่ได้ป้วนเปี้ยนแถวอีสานสักเท่าไหร่นะครับแต่เอาถ้าดูภาพรวมทั้งเอาทั้งอีสานนะอุบลเนี่ยจะติดเขาเรียกว่าอะไรติดกลุ่มฝนที่คล่อมมานะครับเพราะว่าวันอย่างวันเสาร์เนี่ยมันมีฝนอยู่ฝั่งสปป.ลาวนะเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่สิเสาร์อาทิตย์ใช่มีแล้วมันก็พาดเข้ามาหรือก่อตัวใกล้ๆแล้วก็เลื่อนพาดมาจังหวัดอื่นไม่มีอย่างเงี้ยอีสานล่างเนี่ยดูโล่งๆหน่อยวันนี้25นะครับก็จะเหมือนเดิมนะฮะคล้ายๆเมื่อวานมีก่อตัวคล่อมตรงเนี้ยสปป.ลาวแล้วเราจะมีพาดเข้ามานะนิดหนึ่งทางอำเภอซีกตะวันออกครึ่งล่างจากเอาขึ้นมาหน่อยนะฮะจากโขงเจียมแล้วกันนะโขงเจียมลงไปก็จะมีพาดอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันพรุ่งนี้วันอังคารแต่พอเข้าวันที่27นะครับที่ก่อตัวอยู่กลุ่มอยู่สปป.ลาวมันจะคล่อมลงมากัมพูชาทีนี้เมื่อ3วันลวดมาเนี่ย3-4 วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็อังคารนะรวมถึงพรุ่งนี้เนาะจะก่อตัวฝั่งสปป.ลาวแล้วก็มีพาดเข้ามาอุบลหน่อยนะครับได้ของแถมนิดนึงแต่พอวันพุธเนาะวันที่27นี่วันพุธจะมีก่อตัวด้านทิศใต้ของอุบลอันนี้มันถึงจะคล่อมเลื่อนผ่านหลายอำเภอทีนี้อำเภอล่างๆอำเภอบนๆอาจจะโดนด้วยนะครับส่วนวันที่28เนี่ยเหมือนจะมีความหวือหวาของอากาศกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับลักษณะอากาศก็จะดูเหมือนมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอกดดูนะฮะในนี้ไม่ได้บอกไว้28น่าจะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะฮะก็จะมีเหมือนมีฝนบือหวาขึ้นนะฮะในโซนแถวสปป.ลาวนะฮะแล้วกินพื้นที่เข้ามาทางฝั่งเรานะครับแต่กราฟนะฮะขอดูกราฟนิดนึงวันนี้อีสานไม่ค่อยมีเมฆนะครับมีเนี่ยโคราชนิดหน่อยแต่เล็กกว่าอุบล นะครับนะฮะอุบลเนี่ยมีก่อตัวฝั่งสปป.ลาวและเมฆพาดเข้ามานะครับมันอยู่นู่นนะเลยปักซองเข้าไปอีกนะฮะค่อนทางไปทางภูเขามีก่อตัวตำหางเมฆเนี่ยปัดเข้ามาเยอะเลยนะครับทั้งแถวโซนอัตปือด้วยเนาะนะมีก่อตัวแล้วหางเมฆปัดมาก็จะพาดด้านอำเภอล่างๆซีกตะวันออกนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นฝนแล้วมั้งเนี่ยบุญทริกมีฝนแล้วนะครับมีฝนพาดขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ดีมันก็จะต้องเป๋ออกไปทางนู้นนะมันจะไม่เลื่อนขึ้นมาแถวพิบูลไม่เลื่อนนะมันจะเป๋ออกไปทางนู้นนะครับ
ันนี้คือวันนี้นะครับแล้วก็โอ้วันนี้อาจไม่แน่นะภาคกลางคืนเนี่ยอาจจะมีฝนป้วนเปี้ยนอ้อนี่ไงมีก่อตัวในกัมพูชาทิศใต้ของอุบลทดไว้หนึ่งละทดไว้หนึ่งละไม่แน่อาจจะโตขึ้นแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับ26เนี่ยค่อนข้างเบาบางนะไม่เหมือนวันนี้27เริ่มมาเห็นไหมตามกราฟเริ่มมากลางวันก็มีฟ้าคะนองนะครับกลางคืนก็อาจจะมีบ้างบางที่นะครับ28อันนี้ถ้าตามกราฟของอุตุนะครับภาพอินโฟกราฟิกเนี่ยฝั่งสปป.ลาวฝนจะตกหนาแน่นขึ้นนะครับ28แต่ว่าจะพาดมาอุบลมากน้อยขนาดไหนนะก็ต้องลุ้นกันเนาะเหมือนจะเริ่มมีลมแรงขึ้นด้วยนะ28นะครับจะเริ่มภาคกลางคืนนะครับวันศุกร์ที่29นี่ก็ลมแรงนะช่วงนี้อยู่ประมาณวันนี้18น็อตนะครับพรุ่งนี้เหลือ16วันพุธเหลือ12อ่ะก็แดดสรุปนะฮะค่อนข้างแดดเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่กลางคืนวันนี้อาจจะมีลุ้นละเพราะว่าเริ่มเห็นมีก่อตัวในฝั่งกัมพูชา1จุดเล็กๆนะครับเอาพอได้ทดไว้ว่าเออมันโตขึ้นมันเลื่อนขึ้นมาเนาะนะครับส่วนของฝั่งสปป.ลาวที่ก่อตัวเยอะๆเนี่ย2วันที่ผ่านมาก็เท่าที่เห็นนะมันเลื่อนไปทางนู้นครับไม่ได้เลื่อนเข้ามาทางอุบลมันเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็ถ้าบอกอีสานบนไม่มีก็จะเดี๋ยวจะว่าดูไม่ครบนะครับอย่างโซนนครพนมสกลนครเขามีก่อตัวเกือบทุกวันแต่ว่าเหมือนจะเป็นแบบมาเร็วไปเร็วนะฮะก่อตัวแล้วรีบไหลออกไปนะครับโซนนี้เขาตกดีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเทือกเขาอยู่ตรงนี้เนาะนะแถวสกลนครโคราชเริ่มมีฟ้าคะนองแต่ยังไม่เห็นจุดตกนะครับอ๋อนี่เริ่มขึ้นมาในเรดาร์แล้วเอาส่วนอุบลเกาะติดรายชั่วโมงนะครับทุกข่าวช่วงหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับก่อนเข้ารายการนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูให้เนาะใครที่ติดตามฟ้าฝนนะครับแต่ขอไม่ได้นะบางคนว่าขอให้ตกช่วงเวลานี้ขอไม่ให้ตกช่วงขอไม่ได้ผมแค่รายงานเฉยผมเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานปล่อยฝนนะแค่รายงานตามกราฟหรือตามเรดาร์ที่เห็นภาพที่อุตุนะฮะข้อมูลของอุตุเนาะเห็นแว่วๆว่ามีช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีแผ่นดินไหวนะผมเช็คดูอ๋อเป็นวันที่22นะวันศุกร์เนาะแถวสุมาตราอินโด 4.5 นะครับแล้วก็วันเดียวกันนะฮะ 4.2 แถวเมียนมาใกล้ภาคใต้นะฮะนอกนั้นเป็นเขย่าขนาดเล็กนะครับเวียดนามมีด้วยนี่ 3.7 แสดงว่าอยู่แถวเนี้ยแถวใกล้ดานังหรือเปล่านะครับเมื่อวันที่23 24 25ส่วนใหญ่อยู่ในเมียนมานะครับเอ้าผมไปดูจากไหนแผ่นดินไหวมีถามเข้ามาไม่เข้าใจที่เราอธิบายไทยช่วยไทย plus 60/40นะฮะก็ข่าวนี้ก็ฮือฮาใช้คำว่าตื่นตัวดีกว่าตั้งแต่ภาคเช้าคึกคักกันใหญ่เลยนะครับไปรอเติมสตุ้งสตไม่ใช่เติมไปลงทะเบียนกดลงทะเบียนกดอะไรนะหลายจังหวัดนะครับก็ไปรอนะครับผมเห็นเมื่อวานเนี่ยเห็นอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยเนาะคนรอเต็มหนึ่งรอยืนยันตัวตนนะครับก็ตั้งแต่แรกก็ไม่ทำเนาะหรือเพิ่งตัดสินใจก็ไม่รู้หรือลูกหลานไม่พาไปก็ไม่รู้ก็
คนเต็มห้างเลยนะเมื่อวานนี้ที่ห้างที่มีธนาคารกรุงไทยนะเพราะว่าไอสาขาปกติคงไม่ได้เปิดก็คึกคักแหละคงได้สิทธิ์แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเห็นหลายคนโพสค่อยจะบ่นอนนะค่อยจะรอลงเป็นคิวแรกๆนะครับจริงๆอาจจะไปถึงพอใกล้หกโมงเช้าเนี่ยอาจจะหลับแล้วก็ได้ก็ควรนอนใช่ไหมก็ควรนอนนะครับอย่างจังหวัดมีจังหวัดหนึ่งนะเนี่ยโอ้เป็นภาพข่าวอยู่โคราชนะครับชาวโคราชแห่ยืนยันตัวตนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแน่นธนาคารมารอตั้งแต่ตีสามของเมื่อเช้านี้เหรอเบียดกันไปเบียดกันมาวิดทำผู้สูงอายุล้มนะครับในภาพเนี่ยเหมือนเป็นภาพที่ถ่ายมาเหมือนเป็นตัวตึกอาคารอันนี้น่าจะคงเป็นสาขาของกรุงไทยมั้งนะครับเป็นอาคารแล้วก็มีคนยืนรอเข้าแถวนะยาวเลยแล้วก็ตรงจากประตูแบงค์เนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยนะครับก็มีคนถอดเกือบไว้นะครับยาวมานะฮะจนมาถึงคิวแสดงว่าคิวแรกๆเนี่ยเข้าร่มเพราะว่ามันแดดนะถอดรองเท้าไว้แล้วก็รีบเข้าไปรอในร่มนะครับยาวเหมือนกันโอ้นี่แน่นเลยนะฮะภาพข่าวนี้อยู่โคราชนะครับมีประชาชนแต่ละอำเภอแห่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ 4,000 บาทกันอย่างล้นหลามซึ่งมีบางคนได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแต่บางคนยังไม่สามารถเข้าแอปเป๋าตังค์เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้อีกหลายคนที่ไม่เก่งโซเชียลโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือบัตรประชาชนทั่วไปที่อยู่ต่างอำเภอต้องพากันเดินทางมาธนาคารกรุงไทยในแต่ละสาขาเห็นไหมเป็นกรุงไทยแต่ละสาขาตั้งแต่เช้าเพื่อต่อคิวให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการลงทะเบียนให้รับสิทธิ์ได้อย่างเช่นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอต่อคิวก่อน6โมงตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดทำการโดยบางคนมารอตั้งแต่ตี 3:30 เพราะกลัวจะต่อคิวยาวแล้วไม่ได้รับสิทธิ์จึงต้องรีบมาพอมาคนเยอะครับก็ใช้วิธีถอดเกือบนะฮะแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ต่อคิวแทนเพื่อจะได้ไม่ต้องยืนต่อคิวให้เมื่อยและจะได้ไม่แออัดนะครับภาพข่าวนี้ยืนกันยาวไปเลยนะแต่ตรงประตูเนี่ยสงสัยแดดส่องนะครับถอดเกือบไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานพามาขอไปลูกหลานพามาติดต่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะบางคนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนาะนะขณะที่บางคนติดตั้งแอปเป๋าตังค์ไม่เป็นหรือลงทะเบียนรับสิทธิ์กันไม่ได้จึงรีบพากันมาที่ธนาคารช่วงเช้านี้นะครับเพื่อจะให้ธนาคารนะยืนยันตัวตนให้อะไรประมาณนี้นะครับแถวยาวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกนะครับมาอำนวยความสะดวกให้รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในการเข้าแถวต่อคิวโดยเฉพาะจะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้จัดให้เป็นแถวละ20คนตามลำดับคิวแล้วจึงจะเรียกให้ไปทำธุรกรรมในธนาคารนะครับบ้านเราก็คงคล้ายๆกันแต่เมื่อวานก็ไปเห็นในห้างแล้วเข้าไปดูโอ้นะคนเยอะตกใจนะคนมารอเยอะนะครับแต่อันนี้มาทำวันนี้เนี่ยจะทันไหมเนี่ยมันจะเต็มก่อนไหมผมไม่แน่ใจนะคุณรถขันเกษตรนะครับอายุ87ปีนะครับชาวบ้านสีคิ้วตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะฮะคนเบียดเสียดกันจนตนเองเกือบจะล้มเพราะเคยขาหักมาก่อนเดินไม่สะดวกแย่มากๆไม่รู้จะดันจะเบียดกันทำไมนะเห็นไหมล่ะโอ้
มาลงทะเบียนเอาเงินไปซื้อของแต่ว่า มันรักษาตัวเองก็ไม่ไหวนะนางคำพอพิลึกอายุ71ปีลูกหลานพาข้ามอำเภอมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้าบอกว่าที่อำเภอสูงเนินไม่มีธนาคารกรุงไทยเอ้าจึงต้องมาใช้บริการที่อำเภอสีคิ้วเพื่อมารอลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้นะฮะทำอะไรไม่เป็นต้องมาให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยเหลือยังไม่เคยร่วมโครงการอะไรเลยสักโครงการนะครับวันนี้หวังว่าจะได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบ้างนะครับเอาส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนาะที่ทำไม่สำเร็จนะครับทางแบงค์บอกว่าเนี่ยมายืนรอกันออกกันเยอะๆทางแบงค์ว่าวันนี้รับลงทะเบียนไทยช่วยไทยได้แค่250คิวเท่านั้นแต่อาจจะเพิ่มเป็น300ต่อคนต่อ300คิวต่อวันต้องดูสถานการณ์กันอีกครั้งนะครับโอ้จริงๆผมไปกดให้ดูเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะลงนะผมตั้งใจจะไม่ใช้สิทธิ์นะก็นี่แหละอยากให้นี่แหละผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นใดนะนะแต่เมื่อกี้อยากไปกดดูว่ามันเหลืออีกกี่สิทธิ์นะครับมันน่าจะมีขั้นตอนตรงนี้เนาะแต่มันขึ้นว่าอะไรนะไม่รู้นะผมดูไม่เป็นไรนะแต่ผมไม่ได้ล่ะคิดว่าเป็น เพราะว่าผมไม่ได้ทำขั้นตอนอะไรแรกๆไม่ได้ทำนะกดให้ดูเฉยๆว่ามันเหลือกี่หรือกี่คนแล้วนะเวลานี้อย่างเงี้ยนะครับเอาก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เมื่อกี้มีถามว่าไม่เข้าใจเนาะเติมเงินลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวขอเบรกก่อนขอเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเอาข้อมูลมาอ่านซ้ำอีกรอบนึงจริงๆพูดไปตอนเที่ยงครึ่งนะกับคุณชลทิศอธิบายให้พอเข้าใจพอสังเขปนะแต่ว่าอาจจะมาขยายความอีกนิดนึงนะหรือพูดซ้ำอีกนิดนึงเพื่อว่าเราจะได้บริหารจัดการการเติมตังค์ได้เนาะนะครับขอไปพักคู่หนึ่งสักครู่เดียวกลับมาครับ

0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOTRadio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
6: ชัวก่อนแชร
7: ์บนโซเชียลแชร์ว่าหากทอนซิลอักเสบให้กินไอติมหรือโกโก้เย็นจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหรือลดการอักเสบได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับทอนซิลอักเสบให้กินไอศกรีมจริงไหมครับ
8: การรับประทานไอติมทำให้บรรเทาอาการเจ็บที่เกิดขึ้นจากทอนซิลอักเสบได้จริงค่ะในร่างกายของเราค่ะจะมีปลายประสาทที่ทำหน้าที่รับรู้อุณหภูมิหากร้อนเกินไปก็จะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเจ็บคอขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารับประทานของเย็นเข้าไปก็ทำให้เรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับมีปลายประสาทอีกอันนึงที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเย็นแล้วทำหน้าที่ลดความรู้สึกเจ็บปวดอยู่แล้วเมื่อเราทานของเย็นเข้าไปก็ทำให้ไม่เจ็บปวดหรือเจ็บปวดลดลงไป
7: กินของเย็นอื่นๆก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได
8: ้เป็นของเย็นอย่างอื่นก็ได้จะสังเกตได้เลยผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ผลิตออกมาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอมส่วนใหญ่ก็จะมีผสมมิ้นท์หรือว่าเมนทอลเข้าไปจุดประสงค์ก็คือเพื่อลดอาการเจ็บนี่แหละค่ะ
7: เขาบอกให้กินไอศกรีมช็อกโกแลตหรือโกโก้เย็นจะมีสารช่วยลดการอักเสบได้จริงเหรอครับ
8: ยังไม่มีวิจัยรับรองค่ะแม้ว่าฟลาวินอยด์เนี่ยเช่นชาเขียวดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าบลูเบอร์รี่ที่มีสารฟลาวินอยด์เหล่านี้อยู่เนี่ยจะช่วยลดการติดเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรียแต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยมีบอกแค่เพียงว่าป้องกันการเกิดโรคทอนซิลอักเสบเจ็บคอไข้หวัดเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำให้ลดการอักเสบลงค่ะ
7: เขายังบอกว่า ทอนซิลอักเสบไม่ควรดื่มน้ำอุ่นหรือกินของร้อนเพราะจะทำให้อักเสบมากขึ้นนี่จริงเหรอครับ
8: น้ำอุ่นไม่ได้ทำให้เกิดการอักเสบค่ะที่มีในงานวิจัยคือสูงกว่า73องศาเซลเซียสขึ้นไปถ้าหากว่าเรารับประทานพวกของร้อนมากเข้าไปจะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: แล้วที่เชื่อกันว่าเจ็บคอให้ดื่มน้ำอุ่นเหรอครับ
8: จริงๆแล้วเนี่ยอาการไข้เจ็บคอเนี่ยเกิดได้ทั้งจากการเป็นไข้หวัดก็ได้หรือการติดเชื้อที่ทอนซิลก็ได้ซึ่งในระหว่างที่เราเป็นอาการเริ่มแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตกลงเราเป็นไข้หวัดหรือเราเป็นทอนซิลอักเสบถ้าเกิดว่ามาในแง่ของกลุ่มไข้หวัดก็มีวิจัยบอกเช่นกันว่าถ้ารับประทานพวกน้ำอุ่นจะช่วยคล้ายๆกับเยียวยาจิตใจที่ทำให้ทางเรื่องของอาการจามไอเจ็บคอแล้วก็ทำให้ความรู้สึกตึงเครียดเนี่ยลดลงแต่ว่าถ้ามาในแง่ของไข้เจ็บคอจากทอนซิลอักเสบการรับประทานของเย็นจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ลดการเจ็บคอได้ค่ะดังนั้นไม่ว่าสาเหตุตอนที่เป็นไข้เจ็บคอตอนแรกๆเกิดจากอะไรหมอแนะนำให้รับประทานน้ำมากๆนะคะแล้วก็พยายามรับประทานน้ำต้มสุกสะอาด
7: ดังนั้นการกินไอศกรีมหรือของเย็นก็เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอเท่านั้นนะครับ
8: ความเย็นของไอติมก็คือเพียงแค่ช่วยบรรเทาเท่านั้นแต่สาเหตุจริงๆคือเกิดจากการติดเชื้อดังนั้นถ้าจะให้หายจริงๆเราต้องไปแก้ที่สาเหตุถ้าติดเชื้อจากไวรัสปกติแล้วเนี่ยจะหายไปได้เองไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาอะไรจริงๆแล้วน้ำเย็นในกลุ่มที่เป็นไวรัสก็หมอจะไม่ค่อยแนะนำนะคะเนื่องจากว่าไวรัสจะเติบโตได้ดีในที่ที่เย็นจะแนะนำให้รับประทานน้ำที่อุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำอุ่นจะมากกว่าค่ะ
7: การดูแลช่องปากให้สะอาดก็สำคัญ
8: หลังจากที่เรารับประทานไอศกรีมเนี่ยเราจิบน้ำตามก็ยังดีถ้าทำความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟันหรือว่ากลั้วคอตามเนี่ยจะยิ่งดีมากอันเนื่องมาจากว่าไอติมมีรสหวานตัวเชื้อแบคทีเรียนะคะก็ชอบรสหวานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เจริญเติบโตได้ดีในช่องคอแม้ความเย็นจะช่วยบรรเทาแต่ว่าเราก็ต้องทำความสะอาดในช่องปากด้วยค่ะเพื่อลดการติดเชื้อลงค่ะ
7: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องทอนซิลอักเสบให้กินไอศกรีมเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
8: ความเย็นของไอติมก็เพียงแค่ช่วยบรรเทาเท่านั้นแต่ว่าอย่าลืมทำความสะอาดช่องปากหลังจากรับประทานไอติมด้วยนะคะ
7: ไม่ว่าอย่างไรหากไม่สบายควรรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องจะดีที่สุดนะครับ
9: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station

0: อสมทเพื่อชุมชนกันต่อนะครับก็มาพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสกันต่อนะครับเมื่อกี้ก็พูดติดค้างไว้นะครับบางท่านอาจจะงงในเรื่องของการเติมตังค์นะครับซึ่งบางเพจก็บางเว็บข่าวเนี่ยเอาขึ้นเดี๋ยวรูปขึ้นในรูปให้ประชาชนเข้าใจเองนะครับแต่ประชาชนเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเติมตังค์ต่อวันนะสมมติจะใช้เต็มเพดานที่เขาให้200บาทในแต่ละวันเนี่ยนะครับทำไมต้องเติมตังค์100เท่าไหร่นะพูดเองลืมเอง133บาทใช่ไหมนะครับ133บาท เอาอย่างนี้ดีกว่าขอปูก่อนนิดนึงจะได้ไม่งงนะครับรัฐจ่ายให้เนี่ย 60% 100บาทต่อเดือนขออภัย 1,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วเพดานจ่ายสูงสุด200บาทในแต่ละวันครับคือ1,000บาทเนี่ยใน1เดือนเนี่ยใช้ได้ไม่เกินประมาณนี้นะใน1เดือนแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะคนเราจะวิถีชีวิตของเราเนี่ยจะใช้แรกๆก็หมดแล้วอย่างเงี้ย3-4 วันแต่ว่าเขาก็แบ่งให้มันเหลือวันแต่ละวันไม่พีคเกินไปนะครับให้ไปเพดานไว้อยู่200บาท200บาทนี่คือรัฐช่วยนะครับตีเป็น 60% นะครับเราต้องเอาที่รัฐช่วยเนี่ย 60% ไปคิดจำนวนเต็มก่อนนะครับไปคิดจำนวนเต็มก็คือถ้า200บาทคือ 60%และ100% เป็นกี่บาทนะครับต้องคิดแบบนี้นะ 100% เป็นกี่บาทก็คืออยู่ที่333บาทโดยประมาณเมื่อกี้เราพูดตอนคุยกับคุณชลทิศอาจจะไม่ได้ยกตัวเลขตัวนี้มาให้เห็นนะครับก็พูดง่ายๆคือยอดสินค้าในแต่ละวันที่เราซื้อเนี่ยประมาณ300ไม่เกิน333บาทเราเติม 40% ของยอดราคานี้มันลงมาก็คือ133บาทบวกลบนะเดี๋ยวเราผมไม่ได้ขึ้นภาพให้ดูนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเอามาคำนวณจาก200ที่รัฐเติมให้ไม่ใช่นะเราต้องคำนวณจากยอดสินค้าที่เอา60เปอร์เซ็นต์มารวมกับ 40% ที่เราเติมนะครับรัฐเติมมา200ก็จะเป็นก้อนใน1วันนะครับจะเป็นก้อน200บาทนะครับของเรา 40% มันก็คำนวณออกมาจากเต็ม100เนี่ยก็จะเป็น137ใช่ไหม133หรือเปล่าแถบผมก็เปิดช้านิดนึงถ้าพูดอย่างนี้เราจะเห็นภาพนะครับว่านี่เดี๋ยวอุ้ยอ้าว133ถูกแล้วก็คือคำนวณจาก 100% เนี่ยที่เพดานเราซื้อได้333บาทต่อวันนะในที่รัฐเติมให้200 40% คือ133บาทถ้าเรามาคิดว่า200คือเงินที่เราอันนี้เนี่ยยังไง133บาทมันก็เกิน 50% ใช่ไหมให้คิดใหม่ก็คือตัวเลขที่เราเติมเงินเนี่ยเอาไว้ก่อนใช่ไหมก็คือเอา 60% ที่รัฐให้เนี่ย200บาทนะครับเราก็มาตีว่า 40% ที่เราได้สิทธิ์เนี่ยที่เราต้องจ่ายเองเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับก็60คือ200 40คำนวณออกมาก็คือ133เอามารวมกันก็ราคาซื้อของได้333บาทพูดง่ายๆก็คือที่เราเติมไปเนี่ยไม่ใช่133บาทของ200ไม่งั้นคำนวณแบบนี้ยังไงมันก็ไม่ได้ 40% นะครับต้องคำนวณราคาเต็มของสินค้านะครับก็คือวันนั้นเราซื้อของเพดานสูงสุดได้333บาทนะครับเราจ่ายแค่133รัฐจ่ายให้200 ถ้าคำนวณอย่างนี้จะไม่งงนะครับเหมือนกันตัวเลขต่อเดือนนะครับตัวเลขต่อเดือนเนี่ยรัฐให้มา 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทให้ใช้จ่ายต่อเดือนเอ๊ะทำไมเราจ่ายเองต้อง667บาทเราไปตีคำนวณว่า 1,040% มันก็คือ400ไม่ใช่ 1,000 นี้ต้องเอาไปมันคือ 60% ของราคาสินค้าแสดงว่าอีก 40% ของราคาสินค้าต้องเอามารวมกับเลข 1,000 นี้มันก็คือ 1,667 บาทนะครับสินค้าที่เราซื้อได้ต่อเดือน 1,667 บาทเพราะฉะนั้นในเดือนที่เราได้สิทธิ์เนี่ยเราเติมเงินอยู่ที่667บาทเท่านั้นจากของราคา 1,600 นะครับไม่ใช่จากราคา 1,000 นะครับจากของราคา 1,667 บาทถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจแน่นอนนะครับเราไม่ลืมเอาส่วนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมาเติมใส่นะครับคือภาพอินโฟเนี่ยอาจจะงงๆนิดหนึ่งนะครับถ้าตลอดโครงการรัฐให้ 4,000 4เดือน 4,000 ก็คือตีเป็น 60% นะฮะถ้า 60% คือ 4,000 ถ้า 100% คือเท่าไหร่ก็คือ660ขออภัย 6,664 บาทนะครับก็มาคิดหาเปอร์เซ็นต์ 40% ก็คือ 2,664 บาทหายงงแล้วเนาะถ้าหายงงแจ้งเข้ามาหน่อยเมื่อกี้มีเพื่อนเรางงตอนแรกตอนคุณชลทิศอธิบายผมก็งงนะผมก็ลืมนึกตรงนี้คือเราไม่เก่งเรื่องการคำนวณเลขวกไปวกมาใช่ไหมเราจะเก่งเรื่องแบบว่าของราคา100จ่ายไป500มันต้องทอน400อย่างเงี้ยล่ะเราคิดอันนี้เราคิดง่ายใช่ไหมแต่พอบอกเป็นตัวเลขมีอย่างยิ่งมีทศนิยม50ต่อต่างของราคา67บาทจ่ายไป100มันทอนเท่าไหร่มันต้องทอนเท่าไหร่มันทอนเท่าไหร่อันนี้เราจะงงใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเราเขียนใส่กระดาษอ้อเราจะอ๋อทันทีนะครับมันง่ายดีไม่ขาดทุนครับบางคนมองว่า133บาทเนี่ยมันเกิน 50% ของ200ไม่ใช่มันต้องเป็น333บาทต่อวันนะครับอันนี้คือยอดซื้อของเนาะนะฮะเอาก็คือเอา60รวมกับ40ของเรา60ของรัฐรวมกับ40ของเราเป็นของราคาจริงนี่คือสูตรนะครับทีนี้มันจะมีนี่นะมีคนที่ลงทะเบียนเนี่ยถูกระงับสิทธิ์ก็มีนะอันนี้ต้องไปรอฟังผลไม่เกิน3วันเนาะที่เขาจะแจ้งทาง SMS นะครับผู้ถูกระงับสิทธิ์คืออดได้สิทธิ์60 40ในรอบนี้เนี่ยนะครับ1ล่ะเป็นผู้ที่ถูกเรียกคืนในโครงการของรัฐนะครับคือไปไอ้นี่แล้วเนี่ยไปลงแล้วรอบที่แล้วไม่ใช้อย่างเงี้ยใช่ไหมสิทธิ์เรียกคืนไปผิดกติกาอย่างเงี้ยนะฮะได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส2โครงการคนละครึ่งเฟส3โครงการคนละครึ่งเฟส4เฟส5คนละครึ่งพาสอันนี้อาจจะไม่ได้สิทธิ์นะครับหรือไม่ผ่านเนาะก็คือท่านเคยถูกระงับสิทธิ์ไปก่อนนะครับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์เติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 1,700 บาทรวมกับเงินที่รับอยู่แล้ว300บาททำให้กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงิน 2,000 จะไม่ได้สิทธิ์คนละครึ่งพาร์ทนะครับส่วนคนที่ยังลงไม่สำเร็จหรือยังไม่มันจะได้ไหมเนี่ยยังอยากทดลองดูนะครับก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์บางคนยังไม่ได้ลงหรือซ้ำแอปเป๋าตังค์ เออมันมีจังหวัดไหนนะผมไปกดข่าวดูชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวนะอันนี้ขอโยกมาข่าวนี้นิดหนึ่งก่อนหน้าลงวันลงทะเบียน25พฤษภาคมนะครับปรากฏว่านะครับชาวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับไปร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในเขตตัวอำเภอนะฮะเดินทางมาทำอะไรมาสื่อมือถือเครื่องใหม่ไหมรุ่นเก่ามันไม่รองรับหรือยังไงนะครับรวมทั้งได ออกซิมใหม่ด้วยเพื่อให้รองรับการใช้งานแอปเป๋าตังค์เวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะซึ่งร้านโทรศัพท์มือถือหลายแห่งเปิดเผยว่าโทรศัพท์บางรุ่นโดยเฉพาะ iPhone ต่ำกว่า iPhone X รวมถึง Android โทรศัพท์ระบบ Android ที่ต่ำกว่าเวอร์ชั่น10มันจะไม่รองรับการใช้งานเวอร์ชั่นใหม่โอ้เหตุบาปเนาะสมพ่ออีเมลเล่าฝ่าวมาสื่อโทรศัพท์ใหม่ทำให้ประชาชนจำนวนมากตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าวรุ่นเก่าใช้ไม่ได้เหรออันนี้ถ้าอธิบายมาอาจจะหายสงสัยนิดนึงเพราะรุ่นที่ต่ำกว่าอย่าง Android ต่ำกว่า10เนี่ยไอ้ระบบความปลอดภัยระบบอะไรเนี่ยมันไม่รองรับเหมือนคุณเคยใช้แอปธนาคารพวก e-banking เนี่ยเขาจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าให อัปเดตมือถือเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดอะไรอย่างนี้นะนะครับทีนี้เราอัพไม่ถึง10เนี่ยอัพยังไงก็ไม่อัพเลยคือเครื่องเรามันตันอยู่ที่อาจจะ8อย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะใช้แอป e-banking ไม่ได้ซึ่งถ้าใช้แอป e-banking ไม่ได้ธนาคารเขาให้เหตุผลว่ามันไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยยังไงคุณก็มาอันนี้ไม่ได้ลงแอปเป๋าตังค์ไม่ได้เพราะว่ามันจะเชื่อมกันใช่มั้ยมันเกี่ยวกับเงินไงไม่ฉะนั้นพวกไอ้ถ้าข้อมูลรั่วไหลไปคนอื่นยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับคนใช้ e-banking นะถ้าเราคุมเงินในของเรามันแล้วมันไม่ปลอดภัยนะครับนะครับก็เอาจำเป็นแหละนะครับต้องเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่แต่มันจะทันไหมแค่นั้นแหละเอางี้แล้วกันนะครับเพราะข่าวเมื่อเช้านี้เนี่ยคนไปออกันหน้าธนาคารมีทุกจังหวัดนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุบางคนก็ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนมาก่อนว่าอย่างนั้นน่าเห็นใจเอาส่วนใหญ่นะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าหวังว่าจะได้สิทธิ์ตัวนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเอาโจทย์นี้นะครับลองไปแก้ไขกันใหม่ดูทำไมในครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายสูงนะฮะแล้วประชาชนมันมีวิธีไหนไหมอย่างนี้นะฮะแล้วมันตรงปกไหมบางคนได้เงินไปเนี่ยเอาไปซื้อไม่ตรงวัตถุประสงค์ก็มีนะเขาแก็บข่อยอะไรประมาณนี้ก็ต้องคิดเพิ่มเนาะอันนี้ต้องคิดต่อนะครับว่าอะไรถึงมือผู้เดือดร้อนจริงๆจังๆนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งมุมมองในแง่ของรัฐบาลนะครับเขาก็ไม่ได้ว่ามองว่ากลุ่มนี้นะให้มีซื้อของใช้ในครัวเรือนนะครับเขามองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนค้าคนขายนะครับเขากับสิตายคือกันมันมีคนมาซื้อนะครับคือมันไม่ตอนนี้เนี่ยบางร้านค้านะครับใช้คำว่ามีสมมติวันไม่มีลูกค้าเข้าร้านนี่โพสโซเชียลเลยนะมาอุดหนุนหน่อยวันนี้ลูกค้ายังไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะมีนะโอ้ถ้าลูกค้าไม่เข้านี่แสดงว่ามันเราแบกภาระต้นทุนที่มันต้องหมดไปรายวันเช่นสมมติขายอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนี่น้ำแข็งอะไรพวกนี้ที่ไอที่ชงไว้เสียหมดเลยใช่ไหมในหนึ่งวันถ้าขายเป็นกับข้าวไอ้หมูที่ซื้อมาจะเอาหมูเก่าไว้ให้เขากินวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้นะไอ้ที่คิดไว้เนี่ยว่าลูกค้าจะเข้า100คนนี่สต็อกไว้เนี่ยมันก็จะเสียหมด ช่ไหมนะครับอันนี้คือหนึ่งช่วยคนที่ค้าขายด้วยนะครับค้าขายขายกับข้าวมีคนมาซื้อแหละเขาก็คงได้โอ้ก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้ช่วยมองในมุมนี้นะครับแต่มองในมุมชาวบ้านที่ไม่ได้ค้าขายเนาะก็มีรายได้จากเกษตรกรอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อเขานะครับให้เงินมีตัวช่วยเนี่ยนะได้แบ่งเบาภาระนะครับจากที่รายได้มันหดลงนะครับเอาก็หวังว่าตัวเลขการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นนะมองในภาพใหญ่เนาะนะครับแล้วก็มองในภาพครัวเรือนนะครับหวังว่าจะแบ่งเบาการใช้จ่ายนะครับเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นมันต้องไปไล่กันต่อนะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยอะไรที่มันจะขับเคลื่อนให้คนเนี่ยมีรายได้ต่อเงินเดือนไม่หลุด อะไรเงินเดือนพอใช้คำนี้แล้วกันกับไอ้ราคาสินค้าที่มันขึ้นไปเกินเหตุเนี่ยมันต้องไปแก้ให้ตรงจุดนะไปบีบสิวให้ตรงที่แล้วกันนะครับจะได้แก้แบบยั่งยืนนะตรงนี้มันแก้ได้เฉพาะช่วงจังหวะระยะสั้นๆนะครับทำยังไงให้ค่าของชีพมันพอดีอ่ะกับราคาสินค้านะครับเขาจะได้อยู่ได้เนาะนะครับเอาเหลืออยู่2นาทีข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับเห็นมีข่าวเตือนไอ้นี่เรื่องหมูดิบเนี่ยมีอีกแล้วนะเดี๋ยวนะผมเปิดไว้แล้วผมหาไม่เจอมันมีคนติดเชื้อจากกินหมูดิบนะครับซึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะเราก็ลวกหมูสุกอยู่นะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันอ้าวแชร์เคสผู้ป่วยรายหนึ่งว่าไปกินสุกี้มานะครับไปกินสุกี้มาสุกี้ก็คือคีบเนื้อหมูลงกระทะไอหม้อจุ่มเนาะหม้อจุ่มร้อนๆปรากฏว่าหลังไปกินมาเนี่ยก็เกิดอาการถ่ายเหลวความดันโลหิตตกรุนแรงจนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นเลยนะต้องทำ CPRแล้วมาฟื้นที่ห้องฉุกเฉินนะครับผู้ป่วยอยู่ในภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบผลการเพาะเชื้อหาเจาะเลือดเพาะเชื้อนะครับก็เจอเชื้อแบคทีเรียนะครับตัวนี้แหละสเตปโตคอคคัสปรากฏว่ามันคือเชื้อโรคไข้หูดับโอ้ยืนยันติดเชื้อกระแสเลือดอย่างรุนแรงจริงนะครับแต่ที่น่าตกใจไม่ได้กินหมูดิบนะครับผู้ป่วยเพิ่งไปทานร้านสุกี้ดังว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมสงวนร้านไว้ชื่อร้านนะสรุปคือคุณหมอว่าตะเกียบหันละนะครับโอ้คุณหมอจบหม้อคอเลยนี่ตะเกียบหันละเจ้าขีบหมูดิบลงหม้ออันหมูมันไปต้มสุกอยู่ในหม้อแต่ตะเกียบมันยังเปื้อนเสื้อเนื้อหมูอยู่โค่นตะเกียบขึ้นมาเจ้าก็ไปรูดใส่ปากปรูดตะเกียบพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปร้านพวกอย่างนี้นะครับแล้วขี้หมูจริงๆหมูจริงๆมันต้องสะอาดสิมาจากไหนก็ไม่รู้นะ เพื่อความปลอดภัยแยกตัวขี้หมูดิบใส่หม้อสุกี้นะครับแล้วไอ้คีบเข้าปากเราเนี่ยควรแยกต่างหากนะครับจะได้เซฟนะฮะจะได้ไม่เจอแบบติดเชื้อแบบท่านนี้เนาะนะฮะแสดงว่าท่านรอดอยู่นะนะครับถึงมือหมอละเวลาหมดนะครับเดี๋ยวเราไปที่ข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าภาคบันเทิงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท

0: คนแต่ช่วงแรกหลายคนอาจติดขัดโดยช่วงเวลา 6:05 ทำสถิติใหม่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดถึง 700,000 คนต่อวินาทีจากครั้งที่แล้ว 300,000 คนต่อวินาทีและหลังเวลา 6:17 ทุกอย่างเรียบร้อยสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดจนกระทั่งเวลา 12:00 หรือเที่ยงที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 22 ล้านสิทธิ์เหลืออีกประมาณ 7.5 ล้านสิทธิ์โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในส่วนของระบบให้ยืนยันตัวตนและเข้าไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารพาณิชย์เช้าที่ผ่านมาเพราะปัญหาอันดับหนึ่งคือลืมรหัสที่เคยใช้งานในแอปเป่าตังปัญหารองลงมาคือมีหลายคนมีการเปลี่ยนมือถือลบแอปไปทำให้ต้องโหลดใหม่ระบบจึงต้องยืนยันตัวตนทางนี้อยากชักชวนร้านค้าหากเห็นความนิยมของประชาชนที่มาลงทะเบียนจำนวนมากเป็นโอกาสที่จะค้าขายมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้ร้านค้ามาลงทะเบียนในแอปถุงเงินปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 977,000 ร้านค้าหากรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วรอกดยืนยันจะมีร้านค้า 1,100,000 รายในระบบที่ร่วมโครงการส่วนร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขั้นตอนไม่ยุ่งยากประธานสภายืนยันเป็นกลางปัดอุ้มรัฐบาลปมกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแจ้งพิจารณายติด่วนหรือไม่ทำตามขั้นตอนนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอให้วางตัวเป็นกลางในการใช้เวทีสภาตรวจสอบรัฐบาลถึงการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้วยืนยันไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุและที่เคยพูดถึงเสนอญติด่วนขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล่นด่วนนั้นเพราะการเสนอญติเข้าสู่สภาจะมีคณะกรรมการที่มีรองประธานสภาเป็นประธานพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้แจ้งมาว่าไม่ใช่ญติด่วนและเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอนประธานสภากล่าวว่าการทำงานในสภาประธานมีได้ที่แสวงหาความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลดังนั้นการทำงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงวิปทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากันเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็แจ้งไปยังประธานว่าเป็นการเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านแต่เมื่อไม่ได้ทำเช่นนั้นประธานต้องให้คณะกรรมการที่สภามีอยู่วินิจฉัยว่าเป็นญติด่วนหรือไม่เมื่อสรุปว่าเป็นญติทั่วไปก็ต้องบรรจุเป็นญติทั่วไปแต่ทางนี้ถึงแม้จะบรรจุเป็นญติทั่วไปแล้วหากมีการเจรจากันได้ก็สามารถเลื่อนยติมาได้และเชื่อว่าสมาชิกจะเข้าใจกระบวนการการทำงานสุริยะเผยอาการดีขึ้นชีวูบหมดสติเมื่อคืนจากพักผ่อนน้อยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีถึงอาการป่วยภายหลังเกิดอาการหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าขณะนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อคืนอาการค่อนข้างหนักจนแพทย์ต้องเข้าช่วยเหลือและทำ CPR ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแพทย์ได้ตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วหรือไม่และสาเหตุเกิดจากอะไรนายสุริยะกล่าวว่าแพทย์แจ้งว่าสาเหตุหลักมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ยังต้องลงพื้นที่ตามกำหนดเนื่องจากได้มีการนัดหมายกับประชาชนไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวซึ่งประชาชนต้องการทราบแนวทางแก้ไขปัญหาจากภาครัฐโดยตรงซึ่งได้นัดชาวบ้านไว้แล้วเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่ามาตรการเป็นอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจด้านน้ำนายสุริยะมีกำหนดเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างไรก็ตามนายสุริยะย้ำว่าแม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการทำงานต่อเนื่องแต่ยังมีความตั้งใจเต็มที่ในการเร่งแก้ปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ชัวก่อนแชร
4: ์บนโซเชียลแชร์5อาหารบำรุงไตกินแล้วไตแข็งแรงทั้งเกาลัดกระเทียมงาดำกะหล่ำปลีและหอมหัวใหญ่ชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับอาหาร5อย่างนี้กินแล้วไตแข็งแรงจริงไหมครับ
5: คือจริงๆอาหารทั้ง5อย่างนี้มันก็เป็นอาหารธรรมชาติอะค่ะโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมเพราะว่ามันเป็นอาหารที่มีกากใยแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ค่อนข้างเยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงแต่ว่าสารอาหารแต่ละตัวถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียได
6: ้คือในคนที่เป็นโรคไตเราไม่แนะนำให้ทานอาหารประเภทนี้ปริมาณมากนะคือถ้าเกิดทานอาหารประเภทนี้มากๆก็จะได้โพแทสเซียมในปริมาณที่สูงเพราะเป็นผักผลไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ในคนไข้โรคไตอาจจะมีปริมาณโพแทสเซียมเกินอยู่ด้วยอาจจะทำให้มีปัญหากับโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นทานได้เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ทานทุกวันเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนสีของผักผลไม้ไปหลายๆอย่างก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็รวมทั้งอาจจะทำให้โรคไตดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ทำให้รักษาโรคไตหรือว่าชะลอการเสื่อมของโรคไต
4: ข้อแรกเกาลัด
5: จริงๆเกาลัดเนี่ยคล้ายๆกับเรารับประทานข้าวเพราะว่าให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักถ้าทานมากจนเกินไปอาจจะน้ำหนักขึ้นจะมีวิตามินเกลือแร่หลายตัวเช่นฟอสฟอรัสทองแดงและที่สำคัญคือมันจะมีโพแทสเซียมคนทั่วไปทานโพแทสเซียมได้อะจะดีทำให้การทำงานของร่างกายหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตเป็นปกติ
4: แต่สำหรับคนเป็นโรคไต
5: ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคไตไปซื้อเกาลัดมาทานเยอะๆเนี่ยจะได้รับโพแทสเซียมมากจนเกินไปซึ่งอันเนี้ยเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได
4: ้ข้อ2กระเทียมสด
5: จริงๆเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ให้พลังงานต่ำโดยภาพรวมเนี่ยก็จะดีกับโรคหัวใจแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าการรับประทานกระเทียมซึ่งเป็นส่วนของอาหารไม่ใช่อาหารเสริมนะคะจะลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางอย่างได้ด้วยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นว่าทำให้ลดความเสี่ยงของโรคไตโดยตรงค่ะ
4: ข้อ3งาดำ
5: จริงๆงาดำเนี่ยจะเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นน้ำมันถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มน้ำหนักการรับประทานงาดำคั่วแล้วก็ไปบดเนี่ยก็จะเพิ่มน้ำหนักได้ดีซึ่งน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันดีก็คือเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็มีกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ตัวงาดำมันก็จะมีโปรตีนด้วยมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมสูงมากมีฟอสฟอรัสสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกนะคะ
4: แต่คนไข้โรคไตต้องระวังนะครับ
5: เนื่องจากตัวงาดำฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตและจำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณของฟอสฟอรัสเนี่ยทานเยอะๆเช่นวันหนึ่งทานเป็นขีดๆก็สามารถให้เกิดฟอสฟอรัสในเลือดข้างได้โดยภาพรวมเนี่ยงาดำเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่เราก็ควรจะทานแค่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารไม่ใช่ซื้อมาทานเพียงอย่างเดียวค่ะ
4: ข้อ4กะหล่ำปลี
5: กะหล่ำปลีก็เป็นอาหารที่ดีเนื่องจากว่ามันเป็นผักที่ให้พลังงานต่ำมากทานขีดนึงให้พลังงานแค่20กว่ากิโลแคลอรี่ไฟเบอร์หรือใยอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวิตามินหลายอย่างเช่นวิตามินซีมีวิตามิน B มีโฟลิกแต่ว่าสำหรับในแง่การป้องกันโรคไตเนี่ยก็คงจะเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าก็จะดีต่อสุขภาพโดยรวม
4: และข้อ5หอมหัวใหญ
5: ่หอมหัวใหญ่จะมีใยอาหารเยอะแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่หลายชนิดตัวใยอาหารจะคล้ายกับกระเทียมมันจะเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้จะช่วยลดการดูดซึมพวกอาหารที่เป็นกลุ่มไขมันแล้วก็น้ำตาลได้บางส่วนรวมถึงใยอาหารที่มันละลายน้ำได้เนี่ยมันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้เราหรือที่เราเรียกกันว่าพรีไบโอติก
4: จริงๆแล้วกินอะไรทำให้ไตแข็งแรงครับ
5: จริงๆการที่จะทำให้ไตเราแข็งแรงเนี่ยมันก็คงต้องมองภาพรวมเช่นต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีการไปเช็คสุขภาพดูแลให้เราไม่อ้วนจนเกินไปเพราะว่าความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตควรจะทานอาหารให้มันหลากหลายให้ครบ5หมู่ไม่ควรจะทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปโดยที่อาหารที่จะเป็นพวกผักผลไม้เนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพ
4: ส่วนคนที่เป็นโรคไตแล้วต้องกินอะไรให้ไตดีขึ้นครับ
6: คนที่เป็นโรคไตแล้วมักจะถามว่ากินอะไรดีขึ้นทำให้ไตดีขึ้นจริงๆแล้วไม่มีนะคือเรากินอาหารหลากหลายแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะให้ครบสารอาหารทั้ง5หมู่อันนี้จะทำให้ป้องกันโรคหัวใจโรคไตได้แต่ว่าไม่ได้ความว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งปริมาณมากๆจะทำให้รักษาหรือว่าป้องกันชะลอไตเสื่อมได
4: ้แต่สรุปแล้วเรื่อง5อาหารที่ช่วยให้ไตแข็งแรงนี่เป็นยังไงครับ
5: ข้อความนี้มันจริงบางส่วนคือการรับประทานผักผลไม้เยอะๆเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่สารอาหาร5อย่างนี้มันไม่ได้ป้องกันโรคไตโดยตรง
6: แม้ว่าอาหารเหล่านี้ ้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ในคนไข้ที่เป็นโรคไตการทานอาหารประเภทนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะมีโทษถ้าทานในปริมาณที่สูงท่านเขียนแบบนี้กินอะไรช่วยไตแข็งแรงนั้นอาจจะทำให้คนไข้โรคไตเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีคนเสียได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์ต่อ
4: ดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจข้อเท็จจริงช่วยให้สิ่งที่เลือกกินเหมาะกับร่างกายนะครับ
0: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
7: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: Everywhere. This is
3: broadcasting to the universe from the heart of the Music City. Y107. Put it on and leave it on.
4: Welcome to MCOT Radio Network.
2: Of music by DJ Kai. Kai. Huh? DJ Kai. Huh? Kai.
5: Huh?
2: Kai.
5: Huh?
2: Kai. Huh? Kai.

ดีดีดีดีดีสวัสดีวันที่แดดแดดนะครับวันที่แดดแรงเนาะนะฮะฟ้าใสกิ๊กเลยวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูเป็นค่าฝุ่นเนี่ยเราก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไม่ถึงกับดีมากนะครับทั่วภาคอีสานเนี่ยซีกตะวันออกนะจะเป็นสีอยู่ในเกณฑ์สีเขียวคือดีนี้คือต่ำกว่า50นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า25ลงมาเนี่ยจะได้เป็นสีฟ้าคือดีมากอันนั้นจะไปอยู่โซนแถวไหนล่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ได้สีฟ้ามาอากาศดีนะครับใสกิ๊กเลยแล้วก็อีสานเนี่ยจะมีติดเหลืองอยู่นะเหมือนจะเป็นนครพนมนครพนมกับกาฬสินธุ์สีเหลืองมีค่าฝุ่นอุบลสีเขียว27เกือบจะดีนะครับแต่ว่าถัดไปศรีสะเกษทำไมเข้าอากาศดีศรีสะเกษ14สุรินทร์21อันนี้25สีฟ้าก็ดีอ่ะได้อยู่อากาศดีนะครับแต่ร้อนนี่สิมันร้อนๆ นิดนึงนะครับบางคนถามหาฝนมาทำแม่นะครับก็จะมีพลังงานบางอย่างนะครับเพิ่มพลังไว้นะครับ ไม่เกี่ยวกันนะมันเป็นจังหวะของช่วงนี้นะครับคือฝนจะแน่นอยู่ทางตอนล่างของสปปลาวแล้วด้วยทิศทางลมที่เป็นลมใต้ค่อนตะวันตกนะมันมาทางนี้มันเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะดันออกนะครับไม่เลี้ยวเข้ามานะก็สรุปว่ามีนะแต่ว่ามันก่อตัวฝั่งนู้นแล้วก็เลื่อนออกไปนะครับแล้วจะเพิ่มความหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มฝนนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยประมาณวันที่27 28นะครับวันนี้25 26อาจจะคล้ายๆกันบรรยากาศเมื่อวานอุบลมีตกไม่มีนะอยู่แถวนี่แหละคล้ายๆวันนี้เลยแถวบุญทริกกับสิรินธรนะครับก็ตัวแถวบุญทริกแล้วก็เลื่อนออกสิรินธรเข้าสปปลาวแล้วก็ไปจ่อแถวช่องเมฆแถวใกล้โขงเจียมแต่ว่าอยู่ฝั่งโน้นหมดนะครับวันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งตอนนี้บุญทริกเนี่ยมีก่อตัวทางแนวภูเขาล่างๆหน่อยเนี่ยฝ่อไปละเมื่อกี้มีแววว่าจะก่อบนไม่เห็นละหรือเป็นเพราะเรดาร์หรือเปล่าเดี๋ยวนะแล้วก็มีต้องสงสัยเป็นกลุ่มเมฆเล็กๆนะครับไม่โตยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอยู่ฝั่งกัมพูชาที่ใต้ของอุบลเอาไว้ลุ้นกันนะว่ามันจะโตขึ้นเลื่อนขึ้นมาไหมนะครับมันจะผิดจากโผหรืออินโฟกราฟิกไหมแต่ดูร่องใหญ่มันยังอยู่นู่นเลยนะห่างเราไปเยอะนะครับเลยปักซองเข้าไปอีกแล้วก็ก่อตัวลงไปที่ใต้ของสปปลาวคล่อมลงไปกัมพูชาร่องนี้เลยนอกนั้นค่อนข้างเล็กๆเอาเป็นว่าโล่งอยู่นะช่วงนี้อะมาที่ข้อความทาง Facebook นะฮะแล้วส่งขอเพลงมาทาง Messenger นะครับหรือกล่องข้อความเนาะท่านแรกเป็นคุณสัมพันธ์นะครับเสงี่ยมเจียมตัว The Mass and Guitar หยอกสาวนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกชื่อคนร้องมา FC 107ฟังนำกันครับขอบคุณครับต่อมาคุณน้องประทูส่งเป็นลิงก์มานะครับน่าจะเป็นเพลงญี่ปุ่นหรือเปล่านะ Unison Square Garden ใช่ไหมฮะส่วนภาษาญี่ปุ่นอ่านบ่ออกนะครับทักพีเปิลคนสวยไก่ขุนน้ำยาหมี่กระทิหนุ่มมอสนั่งเฝ้าล้อรถดีเจไก่และทุกคนค่ะโอ้ไปเฝ้าทำไมครับจอบลอยได้ไหมป๋าสมพงศ์บอกว่าถอดเกือบไว้ก่อนครับสวัสดีโอ้
ไผอยากได้เกือบโอ้มือเศร้านี่ไปหน้าแบงค์นี่น่าสิได้เกือบหลายคู่แต่ว่าอาจจะมีเรื่องกันนิดหน่อยถ้าไปยิบคุณสบายดีตันสุมเนาะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อากาศร้อนมากไม่มีลมขอเพลง Close to You Carpenter ขอบคุณครับเข้ามาด้วยนะครับร้อนใช่ร้อนเพราะแดดนี่แหละแล้วแทนที่จะมีขมุกขมัวนิดนึงไม่มีนะใสเลยนะฟ้าเป็นใสๆนะแดดแบบนี้ UV แรงมากนะครับคุณหนุ่มมอสบอกว่ามาแล้วครับลุงไก่สวัสดีเพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับทักทายน้องเปิ้ลตีลังกาฉีขาอยู่บนเสาส่งท่าไหนเนี่ยน้องปลาทูโดนเผาไหม้ไก่คุณแอบเอาไข่ดีเจไก่ไปซ่อนไว้แล้วหาไม่เจอขอเพลงไซเรนเลิฟเจมเรืองศักดิ์ลูกทุ่งบ่อโสดบ่ออนุญาตให้จีบปลายกนกพรมาเป็นเพื่อนๆ FC 107ทุกคนครับกินกล้วยเน่าช้างอะไรนี่กินกล้วยเน่าข้าง107ก่อนแดดร้อนดีเผากล้วยเน่าไปด้วยรสชาติอร่อยจังฮ่าฮ่าฮ่ากล้วยเน่าก๋วยดิบยังพอว่าเนี่ยคุณอ้อยนะครับสวัสดีจ้าฮ่อนเด้อฮ่อนเด้อพี่บูนขอเพลงแม้ว่าของเสกโลโซลูกทุ่งเพลงวิทยาวิไลหลายใจเนาะวิทไฮเปอร์คนละครึ่งทุกคนเป็นไงบ้างส่วนอ้อยเรียบร้อยดีให้ลูกๆอัปเดตทุกอาทิตย์เวลาลงก็ผ่านทุกคนค่ะอ๋อนะครับดีกว่ามาทำแบบกระชั้นชิดเนาะมันไม่ทันนะผมจริงๆผมไม่ได้อันนี้นะผมอยากให้ทุกคนได้เลยนะก็ทำไมเราต้องมาแย่งกันกดเพื่อรับสิทธิ์จริงๆให้ทุกคนไม่ได้เหรอมีสำนีบอกเงินเอาแบบสมัครใจไม่สมัครใจไม่ได้เลยต้องมีกำจำกัดสิทธิ์เนาะนะครับผมก็เห็นใจผู้เฒ่าผู้แก่เด้บ้านนี้จนไปลงทุนออกมือถือใหม่รุ่นเก่าบ่ล่องรับระบบนะมันคุ้มป่ะนี่ก็อยู่การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแล้วกันนะครับนะฮะแต่เรื่องของการใช้พวกแอปนี้เนาะนะฮะมันต้องเข้าใจเรื่องความปลอดภัยด้วยถ้ามือถือรุ่นเก่ามันไม่ปลอดภัยแล้วแหละนะครับการอะไรนะ2ระบบ3ระบบเนี่ยการเข้ารหัสก่อนที่จะไปถึงแอปนี่มันทำให้เราปลอดภัยนะมันไม่ใช่ความยุ่งยากมันคือความปลอดภัยนะให้นึกแบบนี้ไว้อ๋อหนุ่มมอสตอบมาผมได้แล้วทุกคนก็ได้กันหมดแล้วเขาจะเขียนว่าคุณได้สิทธิ์ใช้ใครช่วยไทยโครงการไหนอีกใครช่วยไทยเหรอครับผมจะไปรู้เลยครับคุณกกเพลงรักเหลือเกินไม่ได้เดินด้วยกันของกวางจิรพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะนะครับเอาไปที่คิวแรกนะครับคิวจากคุณสัมพันธ์ครับ

0: The Mass นะครับ M A W Z นะ The Mass สงบเสงี่ยมเจียมตัวจากคุณสัมพันธ์ขอเข้ามานะครับนะเดี๋ยวมาอ่านข้อความนอไปที่ข่าวสารดีๆจากทางโตโยต้ากันนิดหนึ่งครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Regent และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: คุณสัญชัยนะครับบอกว่าพี่ไก่สวัสดีครับคนหล่อจุ๊บจุ๊บฮะขอจุ๊บปากหน่อยได้ป่ะบ้านี่ออกอากาศนะเลทแล้วแหละนี่เลทแล้ววันนี้ขออะไรนี่อากาศร้อนมากอยากจะบอกเองอะไรนี่อยากจะบอกเองดาเอนโดฟินฉันมีเธอหรือเธอมีใครขอบคุณครับนะฮะคุณกุ๊กส่งเป็นลิงก์มารักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งตะกะแตนชลดานะครับส่วนหนุ่มมอสบอกว่าใครช่วยไทยครับจะให้ผมแห่อย่างนี้ใช่ไหมไทยช่วยไทยครับผมพิมพ์ถูกแล้วตอนท้ายนะครับบางทีไอ้มือถือนะเวลาพิมพ์อะไรสะกดให้เราความหมายไปอย่างอื่นดูดีๆนะมาที่คิวคุณน้องประทูนะครับขอเพลงนี้เข้ามาครับ

Unison Square Garden เนาะนะครับส่วนภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะจากน้องปลาทูขอเข้ามานะครับภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยนะ

0: ไม่รู้จะแปลไงจากน้องปลาทูคุณทราบหรือไหมครับว่าในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้อย่างแดดวันนี้เนี่ยเอาอย่างแดดวันนี้เนี่ยแดดที่ร้อนนะครับในแสงแดดมี UV มีรังสีคลื่นความถี่บางไอ้สูงสูงเนี่ยส่งผลเสียต่อผิวเราอย่างมากที่สุดเลยนะครับซึ่งอาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยไม่เป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้นะครับเหงื่อที่ออกมามากกว่าปกติก็ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นและอาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับในเหงื่อมันเค็มใช่ไหมมันมีเกลือเกลือเป็นตัวดูดความชื้นนะครับซิสต้าเขารู้ถึงปัญหานี้เขาเลยอยากให้เรารอดร้อนนี้ไปด้วยกันครับซิสต้า EE แตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนนี้ที่สุดเลย EE แตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีที่เติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเพราะเขาล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้เขาอยู่รอดได้พอเรานำมาทำเป็นสารสกัดก็จะช่วยมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้เป็นอย่างดีซิสต้า EE แตงโมจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยแนะนำนะครับทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ทาหน้าได้ทุกเช้าเลยนะครับสำหรับสาวๆใช้ทาก่อนแต่งหน้าได้เลยนะครับจะช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นอีกด้วยซิสต้า EE แตงโมมีทั้งแบบซองและแบบหลอดก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศซึ่งหลายคนฟังแล้วอยากลองใช้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยที่ 7-Eleven มีโปร EE แตงโมแบบหลอดลด 30% ปกติ1หลอดราคา179บาทตอนนี้ลดเหลือเพียงนะครับ125บาทเท่านั้นรีบเลยนะครับโปรโมชั่นนี้ขยายไปแล้วนะครับตอนแรกหมดเมื่อวันศุกร์หรือเสาร์ที่ผ่านมาขยายไปจนถึง23มิถุนายนนะ23มิถุนายนนี้รีบไปจัดกันเลยนะครับกับซิสต้า EE แตงโมนะครับหนุ่มมอสเนี่ยนะอะไรเนี่ยพี่มาลุงไก่ได้คนละครึ่งไหมครับแห่ได้ไทยช่วยไทยไหมครับของบางคนจะขึ้นว่ารอ3วันผมไม่ได้พยายามจะกดไอ้นี่ผมจะกดไปดูว่าเหลือกี่สิทธิ์นะแต่ก็ไม่รู้มันไปกดรับอะไรหรือยังนะครับก็ขอให้ของผมขอให้ไม่ได้แล้วกันจะไปดูว่าเอ๊ะมันไปแล้วกี่สิทธิ์เหลือกี่สิทธิ์นะจะเอามารายงานข่าวนะจะกดไปกดไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปลงนะคิดว่าผมไม่ได้นะครับแค่อยากไปกดดูเฉยเดี๋ยวไปเบรกกันครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวด

close to you carpenters นะครับจากคุณสบายดีตันสมขอเข้ามาฝากข่าวสารดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะนะครับผู้หญิงไทยอย่าลืมห่วงสุขภาพตัวเองเพราะมะเร็งปากมดลูกหากตรวจพบเร็วรักษาได้ทันนะครับหญิงไทยในพื้นที่สปสช.เขต10อุบลราชธานีทั้ง5จังหวัดนะครับทั้งอุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีนะครับตรวจสอบสิทธิ์และเข้ารับบริการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะก็คงไม่ยากเนาะนะครับไปที่อะไรนะสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากการไม่ละเลยตัวเองวันนี้อย่าลืมชวนคุณแม่หรือพี่สาวหรือคุณน้องสาวนะครับหรือคนที่คุณรักไปตรวจนะฮะตรวจหามะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับเจอเร็วรักษาได้ทันนะครับโอกาสหายก็สูงแหละนะครับเจอช้าอันนี้ก็ต้องรีบเข้าสู่ระบบขั้นตอนการรักษาอย่างรวดเร็วแล้วกันเนาะนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูแลและห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีนะครับเมื่อกี้พูดตอนต้นชั่วโมงว่าผมอยากรู้ว่าตอนนี้สิทธิ์ไทยช่วยไทยไปถึงไหนนะอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับณเวลา14นาฬิกานะครับตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือนะครับ 7,017,110 สิทธิ์นะครับก็คือผู้มาลงทะเบียน22,631,987 คนนะครับลงทะเบียนสำเร็จไป 17,374,758 คนรอตรวจสอบคุณสมบัติ 4,921,910 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 335,319 คนนะข้อมูลณเวลา14นาฬิกานะครับสิทธิ์คงเหลือ7ล้านสิทธิ์นะครับโดยประมาณนะยังมีหวังอยู่นะครับรีบดำเนินการเนาะฮะมาที่คิวคุณอ้อยนะครับ

เซโกโซนะครับแม้ว่าจากคุณอ้อยขอเข้ามานะยังขอเพลงวิทไลหลายใจใช่ไหมของไฮเปอร์เป็นช่วงลูกทุ่งนะขอเป็นลูกทุ่งก็ได้นะครับเหมือนผมสลับคิวนี่ไม่ได้จริงๆเป็นคิวหนุ่มมอสก่อนนะอ่ะเปิดให้คิวหนุ่มมอสนะครับ

ไซเรนเลิฟนะครับเจมส์เรืองศักดิ์คุณหนุ่มมอสขอเข้ามานะครับ14:57เหลืออยู่ประมาณ3นาทีก็เดี๋ยวเติมเพลงให้นะครับแป๊บแล้วก็ไปที่ข่าวต้นชั่วโมงนะฟังข่าวสารต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วกลับมาฟังเพลงกันต่อเนาะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตามที่เห็นข่าวปรากฏในแพลตฟอร์มสร้างความไม่สบายใจให้คนไทยทุกคนตนเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเป็นคุณแม่ลูก4เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ค่ำคืนที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากสิ่งที่คนไทยที่เสพเมื่อไม่กี่วันมานี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงถึงเวลาที่คณะกรรมการทุกคนต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้

0: พลตฟอร์มต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนไทยดังนั้นคงต้องมอบให้ฝ่ายเลขาไปพิจารณาเรื่องนี้และนำเข้ามาในการประชุมครั้งหน้าว่าจะต้องเริ่มจัดการอย่างไรให้กองทุนเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมเสพสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันยืนยันพบญาติรายที่8แล้วจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจนำมาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายที่8ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติประสานขอเข้ามารับร่างโดยวันนี้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกรณีสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันติดตามคดีและมีรายงานว่าจะมีพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเติม3ปากด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตคนที่8ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันได้สืบสวนข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหลังมีเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนที่8ประสานข้อมูลให้ช่วยติดตามหาจากนั้นจึงนำชื่อของผู้สูญหายไปค้นหาชื่อพ่อแม่พี่น้องติดต่อให้มาตรวจ DNA แต่พบว่าคนในครอบครัวของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ขณะที่ระบบประกันสังคมไม่มีการเก็บตัวอย่างไว้ตำรวจจึงเข้าไปเก็บของที่ห้องพักของนายเสริมลาภมาตรวจเทียบ DNA พร้อมกับตรวจหาญาติจนกระทั่งพบลูกพี่ลูกน้องของนายเสริมลาภแต่ญาติไม่เชื่อว่าผู้ติดต่อเป็นตำรวจจริงและอ้างว่าติดภาระงานตำรวจไม่ลดละความพยายามประสานจนสามารถเชิญนายไพรัชมาตรวจ DNA ได้ซึ่งผลออกมาพบว่าผู้ตายคือนายเสริมลาภจริงจากนั้นตำรวจจึงประสานญาติเข้ารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอสมทและสวนสุนันทาลงนาม MOU ปั้นคนรุ่นใหม่สู่วงการสื่อดิจิทัลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและสายงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งงานข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสื่อคุณภาพในอนาคตโดยมีดร.ยาดากาสยปันนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาเมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมถึงผู้บริหารของทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงานมีการนำเสนอวิดิทัศน์และแนะนำองค์กรของทั้ง2ฝ่ายก่อนก็สู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและถ่ายภาพร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านสื่อมวลชนในอนาคตสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการฝึกงานการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านดร.ยาดากล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมาก

0: ักทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไหมฉี
0: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: ชัวก่อนแชร
10: ์บนโซเชียลแชร์ข้อมูลคุณประโยชน์จากองุ่นแต่ละสีมีข้อดีแตกต่างกันไปเขาบอกว่าองุ่นเขียวอุดมไปด้วยไฟเบอร์มีแคลอรี่ต่ำช่วยเรื่องขับถ่ายช่วยควบคุมอาหารหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักปฏิบัติการวิจัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรื่องที่แชร์กันว่าองุ่นต่างสีมีข้อดีต่างกันนี่จริงไหมครับ
11: องุ่นที่ต่างสีกันบางจุดก็มีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าบางจุดก็มีความเหมือนกันอย่างเช่นตัวสารสำคัญในตัวองุ่นแต่ละสีค่ะมีสารที่อาจจะแตกต่างกันนะคะซึ่งก็จะให้คุณประโยชน์ที่อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าโดยรวมก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะ
10: ในหลากหลายข้อมูลที่แชร์กันนั้นระบุว่าองุ่นแต่ละสีก็มีข้อดีแตกต่างกันไปเนื้อหาชุดนี้จึงจะแบ่งเป็น3ตอนคือองุ่นดำองุ่นแดงและองุ่นเขียวซึ่งในตอนนี้เราจะมาดูกันที่องุ่นเขียวด้วยกันครับเขาบอกว่าองุ่นสีเขียวอุดมไปด้วยไฟเบอร์จริงไหมครับ
11: ไม่ว่าจะเป็นองุ่นแดงองุ่นม่วงหรือองุ่นเขียวนะคะทั้ง3ตัวมีปริมาณของใยอาหารที่ไม่ได้มากนักประมาณ 1-3 กรัมต่อ100กรัมนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราแนะนำให้ทานใยอาหารวันละ25กรัมต่อ1วันเพราะฉะนั้นถ้าต้องการใยอาหารได้ปริมาณนั้นอาจจะต้องทานองุ่นในปริมาณที่เป็น10กิโลนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพ
10: เขายังบอกว่าองุ่นเขียวมีแคลอรี่ต่ำ
11: ถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะองุ่นก็เป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ที่ไม่ได้สูงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นองุ่นแดงองุ่นเขียวหรือองุ่นม่วงก็มีปริมาณแคลอรี่ใกล้เคียงกันนะคะอยู่ที่ประมาณ 45-80 กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งถ้าถามว่ามันน้อยหรือเปล่าต้องมีการเปรียบเทียบอย่างเช่นอาจจะน้อยกว่ามะม่วงหรือน้อยกว่าทุเรียนนะคะในพลังงาน45-80 กิโลแคลอรี่นะคะองุ่นเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ 11-18 กรัมนะคะซึ่งก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของพลังงานก็จะมาจากน้ำตาลค่ะ
10: ดังนั้นปริมาณการกินต่อครั้งจึงเป็นเรื่องสำคัญ
11: การทานองุ่นนะคะเราควรจะทานสักประมาณ 5-8 ผลนะคะหรือประมาณ1กำมือนะคะซึ่งการที่ทานองุ่นประมาณ 5-8 ผ

0: ลนะคะเราก็จะได้พลังงานและน้ำตาลที่ไม่มากเกินไปนะคะ
1: องุ่นเขียวช่วยเรื่องขับถ่ายจริงไหมครับ
0: การขับถ่ายเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัวใยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นในองุ่นไม่ได้มีใยอาหารในปริมาณมากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายมากที่สำคัญนะคะการทานองุ่นถ้าทานเฉพาะในส่วนของตัวเนื้อนะคะก็อาจจะไม่ได้ตัวใยอาหารเลยเนื่องจากว่าตัวใยอาหารเนี่ยนะคะมาจากส่วนหลักๆก็คือตัวเปลือกนะคะ
1: และเขายังบอกอีกว่าองุ่นเขียวช่วยควบคุมอาหารจริงเหรอครับ
0: อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการทานองุ่นก็จะมีในส่วนของน้ำตาลถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะช่วยได้บ้างถ้าให้เลือกระหว่างการทานทุเรียนหรือเงาะหรือมะม่วงก็ยังแนะนำว่าให้เลือกทานองุ่นนะคะแต่ก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม
1: และอาจารย์มีคำแนะนำไว้แบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะทานองุ่นสีใดก็ได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะแนะนำว่าให้ทานผักผลไม้ที่มีความหลากหลายสีโดยการทานองุ่นนะคะก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณ 5-8 ผลหรือประมาณ1กำมือนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ทานองุ่นเพียงอย่างเดียวหรือว่าทานองุ่นเพื่อการลดน้ำหนักเนื่องจากว่าองุ่นก็ไม่ได้มีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะการทานที่ถูกต้องก็ควรจะทานร่วมกับอาหารอื่นๆเพื่อให้เราได้สารอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไม่ทานอาหารใดๆซ้ำบ่อยเกินไปนะคะแล้วก็ควรดื่มน้ำพักผ่อนและออกกำลังกายให้เพียงพอและเหมาะสมค่ะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะ
1: แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
0: มันมีความจริงในบางส่วนนะคะบางส่วนก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะแชร์นะคะเราก็แชร์และบอกข้อจำกัดของการบริโภคองุ่นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับสารไปจากเราอะค่ะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะ
1: ปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนสำคัญในการกำหนดประโยชน์หรือโทษที่เราจะได้รับนะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: Network.
1: On the air, everywhere, this is
2: broadcasting to the universe from the heart of the Music City, Y107. Put it on and leave it on.
3: Welcome to M-Pop Radio Network.
1: Of music
4: by DJ Kai.
1: Kai.
4: DJ Kai.
1: Kai.
4: Kai.
5: Kai.
6: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ในภาคบันเทิงกับช่วงของ DJ ไก่นะครับนะเอาละทางกัมพูชาแต่ว่าอยู่ไกลหน่อยนะที่ใต้ของสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยมีก่อตัวละครับส่วนก้อนกลุ่มทางโคราชนะครับก็ก็ตัวโคราชเนาะตอนชั่วโมงช่วงเล่าข่าวแล้วก็มาตอนต้นชั่วโมงพูดถึงว่ามีก่อตัวตอนนี้เลื่อนเข้ามาบุรีรัมย์นิดนึงนะครับรอยต่อบุรีรัมย์โคราชที่พอได้ลุ้นก็น่าจะเป็นกลุ่มในกัมพูชาที่ใต้ของบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับจะถึงไหมเนี่ยไกลมากเลยส่วนกลุ่มที่อยู่แถวสปป.ลาวนะครับจากที่แจ้งว่าพาดเข้ามาตอนนี้ไม่เห็นแล้วต้องถามทางเดชฟ้าเป็นยังไงนะครับแต่ผมดูเมฆแล้วเนี่ยมันตัวกลุ่มฝนไปอยู่นู่นนะฮะอยู่สปป.ลาวยิ่งไกลไปอีกแล้วก็ทิศใต้ของสปป.ลาวฝั่งกัมพูชานะกลุ่มมันอยู่ส่วนนู้นเนี่ยก็ห่างจากเราไปเยอะแต่เมฆเนี่ยมันยังพาดอยู่นะครับแถวเดชอุดมแถวน้ำยืนเมฆยังอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นฝนนะเนาะพูดง่ายๆคืออำเภอล่างๆจะมีความครึ้มนิดหนึ่งนะฮะอำเภอบนๆจะฟ้าแจ้งจางปางหน่อยหนึ่งส่วนใกล้กับตรงนี้เขมราชเนาะนะครับมีก่อตัวฝั่งโน้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่เห็นความผิดปกตินะครับไม่เป็นไรเนาะอาจจะมีบางจังหวะอาจจะมีเมฆเลื่อนเข้ามานะแต่ว่าไม่น่าจะเข้าตัวฝนเนี่ยไม่น่าจะเข้ามานะครับมันเลื่อนยิ่งเลื่อนห่างออกไปนะครับสรุปยังโล่งอยู่นะครับชั่วโมงนี้มาที่คิวเพลงนะครับถึงคิวคุณสัญชัยนะครับขอเพลงนี้เข้ามาแป๊บนึงนะครับ

ดาเอนโดฟินนะครับเธอมีฉันฉันมีใครจากคุณสัญชัยขอเข้ามาเนาะนะครับปาสมพงศ์อ๋อมาตอนท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่ามาเอาเกิบแล้วครับคนขี้เหงาวงดึกดำบรรช่วงลูกทุ่งหม้อหุงข้าวโจอี้พันฟังด้วยกันทุกท่านครับผมนะครับแล้วตอนเข้ามาชั่วโมงนี้บอกว่าโซนผมมีทั้งเมฆและแดดออกเมฆจะเริ่มปกคลุมเยอะหน่อยเนาะทางอำเภอหลังล่างนะครับแต่ไม่ใช่หัวขบวนของกลุ่มฝนนะเป็นห่างๆเขาปัดเข้ามาคุณเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เห็นว่าอ๋อเป็นข้อความเสียงอ่ะสรุปเป็นคิวจากคุณสมพงษ์นี่แหละเอานะครับเพราะว่าถอดเกือบไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับ

0: คนทั้งบ้านรู้เหงาเปล่าเนี่ยช่วงโควิดไม่ได้เจอกันเลยนะนั่งใกล้ก็ไม่ได้นะ
1: น
0: ั
1: ่งได้โอ้นั่งได้แต่มีอะไรกั้นหน่อยไงเดี๋ยวนี้เขา
0: เวลามันคิดถึงว่ามันอยู่ใกล้กันก็อยาก
1: ใช่ไหมใช่ไหม

คนขี้เหงาในเวอร์ชันดึกดำบรรพ์บอยแบนด์นะครับบ่งบอกอายุเลยนะดึกดำบรรพ์มีใครบ้างมีคุณปั่นมีคุณชรัตมีใครอีกอันนี้ไม่ได้บอกไว้ ดึกดำบรรพ์แบนด์มีระดับอาจารย์คุณครูระดับรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะวงมารวมวงกันร้องเป็นไลฟ์สดเนาะ ยุคหนึ่งแหละคือศิลปินเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยพองานเขาน้อยเนี่ยเขาก็จะหาทางแบบเพื่อให้ FC หรือรุ่นใหม่เนี่ยจำเขาได้นะแล้วโซเชียลเริ่มมาใช่ไหมเขาก็เริ่มมีไลฟ์สดบ้างก็เป็นกำไรของคนดูไลฟ์สดนะไม่ใช่ไลฟ์สดแบบ2วันก่อนนะอันนี้หมายถึงศิลปินเขามาเล่นดนตรีแล้วก็มาคุยมาแจมกันแล้วก็เล่าเรื่องเก่าอันนี้มันมีช่วงหนึ่งผมจนติดของคุณเบิร์ดกับฮาร์ดมาไลฟ์สดทุกวันศุกร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่บางทีเนี่ยกว่าเขาจะเซตไลฟ์สดได้เนี่ยบางทีมันก็ดึกไปนะมันไปทับช่วงเวลาที่เราต้องดูอย่างอื่น เวลาของคนกรุงกับคนต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่นะครับเขาก็ไลฟ์ดึกหน่อยพูดถึงอันนี้พูดถึงดนตรีนะครับชอบดูไลฟ์สดนะฮะปลาสมโฮว่าอีกคนผมไม่คุ้นเลยจากไลฟ์สดแล้วครับดีเจไก่พอรู้ไหมเดี๋ยวผมค้นให้เหมือนที่เล่นกีตาร์ใช่ไหมแต่จริงๆคนอีตีกองข้างหลังนี่ก็คุ้นหน้าอยู่นะเดี๋ยวผมไล่ให้ไปตามดูให้มีใครบ้างนะครับถึกดำบรรพ์บอยแบนด์เดี๋ยวเขาลง

รายละเอียดไว้ไหมนี่สามคนอะไรนะนะมีไม่ได้บอกเดี๋ยวขอค้นให้แล้วกันมาที่มันมีสตริงอีกไหมนี่ส่วนใหญ่ขอเป็นแนวลูกทุ่งมานะคุณกุ๊กนี่ก็ลูกทุ่งเนาะคุณกอกอก็ลูกทุ่งนะครับแต่ผมอยากเติมอีกสักเพลงแล้วกันนะครับขออภัยนะฮะถ้าเป็นแนวสตริงเอาพอจะเปิดสตริงลูกทุ่งขึ้นเต็มเลยในเครื่องอืม

0: เลือดเย็นนะครับวงไมโครเป็นคิวเพลงที่เติมให้ที่ป๋าสมพงษ์ถามมาว่าอีกคนรู้ไหมนะครับไม่คุ้นเลยนะครับคนให้แล้วนะครับมี3คนเนาะดึกดำบรรพ์บอยแบนด์เป็นโปรเจกต์ของ3ศิลปินรุ่นใหญ่ระดับตำนานของไทยได้แก่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วคุณแต้มชรัตเฟื่องอารมณ์และคุณตุ่นพลเทพอ่านพลเทพหรือพนเทพน่าจะเป็นพลเทพตุ่นพลเทพสุวรรณบุญนะครับเป็นมือกีตาร์และโปรดิวเซอร์และเป็นนักแต่งเพลงนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมายนะครับสรุปก็จะเป็นผู้ทำงานโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นมือกีตาร์แล้วก็นักแต่งเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวไปเบรกครู่หนึ่งจักครู่เดี๋ยวมาช่วงหน้าแนวลูกทุ่งครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1-2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้นM-COT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

กวางจิรพันธ์นะครับชื่อเพลงรักเหลือเกินไม่ได้เดินด้วยกันนะฮะ10เมษายน26ก็ไม่นานเพลงนี้เนาะจากคุณกอกอขอเข้ามานะครับโอเคมาต่อที่เอาคิวที่ยังไม่ได้ฟังนะครับคุณกุ๊กขอเพลงของตั๊กแตนเข้ามาจัดไปครับ

รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งนะครับตั๊กแตนชลดาจากคุณกุ๊กขอเข้ามานะครับคิวใครทีนี้15:49 มาที่คิวคุณอ้อยแล้วกันคุณอ้อยขอเพลงนี้เข้ามาครับ

วิทไฮเปอร์นะครับวิทไลวิทไลหลายใจนะฮะไม่ได้ออกเสียงเต็มว่าวิทยาลัยวิทไลหลายใจจากคุณอ้อยขอเข้ามานะครับขอบคุณคร่าชอบมากเพลงนี้ชอบนะตอนเขาร้องอะไรเนี่ยตอนเขาร้องสดตามร้านอาหารจากใจคนเคยเป็นเด็กเสิร์ฟตามอินตามเนื้อเพลงเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมคิวใครต่อดีบางคิวเดี๋ยวไปต่อกันช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมเพลงให้เนาะนะฮะมาที่เอาเพลงที่มันประมาณสตอรี่ต่อเนื่องกันดีกว่านะครับเมื่อกี้วิทย์ลายหลายใจต้องต่อด้วยอารมณ์นี้

ก้องห้วยไร่นะครับไสวาสีบอทิมกันดังมากนะครับดังจนหลวงพ่อเอาไปเทศเลยเพลงนี้เดี๋ยวหนึ่งนาทีนะครับไปฟังเทศกันนิดนึงแล้วกัน

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.อสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลปลัดคลังมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลื้มประชาชนตอบรับดีมากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกว่าครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมาก30นาทีแรกลงทะเบียนถึง10ล้านคนจากที่เตรียมระบบรองรับ 300,000 คนต่อวินาทีและเตรียมพร้อมระบบให้รับ 700,000 คนต่อวินาทีก็ใช้ได้ทำให้การลงทะเบียนผ่านไปด้วยดีณเวลา 14:00 น.ลงทะเบียนแล้วประมาณ 23,200,000 คนเชื่อว่า30ล้านคนเพียงพอปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ถึงร้านค้า1ล้านร้านค้าเดิมต้องเข้าไปกดยืนยันจึงจะเข้าร่วมวันนี้มีร้านค้ายืนยันแล้ว 400,000 ร้านค้าเหลือ

กว่า 500,000 สิทธิ์ที่ยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันจึงขอให้เข้าไปกดยืนยันย้อนลงทะเบียนส่วนของประชาชนเริ่มนิ่งแล้วที่เหลือจะเก็บตกคนที่ยังไม่พร้อมหรือแอปเป่าตังยังไม่เรียบร้อยซึ่งเหลือ 800,000 สิทธิ์เชื่อว่าเพียงพอส่วนที่มีคำถามว่าทำไมไม่ให้เลยต้องเข้าไปลงทะเบียนนั้นเพราะมีเงื่อนไขโครงการที่ต้องเข้าไปกดยอมรับรอบนี้ไม่ต้องแย่งมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนในส่วน60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานแถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารโดยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์มีการไลฟ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งหลังมีผู้แจ้งแต่กว่าทางแพลตฟอร์มจะดำเนินการนำออกใช้เวลานานทำให้มองว่าหน่วยงานต้องยกระดับอย่างน้อยในเรื่องของการประกาศระดับกระทรวงภายใต้พรบ.คอมคอมพิวเตอร์ระบุว่าให้เวลาแพลตฟอร์ม24ชั่วโมงในการดำเนินการกับเนื้อหาผิดกฎหมายจะถือว่าไม่มีความผิดตนมองว่าต้องดำเนินการออกให้ไวกว่านี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทางเมตารวบรวมข้อมูลส่งให้เพิ่มเติมซึ่งพรุ่งนี้ตนจะไปพูดคุยกับเมตาเบื้องต้นยอมรับว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคหลังมีการปรับเกณฑ์ระเบียบหลังบ้านการที่หลุดออกไปได้คาดว่ามีการวางแผนทำเป็นระบบรู้การนำภาพวิธีหลบเลี่ยงหลอก AI ว่าเป็นเนื้อหาปลอดภัยใช้วิธีแทรกข้อมูลที่ไม่ผิดกฎสลับแทรกคลิปอนาจารเหตุผลที่แจ้งมาว่ามีคอนเทนต์ที่หลบกฎของชุมชนแต่สำหรับตนฟังไม่ขึ้นเพราะวันแรกมีการไลฟ์นานหลายชั่วโมงในการแก้ไขจะเร่งดำเนินการเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์รองโฆษกรัฐบาลโต้ครม.เงาปมจีนเทานอมินีย้ำรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างจริงก่อนฝ่ายค้านแถลงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายนอมินีว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่หลายประเด็นอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการนอมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศในกรณีนายซุนหมิงเฉินที่จังหวัดชลบุรีรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าแม้จุดเริ่มต้นจะมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำแต่รัฐบาลไม่หยุดเพียงคดีจราจรนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลเชิงลึกจนนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม11รายทั้งพลเรือนอดีตนายทหารเรือพร้อมตรวจสอบเส้นทางอาวุธสงครามการถือครองบัตรสีชมพูและขบวนการนอมินีทั่วประเทศขณะเดียวกันกรณีตำรวจอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วรัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดตำรวจทั้ง4นายที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้ออกจากราชการทันทีพร้อมดำเนินการอาญาอย่างเต็มที่ไม่มีปกป้องช่วยเหลือกันภายในองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกิน

0: านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ชัวก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลแชร์ว่าไขมันในเลือดสูงแทนที่จะหายามากินให้ปวดหัวตับพังก็หากระเทียมสดมากินวันละ10กลีบกินหอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัวหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับไขมันในเลือดสูงให้กินกระเทียมสดและหัวหอมจริงไหมครับ
7: ข้อมูลนั้นมีส่วนที่ถูกต้องบ้างนะคะแต่ว่ามีรายละเอียดไม่ครบอาจจะมีข้อควรระวังของอาหารบางอย่างกับโรคบางอย่างแต่ว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงไขมันในเลือดสูงก็มีหลายระดับถ้าหากว่าเป็นไขมันในเลือดสูงที่มีระดับสูงมากที่มากกว่า190มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรโดยทั่วไปเนี่ยควรจะพบแพทย์นะคะ
6: ข้อความที่แชร์กันนี้อยู่ในข้อ1ของข้อความชุดโรงพยาบาลธรรมชาติซึ่งชัวร์ก่อนแชร์จะทยอยนำเสนอจนครบทั้ง22ข้อรอคอยติดตามกันนะครับกระเทียมช่วยอะไรได้บ้างครับ
7: กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่มีการศึกษามากจนกระทั่งมีลักษณะของการเอาหลายข้อมูลหลายการศึกษาเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวมกันก็จะพบว่าการกินกระเทียมก็มีส่วนในการที่จะช่วยลดไขมันในเลือดได้แล้วก็เช่นเดียวกันกับในส่วนที่เป็นหอมหัวใหญ่เพราะว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันมีการศึกษาแต่ว่าก็จะน้อยกว่ากระเทียมค่ะอันนี้ก็พบว่าสามารถที่จะช่วยลดไขมันในเลือดได้
6: เขาบอกให้กินกระเทียมวันละ10กลีบ
7: ที่บอกมาว่าให้กินถึง10กลีบในการศึกษาเนี่ยไม่ได้ยืนยันจำนวน10กลีบโดยการศึกษาส่วนใหญ่จะบอกว่ากินอยู่ที่5กรัมก็สามารถที่จะช่วยลดได
6: ้แต่การกินกระเทียมสดพร้อมกับยาก็มีข้อหน้าเป็นห่วง
7: คนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงบางคนอาจจะมีการรับประทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยซึ่งพบว่ากระเทียมเนี่ยทำให้ริมเลือดไม่แข็งตัวหรือละลายในส่วนนี้ดังนั้นคนที่กินยาในกลุ่มที่ละลายริมเลือดการกินกระเทียมเนี่ยอาจจะเป็นเสริมฤทธิ์ทำให้การยาละลายริมเลือดมีคุณสมบัติที่มากขึ้นก็อาจจะเกิดอันตรายได้ทำให้เกิดอาการเลือดออกได้ง่ายอันนี้ก็ควรที่จะระวัง
6: นอกจากเสริมฤทธิ์กระเทียมยังมีส่วนยับยั้งยา
7: ในทางกลับกันกระเทียมนี่เองนะคะก็อาจจะไปมีผลในการยับยั้งการดูดซึมของยาบางอย่างที่คนทั่วไปอาจจะกินอย่างเช่นคนที่เป็นวัณโรคอาจจะกินยาบางชนิดรวมทั้งยาช่วยนอนหลับหรือว่ายารักษาพวกเชื้อราในบางอย่างดังนั้นการกินกระเทียมถ้าหากว่ามีการรับประทานยาอื่นเป็นประจำอยู่แล้วเนื่องจากโรคอื่นเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังให้มาก
6: ในที่แชร์กันเขาบอกให้กินกระเทียมแทนยาพอได้ไหมครับ
7: ถ้าคนที่กินยาที่มีไขมันในเลือดสูงในทั่วไปแล้วเนี่ยควรจะแจ้งให้คุณหมอทราบว่าต้องการที่จะรับประทานกระเทียมแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่ามันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับยาตัวอื่นซึ่งกระเทียมอาจจะมีผลในการที่จะไปเสริมฤทธิ์ของยาหรือไปลดการดูดซึมของยาแต่สำหรับคนที่อาจจะตรวจร่างกายเป็นประจำปีนะคะแล้วพบว่ามีระดับของไขมันในเลือดสูงอาจจะสูงไม่มากแล้วก็อาจจะยังไม่ได้รับประทานยาแล้วก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการรับประทานยาอื่นเป็นประจำอยู่แล้วก็อาจจะลองรับประทานกระเทียมเนี่ยได้ซึ่งโดยทั่วไปกระเทียมสดเนี่ยประมาณ5กรัมนะคะก็คือประมาณ1ช้อนชาเนี่ยก็อาจจะช่วยในการที่จะควบคุมระดับของไขมันในเลือดได้อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับของไขมันในเลือดสูงก็จะมีส่วนอื่นด้วยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีขึ้นการหลีกเลี่ยงอาหารทอดต่างๆก็จะช่วยทำให้การควบคุมของระดับของไขมันในเลือดดีขึ้น
6: ส่วนหัวหอมใหญ่ล่ะครับ
7: หอมหัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ในพืชตระกูลเดียวกันกระเทียมก็มีการศึกษาที่ให้ผลในทำนองเดียวกันนะคะว่าอยู่ที่ประมาณครึ่งลูกนะคะจะมีฤทธิ์อาสาสำคัญพอๆกับกระเทียม
6: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ

0: เห็นด้วยที่จะมีการแชร์ต่อนะคะเนื่องมาจากไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะยังมีส่วนที่ควรจะระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าหากว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและโรคหลายอย่างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อได้รับการรักษานะคะก็ควรจะรับประทานยาเนี่ยให้เป็นประจำแล้วก็การบริโภคของอาหารบางอย่างซึ่งอาจจะมีผลดีต่อสุขภาพก็ตามเนี่ยก็ยังต้องเน้นเรื่องของการที่ได้รับอาหารที่ครบถ้วนสมดุลตามความต้องการของร่างกายนะคะการบริโภคอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณที่มากเกินไปในบางช่วงก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะจึงเห็นว่าไม่ควรจะแชร์ต่อนะคะเพราะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mpot Radio Go Green
3: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network
2: Of music by DJ Kai Kai DJ Kai Kai
5: Kai
6: Kai
7: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3เนาะนะชั่วโมงที่3ในภาคบันเทิงกับช่วงของ DJ ไก่นะครับมาส่องฝนฟ้ากันนิดนึงนะครับดูภาพกว้างนะครับ อุบลเนี่ยยังนะฮะยังไม่มีอะไรนะครับถ้านับว่ามีก็คือช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเนาะอยู่แถวบุญทลิกแล้วก็ไหลออกไปสปป.ลาวแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับฝั่งสปป.ลาวเนี่ยก็บางลงแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่โซนเขตที่เป็นเขตเมืองอ่ะส่วนที่ตกจะอยู่เป็นโซนแนวเทือกเขามากกว่านะฮะที่บอกว่ามีทิศใต้ของบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยก็เดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวเมาใช่ไหมมันไม่ขึ้นมามีก็อยู่แอเรียเดิมๆนะครับก็คืออยู่ด้านทิศตะวันออกของสระแก้วเข้ามาในกัมพูชานะครับมันไม่ค่อยเคลื่อนเท่าไหร่มีเคลื่อนก็นี่แหละนะครับที่ก่อตัวอยู่โคราชนะครับเคลื่อนเข้ามาบุรีรัมย์นะครับในรอบ1ชั่วโมงเนี่ยผ่านเพิ่งข้ามมาได้1อำเภอเองไม่ค่อยขยับเหมือนกัน1อำเภอ2อำเภอนะยังอยู่บุรีรัมย์นะครับยังไม่มาซีกตะวันออกของบุรีรัมย์เลยนะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนป๋าสมพงศ์บอกว่าข่าวจริงไหมครับอะไรนะที่ไลฟ์สดคู่รักอะไรอย่างนี้เหรอผมไม่แน่ใจนะจริงหรือไม่จริงนะครับทำไมหนังสือพิมพ์อื่นเขาไม่ลงอ่ะเดี๋ยวถ้าจริงเนี่ยไอสื่อใหญ่มันต้องลงแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวเช็คให้นะครับผมยังไม่ยืนยันเนี่ยสื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่ค่อยฟันธงเท่าไหร่อาจจะจริงหรือไม่จริงอาจจะเอาเป็นข่าวเก่ามาใส่ข่าวใหม่อย่างนี้นะครับบางทีคนอยู่ในภาพอาจจะเสียชื่อเสียงก็ได้นะแต่ที่แน่ๆตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะเดี๋ยวตำรวจไซเบอร์บอกว่าเขาใช้วิธี สตรีมสตรีมโดยไม่ใช่ตัวแพลตฟอร์มไลฟ์สดเองนะครับใช้สตรีมก็คือเหมือนมีต้นฉบับอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เอาอาจจะสดหรือไม่สดนะเอาเข้าสู่ระบบสตรีมแคปเจอร์เรียบ

ไอดินอภินันนะครับกีตาร์หยอกสาวนะครับเป็นคุณสัมพันธ์ขอเข้ามานะครับส่วนคุณอ้อยนั้นบอกว่าอ๋อคุยเรื่องอะไรเนี่ยเห็นเพื่อนโพสต์เมื่อวานตอน 17:30 วันนี้เห็นเขาว่าเมื่อบ่าย 3 ค่ะแต่ไม่เห็นคลิปค่าคงจะไม่แชร์กันเหมือนก่อนค่ะผิดกฎหมายและผิดกฎชุมชนอ้อยเห็นแค่ผ่านตาหือรีบๆเปิดผ่านไปแต่แชร์เยอะมากวัน2วันแรกเดี๋ยวเจอตำรวจก็คงเงียบๆไปว่าสิเข้าไปเบิงอยู่ย่านหมู่แคปหน้าจอมาแบ็กเมย์ขอเบียร์ด้านมูแคปว่านิมิตเจ้าเป็นผู้เข้าร่วมชมแม่แบกเม่ขอเบียร์เพื่อนใจลา

เราก็แบ็คคืนไปเลยอ่ะไหนๆก็ถามเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเจอตัวการไหมนะครับซึ่งเอาข้อมูลที่ทางผมจะเรียกอะไรดีตำรวจไซเบอร์แล้วกันนะ DE เนี่ยเขาแถลงก่อนหน้านี้สัก2ชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับแถลงบลาบลาบลาบลานะประมาณว่าหารือกับ Meta Thailand นะครับ Meta Thailand ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เขาหารือกันก่อนนะฮะทีนี้การตรวจสอบเนี่ยพบการไลฟ์สดลักษณะลามกอนาจารรวมอย่างน้อย5บัญชีนะครับคร่าวๆก่อนนะบางท่านอาจจะไม่ได้ดูอันเดียวกันหรือมันเป็นลิงก์อันเป็นลิงก์เป็นภาพต้นฉบับอันเดียวกันแล้วไปออก5บัญชี5 user อย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็ศูนย์เฝ้าระวังของตำรวจสอบสวนกลางศูนย์เฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์ตรวจพบการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวรวม33บัญชีในวันเกิดเหตุนะครับและวันถัดมาเนี่ยคือมันมีเหตุ2วันเนาะวันถัดมามีเพิ่มขึ้นมาอีก2บัญชีนะโดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นบัญชีอวตารใช้ภาพคนอื่นภาพคนอื่นหรือสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้บัญชีอวตารนะครับนอกจากนี้ยังพบการแนบลิงก์ระหว่างการไลฟ์นะครับช่วงไลฟ์เนี่ยมีแนบลิงก์ที่เข้าข่ายฟิชชิงเพื่อหลอกลวงหรือขโมยข้อมูลผู้ใช้งานรวมถึงมีการนำเนื้อหาไปเผยแพร่ซ้ำในเว็บไซต์ลามกนะครับตำรวจนี่ก็เก่งแล้วตามไปถึงนู่นเลยนะและใช้เป็นช่องทางโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนตัวบุคคลเบื้องหลังทั้งหมดสืบสวนตัวบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ตัวตนและขยายผลโดยยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับมันแฝงมาด้วยภัยร้ายไซเบอร์เลยนะมีแนบลิงก์มาด้วยมันหลายบัญชีนี่ในวันเกิดเหตุแล้วข่าวเมื่อเช้าสายๆไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกสายๆเนี่ยนะมีอินฟลูท่านหนึ่งบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับลามกแล้วนะจะมีบริษัทหนึ่งเนี่ยมาจ้างให้อินฟลูเนี่ยเล่นตามบทเหมือนเขียนบทเป็นทำอะไรก็ตามเนี่ยให้คนมาตามเยอะๆพอมียอดคนตามเยอะบริษัทนั้นจะยึด Facebook ว่าอย่างนั้นเอาไปเป็นของตัวเองโอ้จังสิกับมีแล้วมันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายคนจีนด้วยนะครับโดยว่ายึดไปแล้วเอาไปใส่ภาษาจีนอะไรเนี่ยไปสื่อสารกับคนจีนอีกทีนะซึ่งจีนจะจริงๆจีนเขาไม่ได้เล่น Facebook ใช่มั้ยหรือเล่นอยู่ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน อ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับผมขายของก่อน เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับขนาด 2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุนะครับถึง 50,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุม

ได้นะครับกันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นี้นะครับตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1เขาแถมให้ฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทนะครับกดโทรสั่งซื้อได้เลยที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ชื่อเพลงหม้อหุงข้าวนะครับโดยโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งพันธ์วรการนะครับเป็นป่าสมพงษ์ขอเข้ามาคุณสัญชัยโอ้พี่ใหม่แล้ววันนี้ไปหวานข้าวมาแดดร้อนมากเลยไม่น่าจะมีมั้งแถวเลิงนกทาวันนี้ขอเพลงของสะพานไม้ไผ่ของอิลสลิกวันนี้เบิ้ลสตริงมาแล้วครับคุณสัญชัยเอ้าก่อนหน้าดาขอไปแล้วเนาะคุณน้องเตยบอกว่าอย่างามหลายหลาโอ๊ตสุภกิจต้นแก้วสวัสดีค่ะพี่ไก่ขอฟังเพลงหน่อยค่ะให้ทุกคนฟังด้วยกันพิเศษบอสเฟรมแม่เรพี่ราณีแม่น้อยพี่นาโมสารวัตรโฮมพี่บาสพี่ออยให้พี่ปามี่นนเอ็กซ์พี่ก๊อตเบกบูมจุ๊บๆครูจินจังนะครับบอกชื่อเพลงมาแล้ว16:37ไปเบรกกันก่อนครู่หนึ่งเนาะบางทีเราก็ใช้เอ๊ะทำไมเพลงฟังแวบๆเบรกละบางทีก็คุยเยอะไปนะตอนต้นชั่วโมงก็คุยอากาศมากลางๆก็คุยเรื่องอะไรนะไลฟ์สดเดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโปรเซ

0: ติดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

บอโสดบออนุญาตให้จีบนะครับปลายกนกพรจากหนุ่มมอสขอเข้ามานอคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนะครับ90บาทคือความแรงของน้ำนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะครับและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับโหมดโฟมเนี่ยสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008ฮะขอย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

เป็นคิวจากน้องเตยขอเข้ามานะครับยาง่ามหลายหลาโอ๊ตสุภกิจต้นแก้วเนาะนะฮะน้องเตยขอเข้ามานะครับมีข้อความเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดนึงหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะฮะและอีกหลายๆไข้นะที่มากับยุงเนี่ยนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเรานะครับหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าบ้านเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยบินเข้ามาใกล้แล้วจะโดนพัดลมเนี่ยดูดลงไปในเครื่องบินออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีพอดูดลงไปเนี่ยจะมีตะแกรงกันไว้2ชั้นนะครับออกมาไม่ได้แต่เข้าได้นะโดนดูดเข้าไปที่สำคัญข้อดีคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็ตัวเครื่องสมาร์ทการ์ดนี่1เครื่องสามารถใช้งานได้ครอบคลุมถึง100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านก็ปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นกดโทรสั่งซื้อมาเลยที่026660008026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นน้องเตยพี่มาบอกว่าอาชีพหมอลำก็ลำบากเหมือนกันนะคะเล่นกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็อดหลับอดนอนอย่างนี้แหละแต่ก็สู้ค่ะพี่ไก่เฮ้อแล้วก็ส่งรูปมา

ป้าดนี่หัวเพิ่นบ่รูปน้องเตยละเนี่ยอย่าบอกเด้เจ้าของเป็นนางเอกหมอลำบ่ป้าดนี่แต่งเต็มเครื่องเต็มยศเต็มยศแต่งเครื่องเต็มยศโอ้นะฮะคุณตันสู่ส่งเป็นคลิปอะไรมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้กดเข้าไปดูนะขออภัยบอกว่าตามนั้นแหละวันนี้เขาเพิ่งให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนาเป็นต้นไปกี่ล้านคนแล้วตอนนี้จำกัดสิทธิ์ด้วยนะไม่ทันก็รอโครงการต่อไปแล้วก็พิมพ์มาอีกส่งมาอีกรูปหนึ่งตอนนี้รถติดขนาดผมว่ารถมันเยอะขึ้นนะเช้าๆนี่อู่รถเยอะมากนะครับส่วนคุณอ้อยบอกว่าไม่ต้องอ่านนะครับประมาณว่าแต่งกวีอะไรเนี่ยใน AI ให้ AI แต่งกวีอ๋อหาในสร้างรายได้ว่าอย่างนั้นเนาะในแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับ2ปีได้ประมาณนี้โอ้ดีใจด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างยาวผมไม่ได้อ่านตามนะครับขออภัย เวลาเหลืออยู่1นาทีนิดๆ นะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ข่าวต้นชั่วโมงเนาะมันจะมีคิวหนึ่งไปอยู่ช่วงหน้าผมไม่รู้ว่ามันจะเปิดลูกทุ่งหรือสตริงเอาเปิดช่วงสตริงแหละนะครับที่ขอเข้ามาเดี๋ยวเราไปที่ข่าวต้นชั่วโมงจักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลผู้บัญชาการทหารบกสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาผงะเจอกองอุจจาระรั้วลวดหนามพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ห้วยตามาเรียเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกัมพูชายิงปืน9นัดเนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำโดยระบุว่าข่าวสารลักษณะดังกล่าวยังพบในหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีแนวทางในการประสานงานทางนี้ต้องดูว่าเกินระดับหรือไม่อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นทหารกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ในพื้นที่ที่ไม่อยากให้มีการเผชิญหน้าหากเข้ามาใกล้พื้นที่แต่ละหน่วยงานจะมีวิธีการแจ้งเตือนว่าจะมีการใช้อาวุธโดยที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชายังมีการใช้อาวุธซึ่งไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้สำหรับในพื้นที่ห้วยตายมาเรียเสียงอาวุธปืนที่ดังขึ้นทำให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความไม่เรียบร้อยของทหารกัมพูชาซึ่งบางครั้งต้องการก่อกวนเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้วัตถุประสงค์คือทำให้เกิดเสียงไม่ประสงค์ถึงชีวิตและทรัพย์สินแต่หากเมื่อใดที่มีการใช้อาวุธมีเป้าหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียต่อประชาชนหรือกำลังพลจะมีการตอบโต้อีกลักษณะหนึ่งหากฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนฝ่ายไทยจะปรามด้วยการยิงเตือนไม่เกิน5นัดไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดเหมือน

ับที่ฝั่งกัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดยอมรับว่าการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชามีหลายรูปแบบเช่นการขับถ่ายอุจจาระตามแนวรูลวดหนามถือเป็นการยั่วยุและก่อกวนเพื่อมุ่งหวังอยากเห็นปฏิกิริยาของฝั่งไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ฝ่ายไทยต้องตอบโต้ในระดับที่เหมาะสมวันนอหารือทูตมาเลเซียฟื้นเจรจาสันติสุขปลายมิถุนายนนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือกับนายดาตุกวันไซดีวันอับดุลลอเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นการเข้ามาเยี่ยมคารวะพร้อมคณะเพื่อแสดงความยินดี

0: พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะช่วยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่างหากได้รับความร่วมมือจะทำให้การเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขน่าจะเป็นความคืบหน้าส่วนความคืบหน้าการเจรจาสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการเจรจาน่าจะมีความชัดเจนหลังจากหยุดชะงักไป2ปีคาดว่าจะเกิดขึ้นในมิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการพูดคุยระดับการพูดคุยที่มีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยากให้การพูดคุยจบและเกิดสันติสุขในช่วงรัฐบาลนี้คสมกและรฟท.เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ8รายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.ยังคงติดตามสถานการณ์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมอาการปลอบขวัญมอบกระเช้าเพื่อเป็นกับขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและพนักงานที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆรวม8ราย6โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลคาเมเลียน3รายโรงพยาบาลวิภาราม1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1รายโรงพยาบาลรามาธิบดี1รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย1รายและโรงพยาบาลเพชรเวช1รายผู้อำนวยการขสมก.พูดคุยสอบถามความคืบหน้าแนวทางการรักษาร่วมกันกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่าขสมก.พร้อมรับผิดชอบดูแลเยียวยาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประโยชน์ประกันภัยทั้งหมดโดยจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวผู้บาดเจ็บนอกจากนี้จะตั้งทีมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ละรายอย่างใกล้ชิดในทุกมิติจนกว่าจะหายเป็นปกติและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
11: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
10: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้รูปเปอร์ฟิสโคลในน้ำครีมแตงโม Sista ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ชัวก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนำผู้ใช้รถยนต์ถึงวิธีการสตาร์ทรถยนต์เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
7: หืมชัวเหรอ
6: เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับที่ปรึกษาสมาชิกอุ่นใจใกล้ช่างครับวิธีการสตาร์ทรถเมื่อแบตเตอรี่อ่อนแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
8: วิธีนี้เป็นวิธีที่อันตรายครับไม่แนะนำเลยสายที่เขาปลดออกนั่นคือสายของมอเตอร์สตาร์ทโดยตรงโดยปกติแล้วจากสวิตช์แจเราเนี่ยจะผ่านเขาเรียกรีเลย์สตาร์ทรีเลย์สตาร์ทก็คือมีหน้าที่ต่อสายไฟเส้นที่เราเอามาแตะนี่นะครับแตะไปโซลินอยด์เนี่ยผ่านคอนแทคมามันจะทำให้รีเลย์เนี่ยลดการกินกระแสไฟฟ้าลงเนื่องจากสวิตช์แจเราเนี่ยผ่านขดลวดรีเลย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันจะกินกระแสน้อยในระบบปกติในคลิปที่มันติดได้เพราะว่าเนื่องจากแบตเตอรี่ยังมีไฟเพียงพออยู่ที่จะทำให้มอเตอร์สตาร์ทนั้นหมุนนะครับถ้าแบตเตอรี่หมดไม่มีทางติดได้ครับการที่ไม่มีแบตเตอรี่เลยเนี่ยมันไม่ติดเพราะอะไรนะครับเนื่องจากมอเตอร์สตาร์ทนี่กินกระแสสูงนะครับที่เราเห็นนั่นคือเป็นตัวแค่เปิดสะพานไฟนะครับนำสะพานไฟเข้าไปต่อเฉยไอตัวกินกระแสใหญ่คือตัวมอเตอร์สตาร์ทซึ่งมันกินกระแสอย่างเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย70แอมป์ถึง100แอมป์นะเครื่องยนต์เบนซินก็ประมาณ60ถึง70แอมป์เพราะฉะนั้นแล้วการกินกระแสสูงเนี่ยแบตเตอรี่จะต้องใช้พลังงานเยอะที่สุดจึงสังเกตได้ว่าในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยไฟทุกดวงในรถจะดับหมดเขาถึงห้ามเปิดแอร์ห้ามเปิดไฟหน้าไว้นะครับอันนี้คือเหตุผลคือต้องการเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยไปให้มอเตอร์สตาร์ทหมุนเครื่องยนต์ครับ
6: ซึ่งผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังนี
8: ้การที่ต่อแบตเตอรี่ตรงเนี่ยเนื่องจากสายนี้มันมีขั้วพลาสติกอยู่ไอ้ขั้วโลหะมันจะอยู่ลึกมันจะเกิดการอาร์คขึ้นเพราะกินกระแสสูงอาจจะทำให้สายเส้นนั้นชำรุดเสียหายได้ครับเนื่องจากรถยนต์ทุกวันนี้มันมีกล่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สัญญาณสตาร์ทหรือสัญญาณที่เราต่อไปมอเตอร์สตาร์ทนี่แหละไปใช้ในระบบต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดการอาร์คหรือการกินกระแสสูงเนี่ยอาจจะทำให้กล่องคอมพิวเตอร์พวกนั้นชำรุดได้ครับอย่างอื่นที่เสียหายแน่ๆคือขั้วมอเตอร์สตาร์ทที่เราจิ้มนะครับที่เราไปแตะมันจะเกิดการอาร์คนะครับขั้วโลหะอาจจะเกิดรอยไหม้เมื่อต่อกลับไปมันอาจจะใช้งานไม่ได้ครับ
6: ที่ปรึกษาสมาชิกอุ่นใจใกล้ช่างยังอธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี้ครับ
8: ถ้ารถยนต์เราเป็นระบบสต็อปสตาร์ทหรือมีปุ่มสตาร์ทไม่แนะนำให้ทำเลยครับเพราะจะเกิดข้อผิดพลาดข้อเสียหายเยอะนะครับเช่นกล่องควบคุมการสตาร์ทสวิตช์สตาร์ทด้วยเพราะว่าสายสตาร์ทอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าสายสตาร์ทเนี่ยมันต่อไปยังคอมพิวเตอร์อื่นๆอีกมากมายในรุ่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วการที่เกิดการอาร์คทำให้กล่อง ECU เนี่ยในระบบที่ต่อไปยังมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยต่อพ่วงมาจากสัญญาณสตาร์ทเนี่ยมันเสียหายไปด้วยซึ่งจะเกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวงแล้วก็เราต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการซ่อมครับแล้วแต่กล่องคอมพิวเตอร์ครับแต่หลักหมื่นแน่นอนครับถ้าเสียจากเดิมที่แบตเตอรี่ลูกละ 2-3,000 บาทก็กลายเป็นหลักหมื่นหรือ 20,000 ได้ในกรณีที่กล่องคอมพิวเตอร์หลายใบมันเสีย
6: แล้วสายที่เห็นในคลิปนี้มีอยู่ในรถทุกยี่ห้อมั้ยครับ
8: สายมอเตอร์สตาร์ทเส้นในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับไม่ได้มีทุกยี่ห้อนะครับเป็นบางยี่ห้อเท่านั้นที่ปล่อยรอยไว้ที่เห็นบนกล่องปลิวแล้วสามารถปลดออกได้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใต้กล่องปลิวครับมันจะมองไม่เห็นครับไม่สามารถปลดได้ครับอันนี้วิศวกรแต่ละบริษัทก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกัน
6: หากปัญหาที่ทำให้สตาร์ทไม่ติดนั้นมาจากแบตเตอรี่ออนควรปฏิบัติดังนี้
8: จากคลิปวิดีโอครับวิธีที่ง่ายสุดเมื่อเจอแบตเตอรี่อ่อนและสตาร์ทดังแชะไม่ติดเนี่ยอันดับแรกคือถ้าผู้ใช้รถมี power bank ซื้อ power bank ติดตัวไว้ก็จะเป็นการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดเมื่อแบตเตอรี่อ่อน power bank ที่ใช้กับรถยนต์โดยเฉพาะนะครับที่ให้แบบสตาร์ทรถยนต์เบนซินและดีเซลนะครับให้เลือกดีเซลเป็นหลักเพราะว่ากับดีเซลกินกระแสเยอะกว่าฉะนั้น power bank เราก็ต้องมีขนาดที่โตกว่าหน่อยนะครับโตกว่าของเครื่องเบนซินเพราะเครื่องเบนซินสตาร์ทกินกระแสน้อยกว่าเพราะถ้าดีเซลได้เบนซินก็ได้ครับ power bank ทีนี้ราคาถูกแล้วครับหาติดรถไว้ครับ2ก็คืออาศัยเพื่อนร่วมทางหรือเพื่อนที่อยู่ใกล้มาพ่วงแบตเตอรี่สตาร์ทกันจะดีกว่าครับหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ในกรณีที่แบตเตอรี่นั้นเห็นว่าพังแล้วชำรุดแล้วแต่บางครั้งมันไม่ชำรุดเพราะว่าเราไปเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนโดยที่เราลืมปิดหรือเปิดไฟหน้าทิ้งไว้นะครับ
6: ดังนั้นสรุปแล้ววิธีการสตาร์ทรถยนต์เมื่อแบตเตอรี่อ่อนแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
8: เป็นอันตรายมากครับในกรณีที่เราไปตอบตามคลิปเข้านะครับเพราะถ้าจะเกิดความเสียหายยังไงหลวงถ้ากรณีที่เกิดการช็อตหรือการอาร์คขึ้นมานะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะง่ายกว่าหรือพ่วงสตาร์ทจะง่ายกว่าไม่ควรแชร์ต่อครับ
6: คำแนะนำที่ผิดๆอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายที่มากกว่านะครับ
5: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
9: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POD Radio Go Green
2: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำสอนพ่อใส่กล้าวใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network
5: Of music by DJ Kai Kai DJ Kai Kai
6: Kai
7: Kai
8: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่4นะครับชั่วโมงที่4ยังแดดแจ่มฟ้าแจ่มอยู่เลยนะชั่วโมงนี้เปลี่ยนแนวกลับมาฟังแนวสตริงนะฮะสากลอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาแอบดูฝนกันนิดนึงเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยนะครับชั่วโมงนี้คือกลุ่มทางสปป.ลาวเนี่ยแทบจะไม่มีผลกับเราแล้วมันเลื่อนห่างออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลุ่มทางกัมพูชาด้านทิศใต้เนี่ยก็เหมือนจะไม่ค่อยเลื่อนขึ้นมานะครับจะมีอันนี้แหละแถวโคราชบุรีรัมย์ลองดูนะ1ชั่วโมงเขาเลื่อนมาได้อยู่1อำเภอเท่านั้นเองนะครับตกอยู่แอเรียเดิมๆยังอยู่ในบุรีรัมย์อยู่เลยนะตอนนี้ตกอยู่อำเภอเมืองประมาณอำเภอเมืองบุรีรัมย์1จุดแล้วก็ลงมาทางชำนิทางลำปลายมาทางประโคนชัยนะครับนิดหน่อยเนี่ยยังไม่เข้าสุรินทร์เลยนะยังอยู่ ชั่วโมงหนึ่งยังอยู่แอเรียเดิมๆก็น่าจะโล่งเนาะวันนี้แต่เมฆมันเข้ามาหน่อยๆนะครับเป็นเมฆที่พาดมาจากสปป.ลาวมันทำให้ดูครึ้มๆนิดหนึ่งจากฟ้าใสๆเริ่มมีเมฆแล้วเดี๋ยวขอเช็ครอบค่ำจะมีโอกาสไหมอำเภอล่างๆมีสิทธิ์เดี๋ยวนะเนี่ยมันมีหางเมฆจากที่มันตกอยู่สปป.ลาวนะครับแล้วหางเมฆมันปัดเข้ามาเนี่ยปกคลุมแถวสิรินธรมาถึงตอนล่างของพี่บูนนิดหนึ่งอันนี้ไม่รู้จะพัฒนาเป็นฝนไหมแล้วก็แถวน้ำยืนนะครับมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในกัมพูชาแล้วมันไปรวมกับหางเมฆจากสปป.ลาวเนี่ยมันก็ปกคลุมแถวน้ำยืนนิดหนึ่งนอกนั้นดูโล่งๆนะหรือมันอาจจะเกิดช้าหรือเปล่านะครับแต่เปอร์เซ็นต์ของวันนี้ตามกราฟของอุตุเดี๋ยวดูนิดนึง25มีเปอร์เซ็นต์อำเภอซีกตะวันออกล่างๆนะครับเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อเช้าก็จัดไปแล้วนี่ภาคเที่ยงภาคเช้าโอเคเนาะคุณเดี๋ยวนะมีเติมเพลงเข้ามาอันนี้ดูแล้วเฮียแป๊ะนะครับเฟรดเด็ดอลันวอล์กเกอร์ขอบคุณครับฝากบอกป๋าสมพงษ์ด้วยผมมีลิงก์นะนี่พูดเรื่องอะไรเรื่องหวยเหรอครับพูดเรื่องหวยเหรอ ผมจบป.2 เฮียแป๊ะพี่มานะผมจบป.2ก็คิดว่าพ่อได้เลขน้ำเขาอยู่เลยสละสิทธิ์ไม่พลัสกับเขาครับคืออะไรเนี่ยคืออะไรนอนฟังเพลง ที่ตอนเที่ยงเฮียแป๊ะบอกไม่เข้าใจใช่ไหมผมอธิบายตอนบ่ายโมงเฮียแป๊ะเข้าใจไหม ก็มันเราก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่เราได้อยู่นะครับใช้สิทธิ์สักครั้งสองครั้งก็คุ้มแล้วนะครับ หนุ่มมอสบอกว่าช่วงสตริงขอเพลงจังหวะหัวใจบี้สุกริตครับนะครับคือ เราอธิบายไปตามภาพอินโฟกราฟิกนะแต่ภาพมันใส่มาไม่ครบคือหลังๆมันจะมีคนทำมาแหละก็คือเราทำไมเราออก133รัฐบาลออก200เราก็นึกว่าเราออกมากกว่าครึ่งใช่ไหม133กับตัวเลข200จริงๆมันต้องเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะ300กว่าบาทหมายถึงสินค้าละสมมุตินะครับวันนั้นเราซื้อ300กว่าบาทรัฐจะช่วยให้200แล้วกันที่เหลือคุณควักเองควักเองก็เหลืออยู่133บาทแล้วก็ควักอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็น60-40มองในมุมนี้นะครับแต่สินค้าที่คุณจะได้คือวันนั้นคุณได้ซื้อ333บาทประมาณนี้นะก็ด้วยอินโฟกราฟิกบางคนไปเห็นแล้วผมเห็นตอนแรกผมก็เข้าใจแบบเฮียแป๊ะมั้งว่าเอ้ารัดออกตั้ง200เฮาออก130กว่าเอ้าเรานึกว่าเราไปหารครึ่งกับของรัดอีกนะมันเป็น2ทบเนาะอ้าวตัดเรื่องนี้ไปนะครับมาที่คิวจากคุณสัญชัยนะครับคุณสัญชัยขอสะพานไม้ไผ่บอกว่าของอิวสลิกผมหาของอิวสลิกไม่เจอนะครับขออภัยด้วยนะฮะมีตะปู่จานร้องมีคัฟเวอร์ท่านอื่นด้วยใช้ชื่อว่าอะไร VXR อะไรนี่เอาปู่จานแล้วกันเนา

0: 966649แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0868251444ครับโอ้โหกว่าจะเจอ
1: จะพาไปวัดนางพญาด้วยดิ
0: เข้าวัดใหญ่ก่อนพี่เบสารแล้วก็ข้ามฝั่งมาวัดนางพญาอยู่ติดๆกันฮะมีถนนกั้นตรงตลาดนิดเดียวแล้วก็เข้าสู่วัดนางพญานะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งข้ามฝั่งของแม่น้ำน่านข้ามสะพานในเรศวรไปผ่านจวนผู้ว่าราชการพิษณุโลกนะฮะแล้วก็จะถึงพระราชวังจันทร์ตอนที่ยังไม่เจอว่าพระราชวังจันทร์อยู่ตรงไหนฮะพี่เบสารตรงนั้นเป็นโรงเรียนชายฮะพิษณุโลกพิทยาคมปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นโค้งน้ำไงพี่เบสารพอในช่วงอดีตเนี่ยน้ำน่านล้นตลิ่งใช่ไหมฮะมันก็เอาตะกอนดินมาทับถมเหมือนกับเชียงใหม่ฮะเมืองเก่าเชียงใหม่ที่น้ำทับถมกันจนรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นจนหลงลืมกันไปว่าตกลงพระราชวังจันทร์อยู่ตรงไหนปรากฏว่าโรงเรียนชายเนี่ยไปสร้าง
1: คือปกติแล้วควรจะต้องอยู่ริมน้ำแต่กลายว่าห่างจากแม่น้ำไปเลยใช่ไหม
0: เอาอยู่ใกล้ๆแม่น้ำนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตะกอนดินมันทับถมจนมองไม่เห็นเลยว่าเป็นสภาพของวังโบราณเนี่ยพี่ไพศาล
1: มันเป็นพื้นที่วังจมไปอยู่ข้างล่าง
0: จมไปหลายเมตรเลยครับจนโรงเรียนตั้งมาโอ้โหหลายสิบปีนะแล้วจะมีการขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพราะว่าเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นชุมชนอยู่ตรงรอบพระราชวังจันทร์มากขึ้นใช่ไหมครับจะไปทำห้องน้ำของโรงเรียนใหม่ก็เลยไปขุดเพื่อจะวางเสาเข็มพี่เบสารพอขุดลงไปไปเจอยอดกำแพงเมือง
1: ครับอ๋อไปเลยคราวนี้ก็เลยครับทำสำรวจกันครั้งใหญ่เลย
0: สำรวจครั้งใหญ่เลยครับ
1: แล้วต้องย้ายโรงเรียนออกไป
0: ก็ต้องย้ายโรงเรียนออกไปนอกเมืองย้ายทั้งโรงเรียนเลยครับแล้วก็พอลื้อสนามฟุตบอล
1: พิษณุโลกพิทยาคมไปอยู่ไหนตอนนี
0: ้ไปอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยมอในเลสวนฮะ
1: โอ้ก็ออกไปทางนู้นเราจะไปทางสุโขทัยใช่ไหม
0: ออกนอกเมืองไปนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าตรงสนามฟุตบอลที่เราเล่นฟุตบอลกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะลื้อไปแค่ห่างไปศอกเดียวเท่านั้นเองยอดกำแพงเมืองทั้งแถบเลยพี่ไพศาล
1: อ
0: ันเนี้ยแต่ถ้าเกิดไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์นะแล้วก็ไปฟังพี่สุวิทย์โอ้โหลักษณะการทอการพูดการคุยเนี่ยโอ้ได้อรรถรสครับแล้วก็มีพี่สุทนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวมากๆเลยนะทานอาหารไปด้วยฟังข้อมูลตรงนี้ไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ทัวร์ VIP
0: ครับ
1: เอาทานแบบเนี้ยถ้า 100.5 เราจัดนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่ทัวร์ VIP
0: ครับ
1: กินหรูอยู่สบาย
0: โอ้โหแล้วลองคิดดูสิฮะสมัยโบราณเนี่ยตั้งกี่ร้อยปีครับการเดินทางระหว่างพิษณุโลกเพื่อจะมาอโยธยาอยุธยาไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่ไพศาลต้องสาม
1: ต้องล่องเรือมา
0: ต้องล่องเรือใช่ไหมฮะสามร้อยกว่าโลอ่ะนะฮะล่องมาถ้าตามน้ำก็พอทำเนาไอ้ตอนขาขึ้นเนี่ยมันต้องทวนน้ำขึ้นไปทำยังไง
1: ก็ต้องล่องมาตามแม่น้ำน่าน
0: ครับ
1: แล้วก็มาบรรจบกันที่ปากน้ำโพนั่นแหละ
0: ครับ
1: แม่น้ำน่านมันต้องไปบรรจบกับแม่น้ำอะไรยม
0: แม่น้ำยมฮะใช่ฮะพี่โลกมันจะเขาเรียกว่าสองแควก็มียมกับน่านอยู่ด้วยกันเนี่ยครับ
1: แล้วบรรจบกันก่อนแล้วถึงจะไปรวมไว้ทีกับพวกปิง
0: แล้วก็ไว้น้ำวัง
1: อะไรมันถึงมารวมกัน
0: เป็นเจ้าพญาครับที่ปากน้ำโ
1: พเจ้าพญา
0: ครับ
1: มันไม่ได้ว่ามาสี่แควนะมันมาจบ
0: จบที่ปากน้ำโพเลย
1: ก
0: ่
1: อนละครับ
0: หน้าฟังนะฮะ
1: ครับ
0: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ของคุณณัฐพงษ์เนี่ยวันนี้นอกจากเขาจะตอบคำถามสื่อนะ
0: ครับ
1: เรื่องที่ทางสว
0: เข้าชื่อกัน
1: รวมตัวกัน
0: ครับ
1: รวมตัวกันแล้วก็ประกาศให้คุณณัฐพงษ์มาขอขมามาขอโทษเนี่ยนะ3วันเนี่ยนะเขาไปเปิดอีกประเด็นนึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะทุนเทาใช่ไหม
0: 23บริษัทโนมินีครับ
1: แกก็เดินหน้าแกก็ไม่รอนะ
0: ครับ
1: แกก็เปิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดินหน้าไปเรื่อยนะไม่แช่อยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แกแตะเรื่ององคมนตรีเสร็จแล้วคนก็โทรวิพากษ์วิจารณ์ยังอยู่เลย
0: ครับ
1: คนยังโจมตีอะไรของแกอยู
0: ่แกก็ไปเรื่องอื่น
1: อาจารย์ป๊อกปิยบุตรมาเพิ่มด้วยเป็นเป้าอีกคนนึง
0: ครับ
1: แล้วแกก็มาเรื่องไอ้วันครบรอบ12ปีอะไรก็ซัด

0: เรื่องและการเมืองสีน้ำเงินอะไรเนี่ยช
1: ุ
0: ดใหญ่ชุดหนึ่งสวสวก็ออกมาตอบโต้อะไรเงี้ยนะนี่ก็ไปเรื่องทุนเทาละทุนเทานี่กับเปิดว่ายังไงนะ
1: ก็มันเป็นครม.เงาฮะครม.เงาที่เขาประชุม
0: เป็นผลพวงมาจากครม.เงาเ
1: ขาใช่ครับก็วิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของรัฐบาลอนุทินฮะในการจัดการปัญหาความมั่นคงยุคใหม่ปล่อยปละละเลยให้หน่วยราชการกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเปิดประตูให้อาชญากรต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยง่ายครับเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการครอบครองอาวุธสงครามฟอกเงินดำเนินธุรกิจสีเทาก็รวมหลายเรื่องเลยฮะที่นายกไปดูที่เมืองท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะกรณีจับหนุ่มชาวจีนที่มีคลังแสงเนี่ยประมาณนั้นน่ะพี่ไพศาลฮะก็วันนี้ฮะที่ประชุมครม.เงาเขาหยิบยกต่อกรณีการจับกุมหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองคลังแสงอาวุธที่ชลบุรีแล้วก็คดีการจับกุมตำรวจอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้ว
0: 5คนเนี่ย4คน5คน
1: ใช่ครับใช่ครับร้อยตำรวจโทเป็นแกนนำฮะแล้วก็โอ้โหดาบตำรวจตั้งกี่สน.กี่สภ.ฮะมาประกอบกำลังกันพิชิตเฉพาะกิจอ่ะเป็นชุดเฉพาะกิจมีการข่าวนะพอรู้สืบทราบมานี่แหละฮะเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็เอาอาศัยช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยไปรีดทรัพย์เขานี่แหละครับคุณณัฐพงษ์สะท้อนว่าเนี่ยคดีส่วนบุคคลแต่ละคดีเนี่ยมันสะท้อนวิกฤตความมั่นคงครับที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นฮับสีเทาสามารถซื้อหาอาวุธสงครามได้อย่างง่ายดายฟอกเงินแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับภูมิภาคด้วยนะครับผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณปิยรัตน์จงเทพเนี่ยก็แถลงในที่ประชุมครม.เงาด้วยนะครับบอกกรณีจับกุมหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธสงครามที่ชลบุรีแล้วก็คดีการจับกุมนายตำรวจอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วเนี่ยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ครับที่แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทุจริตอาชญากรรมข้ามชาติเกิดจากประสานผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่าไตรภาคีสีเทาระหว่างอาชญากรหน่วยราชการและก็ทุนใหญ่นะฮะสองคดีนี้เปรียบเสมือนวงจรปลิงกินพยาธิของระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติโอ้โหใช้สุนทรบัวหารนะฮะทุนจีนสีเทาเข้ามาใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานปฏิบัติการผิดกฎหมายใช้เป็นแหล่งกบดานขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยซึ่งควรทำหน้าที่กลับมองคนเหล่านี้เป็นธุรกิจใช้อำนาจหาประโยชน์ส่วนตนคอยจัดหาอาวุธให้ทำเอกสารราชการปลอมให้และเมื่อสบโอกาสก็เปลี่ยนสถานะจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปตั้งแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่เสียเองโอ้โหถ้าย้อนแต่ละคดีความน่ะพี่เบสารมันไม่เกินจริงที่ข้ออธิบายเลยนะเอาหมิงเนี่ยคุณเป็นใครคุณเป็นจีนเทาใช่ไหมคุณมาถึงแล้วคุณมีบัตรสีชมพูได้ยังไงก็คนของเราเองนั่นแหละนะฮะในอำเภอของเราเองนั่นแหละฮะไปร่วมกับผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนบางส่วนที่เห็นแก่อำนาจสินจ้างเล็กน้อยอ่ะไปรับรองว่าคุณเป็นชาติพันธุ์อยู่บนพื้นที่สูงไปออกบัตรสีชมพูให้เขาอ่ะถ้าเรื่องคดีลดคว่ำไม่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยเขาอาจจะได้บัตรประชาชนไปแล้วก็ได้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในอำเภอท่านเนี้ยเคยมียุคของอดีตนายกเศรษฐานะครับที่บอกว่าเอาหมู่บ้านนี้ได้บัตรประชาชนทั้งหมู่บ้านยังมีสอดแทรกมาตั้ง10กว่าคนน่ะสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยได้บัตรประชาชนคนไทยไปด้วยก็โดนคดีไปแล้วก็ยังไม่ได้ออกจากนายอำเภอเลยก็ยังเป็นนายอำเภออยู่แต่ว่าย้ายอำเภอเท่านั้นเองอันนี้มันก็ไม่เกินจริงเขาเลยนะครับสองเจ้าหน้าที่เราไปรู้ไปเห็นเขาหรือเปล่าอยากได้อาวุธใช่ไหมก็ไปจัดหามาให้อ่ะต้องออกราชการไปตั้งกี่คนนะนายทหารตั้ง 2-3 นายอ่ะนะครับที่ต้องเข้ามอบตัวแล้วก็มาสู้คดีกันเนี่ยอันนี้คือพรรคประชาชนก็หยิบยกประเด็นเนี้ยเอามาเชื่อมโยงเป็นไทม์ไลน์กันว่าเนี่ยเพราะมันมีขบวนการสีเทาของเรานี่นะฮะที่ไปร่วมมือกับเขาด้วยหรือเปล่าเป็นแก๊งอาชญากรเป็นหน่วยราชการใหญ่ก็ทุนใหญ่มาผสมปนเปกันเนี่ยนะครับคุณปิยรัตน์บอกว่า2คดีเนี้ยมันเปรียบเสมือนวงจรปลิงกินพยาธิเนี่ยฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหากไม่เกิดเหตุการณ์รถคว่ำที่ชลบุรีและถ้าเหยื่อไม่เสี่ยงชีวิตแอบส่ง GPS ให้สถานทูตจีนรัฐบาลไทยจะรับรู้ปัญหานี้ด้วยตนเองหรือไม่แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะทราบหรือไม่ต่างสะท้อนสัญญาณอันตรายคนละมิติกล่าวคือหากไม่ทราบเท่ากับระบบการข่าวของประเทศเรากำลังมีปัญหาอย่างหนักยากจะรับมือกับความมั่นคงที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทว่าหากรัฐ

0: พระบัณฑ์ทราบเท่ากับจงใจปิดตาปล่อยปละละเลยครับยอมรับเรื่องของการคอร์รัปชันกลายเป็นเนื้อของระบบราชการไทยโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองไปแล้วฮะพี่ไพศาลครับนี่แหละฮะที่เขาออกมาเปิดประเด็นใหม่ที่พี่ไพศาล
1: แถลงกันหลายคนเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: มีโตโต้ปิยนัท
0: ครับ
1: มีอะไรล่ะคุณพิสารมานวพัฒน
0: ์ครับ
1: อดีตทูตนะมีคุณเพียงพนอบุญกล่ำใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณพิจารณ์คุณพิจารณ์นี่เป็นสสบัญชีรายชื่อ
0: ครับ
1: แต่ละท่านก็มีข้อมูลอะไรต่างๆเอามาขุดคุยแชร์กัน
0: นะครับฝ่ายตรวจสอบก็ต้องทำแบบนี้ฮะจะได้รู้ว่าปัญหามันเกิดตรงไหนควรจะไปแก้หรือจะไปเกาให้มันถูกที่คันยังไงนะฮะเขาอธิบายด้วยนะครับว่าเนี่ยขบวนการเหล่านี้มันเข้าบ้านเรามา2ประตูหลักๆครับประตูแรกก็คือการแฝงตัวเข้ามาในคราบของครูสอนศาสนาแล้วก็ใช้การจัดตั้งมูลนิธิหรือว่าโรงเรียนบังหน้าเพื่อขอวีซ่าพำนักระยะยาวโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยอำนวยความสะดวกขาดการตรวจสอบสถานะของมูลนิธิทำให้ไม่ทราบการดำเนินการที่มีอยู่จริงของมูลนิธิเหล่านั้นนะเมื่อคนกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศตามประตูแรกแล้วก็จะเข้ามาครอบงำอสังหาริมทรัพย์ตามประตูที่2ก็คือการเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูในประเทศไทยหรือดำเนินธุรกิจผ่านขบวนการโนมินี 51%โดยการจัดตั้งบริษัทที่มีชื่อคนไทยไปกว้านซื้อบ้านจัดสรรราคาแพงๆเมื่อโฉนดโอนเสร็จสิ้นก็ทำการเปลี่ยนชื่อกรรมการเป็นคนจีนทันทีตั้งโดยทุนจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ 2-5 ล้านบาทแต่ว่าถือครองทรัพย์สินหรือว่าซื้อบ้านในระดับ 50-60 ล้านบาทโดยไม่เคยมีการติดตามเส้นทางการเงินหรือบริษัทเหล่านี้นำมาซื้อบ้านได้อย่างไรนะฮะตนได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่ามีบริษัทจำนวน23รายที่จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงใช้สำหรับจัดซื้อจัดหาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะบ้านจัดสรรราคาแพงทั้งนี้จากรายชื่อในเอกสารดังกล่าวมีการซื้อหมู่บ้านหรูเช่นมีหมู่บ้านหรู1บริษัท1หมู่บ้านแล้วกันนะฮะชื่อดังแถวๆศรีนครินทร์เนี่ยนะฮะแทบจะค้อนหมู่บ้านนะฮะเป็นของเขาทั้งหมดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลครับพบว่ามีการใช้บ้านหรูเหล่านี้เป็นที่สะสมอาวุธของผิดกฎหมายหรือว่าใช้ประกอบธุรกิจบังหน้าเพื่อเป็นแหล่งฟอกเงินจนถึงเป็นฐานของเว็บพนันออนไลน์และก็คอลเซ็นเตอร์ขาดการติดตามสืบเสาะเส้นทางการเงินอย่างจริงจังจากหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็เขาออกมาแถลงกระทุ้งว่าเนี่ยเขามีข้อมูลแบบนี้ช่วยไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมครับ
1: ชื่อหมู่บ้านเลย
0: ใช่ครับชื่อหมู่บ้านฮะแต่ว่า
1: อยู่ในศรีนครินทร์อะไร
0: นะฮะหมู่บ้านดังศรีนครินทร์เลยฮะราคาหลายสิบล้านนะครับตอนหลังนะครับเขาซื้อแทบจะทั้งหมู่บ้านนะ
1: ครับ
0: ก็ที่จังหวัดใหญ่ท่องเที่ยวบ้านเราภาคเหนือเนี่ยคอนโดแทบจะครึ่งค่อนตึกอะฮะอาจจะเป็นของเขาหมดอะพี่ไพศาลเขามาซื้อกันลักษณะนั้นเลยครับ
1: ครับแต่ว่าก็ทางรัฐบาลเขาก็ชี้แจงทันทีนะ
0: ครับ
1: โดยทีมโฆษกโฆษกคุณรัชดาตามนายกไปฝรั่งเศสก็มีรองโฆษกอยู่รองโฆษกก็แถลงทันทีเลยเนี่ยผมเห็นคุณลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกกล่าวถึงกรณีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายโนมินีโดยบอกว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลได้เงินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับการกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการโนมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศนะรองโฆษกบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยซุกปัญหาไว้ใต้พรม ตรงกันข้ามหลายคดีที่สังคม

0: ผมรับรู้วันนี้เกิดจากการที่รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและขยายผลอย่างเข้มข้นจนเครือข่ายผิดกฎหมายไม่มีที่ยืน
1: ก็บอกว่าทำก่อนฝ่ายค้านแถลงซะด้วยซ้ำในการปราบปรามเหล่านี้ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นการชี้แจงนะ
1: ครับ
0: ของฝั่งรัฐบาลโดยรองโฆษกเดี๋ยวต้องพักกันอีกสักรอบไหมครับ
1: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา20นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ก็อัปเดตล่าสุดตอน17นาฬิกานะพี่พิสารลงทะเบียนไทยชุดไทยพลัสทะลุไปแล้ว23,700,000คนครับ
0: 23,700,000
1: ก็
0: เหลือ6อีก6อีก6ล้านกว่า
1: ครับแล้วก
0: ็ร้านกว่าจะหมดคืนนี้ผมว่าก็เหลือประมาณ3ล้านประมาณสัก3ล้านนะพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: เก็บตกอีกวันพรุ่งนี
1: ้ครับแล้วก็ร้านค้าผ่านการตรวจสอบไปแล้ว980,000นะจากครั้งก่อนนู้นประมาณสัก1ล้าน1อ่ะครับก็ทางตั้งปลัดคลังก็ออกมาเชิญชวนนะฮะเพียงแค่ง่ายๆเองนะครับแค่ลงทะเบียนยืนยันว่าจะขอเข้าร่วมโครงการอันนี้จะได้ให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้คล่องหน่อยนะฮะสำหรับร้านค้าใหม่ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมโครงการนี้ก็บอกไม่ง่ายง่ายนิดเดียวนะไปที่ธนาคารกรุงไทยขั้นตอนไม่เยอะนะฮะได้เลยนะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าครับ
0: ครับ
1: มีประเด็นเนี้ยครับพี่เพศานถ้ำหลวงภาค2ฮะเกิดขึ้นที่สปป.ลาวอ่ะ
0: ลองแจ้งใช่มั้ย
1: ครับมันเป็น
0: ถ้ำที่ลองแจ้ง
1: เข้าไปขาทองคำกันฮะไปล่อนทองอ่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดเราไปสปป.ลาวนี่นะครับแม่น้ำของเขาอ่ะนะฮะที่มันมีตะกอนทรายอยู่นะโอ้โหคนไปล่อนทองกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับแล้วก็ยิ่งในถ้ำเหล่านี้นะฮะขุดอุโมงค์ขุดลึกลงไปอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสายแร่ทองคำเนี่ยมหาศาลเลยเหมือนกันนะฮะคนนิยมไปล่อนทองกันแต่ว่าตอนนี้มันหน้าฝนเข้าไปอ่ะนะฮะปรากฏว่ามันมีเหมือนกับถ้ำหลวงบ้านเราเลยเข้าไปหลายชั้นมีห้องโถงลึกลงไปชั้น2มีห้องโถงชั้น3ชั้น4มีห้องโถงก่อนจะเข้าไปถึงข้างในสุดนะฮะเพื่อไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของปงของป่าอะไรกันเนี้ยนะครับปรากฏว่าคนที่เขารอดชีวิตออกมาแทรกว่ายน้ำขึ้นมาได้เนี่ยคนเดียวนะฮะเขาบอกว่าผมลงไปแล้วลงไปถึงชั้น2ฝนมันตกไม่หยุดพอตกไม่หยุดแล้วน้ำมันทะลักจากปากถ้ำมาพี่ไพศาลมันใหญ่แล้วมันมาแคบแล้วมันมากว้างเป็นห้องโถงแล้วมันแคบอีกน้ำมาทักมันจนเกือบจะเต็มถ้ำละท่าทางจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนมันตกไม่ยอมหยุดเขาเลยต้องเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำออกมารอดอยู่คนเดียววิ่งแล้วก็เดินลัดเลาะป่ามาเป็นกิโลฮะมาแจ้งผู้นำชุมชนให้รู้ว่ายังมีเพื่อนติดค้างอยู่ในถ้ำออกมาไม่ได้ครับ
0: ตกลงติดอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็7 คน
1: 8คนเนี่ยแล้วก็ทีมไทยแลนด์ของเรานะฮะที่เคยช่วยเด็กที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะที่เชียงรายก็ระดมสรรพกำลังคันไปช่วยที่สปป.ลาวด้วยนะครับก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่20พฤษภาคมนะฮะ8คนชาวบ้าน
0: จนล่าสุดนี่เป็นยังไง
1: ยัง
0: ไม่20พฤษภาใช่ไหมวันนี้26แล้วนี่
1: ใช่ครับผ่านไป 5-6 วันแล้วครับไปกัน8คนนะฮะเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุห่างออกไปสักประมาณ1กิโลเมตรครับ
0: รับจ้างนี่มันมีบริษัท
1: จีน
0: มีบริษัทที่แบบเขาเป็นเจ้าของ
1: สัมปทาน
0: อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คนลาวเหล่านี้ก็เป็นลูกจ้าง
1: ครับ
0: รับจ้างลงไปขุดเอาไอ้
1: สายแร่ทองคำ
0: ขึ้นมา
1: ครับแต่ละชั้นเนี่ยเขาบอกมันห่างกันประมาณ10ถึง20เมตรมันมีทั้งหมดด้วยกัน4ชั้นลึกลงไปจากพื้นปากถ้ำนะประมาณสัก100เมตรนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้ที่หนีออกมาได้1คนเนี่ยบอกก็อยู่ชั้น4แล้วน้ำมันไหลลงมาไม่หยุดนะฮะ

0: ขาก็เลยต้องเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำออกมานะฮะทั้งเดินพอถึงน้ำที่มันท่วมขังปากถ้ำเขาว่ายออกมานะฮะเพราะว่าฝนมันเทลงมาสู่ถ้ำไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าพอออกมาได้คนเดียวเนี่ยก็เลยต้องวิ่งไปหาผู้นำชุมชนให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการมาช่วยเพื่อนเขาหน่อย7คนยังติดค้างอยู่ภายในไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของถ้ำด้วยนะฮะลึกในส่วนห้อง1โถง1โถง2โถง3โถง4ยังไม่รู้ชะตากรรมนะฮะคือทางการลาวเนี่ยตอนนี้เขาระดมกำลังหลายฝ่ายรวมถึงประชาชนในพื้นที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถ้ำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากฝนมันตกหนักต่อเนื่องครับน้ำมันลดลงช้าทำให้ภารกิจช่วยเหลือยังคงต้องแข่งกับเวลาท่ามกลางความหวังว่าผู้ประสบภัยทั้ง7คนยังคงปลอดภัยอยู่นะครับล่าสุดสมาคมอาสาเพื่อประชาชนลาวเนี่ยทำหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยกู้ภัยของไทยครับเพื่อขอผู้เชี่ยวชาญกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศพร้อมเครื่องมือสำคัญครับเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์ค้นหาสัญญาณชีพให้ไปช่วยเขาหน่อยนะครับโดย2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในไทยเนี่ยนะฮะดำน้ำในถ้ำเนี่ยคุณนเศรษฐ์ปะละสิงห์นะฮะแล้วก็มิสเตอร์มิโก้นะฮะเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยแล้วนะฮะที่ลาวครับเพื่อจะเข้าช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ถ้ำเหมืองทองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทันทีผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูข่าวนะฮะว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนเพราะว่าถ้า100เมตรเนี่ยมันก็ไม่ขุนน้ำนางนอนเราลึกกว่านั้นเข้าไปเป็นกิโล
1: เลยของเรา
0: ของเราเป็นกิโลเลยใช่ไหม
1: แต่นี่เขาบอกว่ามันทางเข้ามันแคบมาก
0: ครับ
1: มันสอดมันใช้50เซนอะไรเงี้ย
0: โอ้เหรอฮะ
1: คือต้องคนต้องมุดคลานเข้าไปทีละคนอ่ะ
0: แล้วก็จะไปเจอโถงใหญ่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ช่องกว่าจะรอดไปแล้วไปเจอโถงเงี้ยมันแคบมาก
0: โอ้โห
1: มันไม่ใช่ว่าเป็นทางเดินไปแบบสบาย
0: ครับ
1: ไอ้เงี้ยพอมันน้ำมันเต็มไอ้ตรงช่องนั้นนะ
0: จบเลย
1: มันก็จบเลยปิดทางเลย
0: ครับครับก็ผ่านมา5วัน6วันแล้วนะฮะ
1: ร่องแจ้งนี่มันอยู่ตรงไหนอยู
0: ่โอ้ถ้าร่องแจ้งนี่ก็คือตอนสงครามลับในลาวเนี่ยตรงนั้นมันคือสนามบินแล้วนะพี่ไพศาลนะใช่ไหมสนามบินร่องแจ้งครับ
1: ครับอ๋อมันก็ไกลมันก็อยู่ใกล้ๆกับเวียงจันทร์กันนะไม่ไกลจากเวียงจันทร์เท่าไหร
0: ่ครับ
1: อยู่กลาง
0: ๆแถวๆนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีไอเนี้ยพี่ไพศาลที่มีหินแล้วก็ทำเป็นมันเป็นเหมือนครกอ่ะที่มันตั้งอยู่
1: ใต้ทุ่งไหหิน
0: ทุ่งไหหินนั่นนะฮะแถวๆนั้นแหละครับ
1: โอเคก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะ
0: ยังไม่ทราบชะตากรรม
1: จนล่าสุดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยออกมาได
0: ้คือแล้วเครื่องมือของทางลาวเนี่ยไม่เพียงพอด้วยไงเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำเนี่ยโอ้เมื่อก่อนของเราเอาไปช่วยนี่มาจากไหนมาจากใต้ใช่ไหม
1: เขามีทีมกู้ภัยที่ดูจะพร้อมที่สุดก็จากเวียงจันทร์ก็เห็นว่าไปแล้ว
0: ครับ
1: ไปถึงพื้นที่แล้ว
0: ครับ
1: ส่วนทีมจากเมืองไทยเนี่ยพอข้ามไปถึงเวียงจันทร์เนี่ยทางกองทัพเขาเอาเฮลิคอปเตอร์มาขนพาไปเลย
0: บินไปเลยใช่ไหม
1: พื้นที่บินไปเลยบินไปลงเลย
0: ครับ
1: มันเพราะว่าเป็นทีมที่มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะพร้อมกว่าทางทีมกู้ภัยของทางสปลาว
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าถึงว่ามีประสบการณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสภาพภูมิประเทศมันก็ดูแล้วมันไม่น่าจะเอื้อช่วยได้อย่างรวดเร็วนะ
0: ครับ
1: มันมีข้อจำกัดสูงมากดู
0: โอ้โห
1: เท่าที่ติดตามข่าวนะเขาบอกโอ้โหมันยากมาก
0: เห็นภาพว่าพี่เพศานครับไอ้ที่รูแคบๆ57มันเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยแล้วมันมีแต่โคลนเลนทั้งนั้นเลยนะฮะต้องเอาขาสอดเข้าไปก่อนนะฮะมันจึงจะเข้าได้ครับได้ทีละคนจริงๆด้วยฮะโอ้แล้วก็เนี่ยแม่น้ำสูบไปเนี่ยมันจะลดลงมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีโคลเลนทั้งหมดเลยครับอันนี้ทับจะปิดปากถ้ำโถงที่หนึ่งแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้นะครับคุณเก่งกาจ บังกาวงเนี่ยโพสต์ Facebook นะฮะอันนี้น่าจะเป็นทีมที่ไปถึงพื้นที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้เหลือระยะอีกประมาณสัก30เมตรนะฮะจะถึงจุดเนินสูงในถ้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ผู้ประสบภัยอาจจะขึ้นไปรอความช่วยเหลือแต่ติดปัญหาเชือกไม่พอครับผลสำรวจเส้นทางภายในถ้ำมันมีความหวังสูงว่าอาจจะเข้าไปถึงตัวเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่10เมตรเท่านั้นเอง30เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าน้ำมันยังปิดปากถ้ำอยู่นะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกไม่หยุดครับ
1: ยังมีฝนอยู
0: ่ยังมีฝนอยู่ครับ
1: โอ้โหเนี่ยน่ากลัว
0: น้ำยังเติมต่อเนื่อง
1: มันยังเติมตลอด
0: อย่างของเราเนี่ยคือเบี่ยงเส้นทางลำธารเลยใช่ไหมสูบน้ำออกมาไม่ให้ลำธารผ่านถ้ำขุนน้ำนางนอนเลยให้พี่ออก
1: ในของตอนนั้นของเราก็ทำได้ก็คือว่าเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ได้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: มันยังถึงขั้นให้ระดับน้ำลดลงมากๆไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: แต่ว่ามันเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ไม่น้อยกว่าที่มันเข้าไป
0: เอากระแสน้ำ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์ค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้อยู่ไปจนถึง2ทุ่มนะคะอยู่กับดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
6: ค่ะดีเจต้องครับจามอนกิจสวภาคแรมตัวกลางอีกครึ่งชั่วโมง
5: อีกครึ่งชั่วโมงแฟนๆเราก็เข้ามา80กว่าท่านนะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95คุณอเกนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษอะไรเนี่ยบัวเชษทีมนะคะคุณลำดวนคุณเอิร์ธ
6: ก็คนคงพูดถึงเนาะไปไหนมาไหนก็ทักทายถามกันลงหรือยังนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ตามรายงานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเช็คยอดกันล่าสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เกือบ24ล้านคนแล้วนะพี
5: ่
6: ที่ลงทะเบียนนะครับที่ลงทะเบียนวันนี้นะฮ
5: ะ
6: ก็เมื่อกี้
5: ก่อนเข้าเมื่อกี้พี่นั่นก่อนเข้าก็6เหลือ6ล้านนิด
6: ๆก็แสดงว่า24กว่าเข้าไปละ
5: ใช่
6: นะครับร้านค้ายังเหลืออีก 500,000 รายนะครับนะที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับนะก็ยังมีเวลาถึง30กันยายนหมายถึงว่ากดใช้สิทธิ์นะครับได้ถึง30กันยายนแต่ว่าลงทะเบียนเนี่ยได้แค่สิ้นเดือนนี้นะเราต้องลงกดรับสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังครับคุณรัฐวรนแสงสนิทบอกนะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลว่า30ล้านสิทธิ์มันจะเต็มก่อนนะครับใครที่บอกว่ารอตรวจสอบอีก3วันเนี่ยท่านปลัดบอกว่าถือว่าท่านได้จองสิทธิ์ไว้แล้วนะถือว่านับไปเป็น1สิทธิ์แล้วนะครับที่บอกว่าอีก3วันรอ SMS รอ SMS เนี่ยก็ถือว่าท่านลงทะเบียนแล้วไม่ต้องกังวลนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เพราะจำนวนเต็มในระหว่างที่รออย่างแน่นอนเพราะเขาตีไปว่าพวกนี้คือคนที่ลงแล้วลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวนสิทธิ์3ล้านรายในโครงการมีความเพียงพอเพราะว่าสถิตินะครับโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยผู้เข้าเลือกสูงสุด28ล้านคนเท่านั้นสูงสุดของคนละครึ่งเลยนะลงกัน28ล้านอันนี้กระทรวงเขาเผื่อมาให้ถึง2ล้านอีก2ล้านสิทธิ์นะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวรอวันที่1มิถุนาก็เติมเงินแล้วก็ไปจับจ่ายกันใช้สอยกันได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: โหอันดับ9น่าสงสารไรเดอร์คนนี้มากเลยแค่บีบแตรมีเรื่องกันอ่ะถึงขั้นถูกลุมกระทืบเลยนะคะมีนักศึกษาคนหนึ่งอายุ18ปีเขาหารายได้เสริมด้วยการขี่รถจักรยานยนต์เพื่อรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นไรเดอร์ที่ชลบุรีนะเขาก็บอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจว่าตัวเองเนี่ยถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่า 6-7 คนขับรถเก๋งแล้วก็รถกระบะมาทำร้ายจนเบ้าตาข้างขวาแตกเย็บถึง8เข็มส่วนร่างกายก็มีรอยเขียวช้ำทั้งตัวเลยแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า เกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยนะเมื่อวานเนี้ยที่

0: ที่ถนนพรประภานิมิตนะคะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนนั้นตัวเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปรับลูกค้าพอขี่ไปถึงปากซอยบ้านล่างบนถนนพรประภานิมิตกำลังเลี้ยวออกจากซอยปรากฏว่าก็มีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงตัวเองก็เห็นอ่ะเห็นรถแล้วล่ะก็เลยบีบแตรเสียงดังลั่นเลยอ่ะจังหวะนั้นตัวเองก็กำลังเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าทางตรงขณะที่มือกำลังจะกดไฟเลี้ยวแต่ดันเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งจะกดไฟเลี้ยว
1: ไม่ตั้งใจ
0: ไม่ได้ตั้งใจจะเลยเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ขี่ไปตามปกติจนไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าถูกรถเก๋งคันที่บีบแตรใส่ขับมาประกบข้างหน้าเลยแล้วก็ขับปาดหน้าบังคับให้หยุดให้จอดพอเด้งจอดเนี่ยก็มีวัยรุ่นที่นั่งมาในรถเก๋งกรูกันเข้ามาแล้วบอกมึงขับรถตามกูมาเหรอจากนั้นก็เปิดฉากลุมทำร้ายตัวเองเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบเลยอ่ะตัวเองลงไปกองอยู่กับพื้นเลยนะคะแล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งก็ตามมาด้านหลังก็ไปช่วยลุมทำร้ายตัวเองอีกซ้ำอีกอ่ะแล้วก็บอกมึงอย่าเก๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลบหนีกันไปเลยตัวเองจำได้ว่ามีน่าจะมีประมาณ 5-6 คนแล้วก็ถ้าเกิดไปดูกล้องวงจรปิดตอนนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะรวมๆกันแล้วเนี่ย2คันมีไม่ต่ำกว่า10คนเลยนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามเอาคนร้ายมาดำเนินคดีได้ตัวเองคนน้องคน18ปีขับรถไรเดอร์เนี่ยว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะบีบแตรเพื่อหาเรื่องเลยนะคะเพราะจะกดไฟเลี้ยวซ้ายแต่มือไปเผลอกดแตรเข้าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ที่มาทำไรเดอร์เพราะต้องการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ช่วยหารายได้พิเศษให้กับพ่อแม่นะคะทางตำรวจเองสภ.หนองปลือเนี่ยก็บอกเดี๋ยวจะเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดเลยนะคะเพื่อตรวจสอบทะเบียนรถคันก่อเหตุทั้งสองคันมาดำเนินคดีตามกฎหมายน้องไม่น่าจะรอดนะโด่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงมาตามเจอ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นะครับจากคนมาดูเรื่องของลูกหมาบ้างนะครับอายุแค่6เดือนเท่านั้นเองถูกเพื่อนบ้านเอาไม้ตีเห็นบอกปากเบี้ยวน้องขาหักเลยนะฮะมันไปทำอะไรรู้ไหมมันไปคุ้ยต้นไม้ข้างบ้านนะครับแล้วต้นไม้ข้างบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยต้นไม้เขาแพงอะปล่อยหมาออกมานะคุยอย่างนี้ได้ไงเอาไม้ไล่ตีสน้องปากเบี้ยวเลยนะครับ6เดือนตัวน้อยเดียวครับพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับสะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างยิ่งนะเขาบอกว่าทางประธานองค์กรนะครับสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาพร้อมทีมงานวันนี้ไปที่สภ.หาดใหญ่นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปในซอย18รัตนอุทิศนะฮะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นี่แหละนะเพื่อไปนะครับช่วยเหลือเจ้าของสุนัขแล้วก็จะไปบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องปิงปิงครับน้องปิงปิงนี่คือ
0: น้องหมาน
1: ะอายุ6เดือนเพศเมียเป็นลูกสุนัขนะครับปิงปิงนะออกมาขับถ่ายตามปกติแต่น้องเนี่ยนะครับดันหลุดเข้าไปในบ้านของคู่กรณีนะครับไปคุ้ยต้นไม้คุ้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้ล่ะเขาเลยโมโหเอาไม้ไล่ตีหมาออกมาตีทั้งหน้าตีทั้งขาทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเขาบอกโหสภาพตอนนั้นที่ขาหลังมันเดินไม่ได้เลยนะตาถลนปากเบี้ยวเลือดเต็มตัว
0: ค
1: นตีก็ยอมรับว่าตีจริงเพราะหมาเข้ามาคุ้ยต้นไม้เขาราคาหลายพันที่วางอยู่ในบ้านเรื่องนี้ก็เป็นสองมุมหนึ่งก็บอกคนที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขปล่อยเขาออกไปฉี่แล้วยังไงก็ต้องมีสายลากสายจูงเนาะเพราะหมาบางทีมันก็ไม่ได้ฉี่ที่เดิมทุกวันนะครับมันก็กระโดดเข้าไปบ้านคนอื่นอ่ะแต่อีกมุมนึงก็บอกโอ้โหเพื่อนบ้านกันเห็นหมาเข้ามาแค่นี้แค่ปบมือหรือกระทืบเท้าใช่ไหมพี่มันก็วิ่งออกไปแล้วอ่ะแต่นี่เขาเอาไม้มาตีโหดไปไหม
0: คือยังไม่ได้ดูเลยว่าหมาดุหรือเปล่าหรือว่าจะมากัดเราไหมอะไรเงี้ยดูด้วยท่าเงี้ยดูท่าทีอะไรด้วยเนอะไม่ใช่เอไออะไรก็แบบทำร้ายเลยเงี้ยโดนพลบ
1: ขน

0: น่ารักเห็นละ
1: ไม่น่าดุหรอกเพื่อนพี่ดูมันไม่ใช่หมาแบบพันดุร้ายนะ
0: เ
1: ออก็อย่างว่าคนเอาคนนึงรักต้นไม้อีกคนนึงรักสัตว์มันก็เจอกันก็พูดถึงยาก
0: ค่ะ
1: นะเขาก็เลี้ยงต้นไม้เขาอยู่ดีๆอะไรก็ตามการไปทำร้ายน้องหมาแบบนี้นะครับก็มีโทษนะครับพ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000หรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ม
1: ันก็มาแจ้งความแล้วด้วยนะฮะอ้าวตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าของน้องปิงปิงเนี่ยนะครับโพสต์ขอความช่วยเหลือบอกตอนนี้เครียดหนักคู่กรณีปฏิเสธที่จะออกค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย อยากได้ไปฟ้องเอา โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นี่มาดูคนนี้ดีกว่าแหมน้องมากินร้านอาหารอยู่ๆกินสั่งมาแยบเสร็จสุดท้ายบอกว่าเงี้ยเอ้ยไม่จ่ายขอไม่จ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารยศพันเอกพิเศษเออนี่ร้านอาหารร้านนึง
1: เ
0: ออร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยตำบลในเมืองอยู่ที่นครราชสีมานะคะบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งชื่อนายพงพูนอายุ42ปีมากินอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในร้านพอเวลาเขาจะใกล้ปิดร้านเนี่ยไปขอเช็คบิลเงินแค่600กว่าบาทนายทองพูนคนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรับราชการนะมียศพันเอกพิเศษแล้วก็อ้างอย่างนี้อีกนะดงนายกหนูต้องไปตรวจสอบนะแล้วบ้านยังอยู่ใกล้กับบ้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็ขอกินฟรีนะแต่ทางร้านเขาไม่ยอม
1: เออเกี่ยวอะไรก
0: ัน ก็บอกต้องจ่ายเพราะ
1: ใกล้นายกก็จะมากินฟรี
0: เออจะมาขอกินบอกว่าตัวเองรับราชการเฮ้ยตัวเองรับราชการแล้วมีสิทธิ์กินฟรีด้วยหรองงเออนายเจ้าของร้านก็เลยบอกไม่ได้เปิดร้านอาหารก็มีต้องลงทุนอยู่ๆจะให้ลูกค้ามากินฟรีได้ยังไงนะคะแต่ไอ้คนที่นั่งกินเนี่ยก็จึงทำหน้าตาเฉยนั่งสูบบุหรี่เฉยเลยไม่ยอมจ่ายนี่ทางร้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจเลยให้ไปสอบให้ไปตรวจสอบเลยแล้วเอานายนำตัวนายทองพูนเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายปรากฏว่าตำรวจไปเช็คมาแล้วเขาไม่ได้รับราชการยศพันเอกพิเศษเขาอ้าง
3: ครับ
0: เออเขาอ้างเลยสอบสวนตรวจบอกแล้วก็เลยโดนคดีช่อโกงตามระเบียบไปโดนข้อหาไปตามระเบียบช่อโกงไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้นี่เห็นท่านน้ำตรีสุริยะนี่เข้าโรงพยาบาลเลยเหรอพี่กวน
0: เข้าโรงพยาบาลวันนี
1: ้อ๋อแต่ตอนบ่ายๆนี่ออกมาแล้ว นะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าท่านโอ้โหทำปฏิบัติภารกิจจนน็อกไปเลยใช่ไหมก็ช่วงบ่ายนะครับท่านประเดิมภารกิจแรกคืองานนี้ต้องมาแหละต้องมาเพราะว่า อาจจะโดนสื่อจับตาด้วยนะ งานบวชของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับอธิบดีราเชน
0: อ
1: ่ะที่หลานท่านสุริยะขอเข้าพบอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออและเป็นที่มาที่ไปไม่รู้ล่ะมันเป็นวงรอบจะเกษียณพอดีถูกสั่งย้ายอะไรก็ตามอ่ะแต่ไม่ให้หลานรัฐมนตรีเข้าพบอ่ะเออนะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นถือว่าเป็นคู่ปรับเนาะคู่ปรับกันมาล่าสุดคุณเสียออกจากโรงพยาบาลถอดสายน้ำเกลือครับเดินทางมายังวัดป่าบ้านตาดที่อุดรครับมาร่วมงานอุปสมบทของอดีตอธิบดีราเชนศิลปะระยะนะครับอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงโอ้บรรยากาศนี่คึกคักมีบุคคลสำคัญทางการเมืองข้าราชการระดับสูงประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับตัวท่านอดีตอธิบดีด้วยนะครับคุณสุริยะเนี่ยนะครับเดินทางมานะคือแกมาหลายภารกิจนะครับแต่หนึ่งในนั้นนี่ก็นี่แหละนะมาก็คุณเสือยอมรับว่าแม้สภาพร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ตั้งใจนะจะไม่ยกเลิกกำหนดการที่นัดหมายไว้กับชาวบ้านถึงจะไม่สบายแต่ใจเกินร้อยท่านว่าอย่างไร
0: จ้ะ
1: โอ้ยดูแล
0: ก็แหมมันได้อยากมันได้อยากเขาไม่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพวกนี้นี่ที่ผ่านมาเนอะตัวหน่วยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน
1: ตากแดดตากฝนนะพี่เหรอ
0: ก็ต้องลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเนอะ
1: เ
0: กษตรกรเ
1: ออครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาก็ถือว่าอนุโมทนาบุญกันเนาะก็คงจะไม่ติดอกติดใจอะไรกันแล้วหรือเปล่านะฮะครับ

0: กทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: โอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อันดับ5นะคะวันนี้แม่กับลูกเนี่ยแม่ไปขโมยของในร้านแล้วลูกเราก็ใช้ให้ลูก7ขวบเองอ่ะขอดูต้นทางเฮเนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่ร้านเขาเรียกว่าร้านขายของแบบ20บาทอ่ะ20บาทสะใจ20บาทอยู่ที่คลอง7ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะทางพนักงานเขาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจำนวนเงินจะไม่เยอะแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็สะท้อนถึงปัญหาจริยธรรมเสื่อมถอยในสถาบันครอบครัวนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทางกล้องจอดปิดบันทึกภาพได้ชัดเจนมากเลยบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่พาลูกสาวอายุ7ขวบทำเป็นเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านแล้วแม่เนี่ยก็ให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนคอยดูต้นทางว่าพนักงานเนี่ยยังไงแล้วเผิ่มไหลแม่ก็หยิบของไปซุกซ่อนไว้ในเสื้อกันหนาวแขนยาวอย่างมิดชิดเลยแล้วก็ลักทรัพย์ไปแล้วก็ทั้งคู่ก็เดินไปเลยก็ไม่ได้ไปจ่ายเงินนะคะหยิบไปแค่2ชิ้นเลยตัวพนักงานสอบสวนที่ไปตัวพนักงานที่ไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยสินค้าเนี่ยไม่ได้มากมายเลยแต่สิ่งที่ตัวเองแล้วก็ร้านรู้สึกเสือนใจแล้วก็อยากจะไปแจ้งความเนี่ยเพราะการที่คนเป็นแม่แล้วมาแสดงพฤติกรรมแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมลักเล็กขโมยน้อยให้กับลูกสาวของตัวเองซึ่งมีอายุเพียง7ขวบ

0: ยังไม่เดียงสาเลยนะแล้วก็ซึมซับสิ่งผิดจากผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะผู้เสียหายก็เลยบอกว่าขอช่วยเร่งสืบสวนแล้วก็แกะรอยมาอันนี้เพื่อเป็นการป้องปรามว่าอย่าทำแบบนี้จริงๆร้านเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบเอาผิดอะไรนะแต่อยากจะให้มาปรามมาปรามผู้ปกครองว่าทำไมตัวเองไปขโมยของแล้วให้ลูกใช้ลูกแต่เป็นคนดูต้นทางอ่ะ
1: โอ้ครับตรงนี้แก้วิธีแก้ปัญหาเนาะโอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ต่อเรื่องนี้ตามความเชื่อคนไทยเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: พ่อแม่พี่น้องญาติเราป่วยไม่สบายนะบางทีสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะที่ประจวบมีพี่น้องคู่หนึ่งวันนี้นะฮะเขาหอบไข่ต้มพันฟองมาแก้บนกับหลวงปู่พระอุปคุตนะฮะอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับที่ประจวบ
0: ค่ะ
1: นะผู้เป็นน้องเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าพี่ชายเขาเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือเป็นคนชอบดื่มมาดื่มมานานแล้วดื่มเที่ยวดึกนอนเช้านะจู่ๆนะครับปวดหัวและในที่สุดมีเลือดออกในสมองเหมือนเส้นเลือดในสมองแตกนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหมดที่พึ่งนะฮะไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งทางการรักษาพึ่งทางโรงพยาบาลอย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็เลยบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ชายหายนะครับนะขอพระอุปคุตเนี่ยนะฮะขอให้พระพี่ขอให้พี่ชายเขาเนี่ยหายด้วยเถิดปรากฏว่าหลังจากนั้นมาไม่กี่วันนะครับพี่เขาอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติได้อ่
0: ะ
1: ค่ะจากที่อาการแบบล่อแร่แล้วอ่ะครับ
0: เ
1: ขาก็เลยบอกโหเนี่ยนะ
0: ไม่เชื่อไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี
0: ่
1: วันนี้ก็เลยหอบไข่ต้มมาพันฟองนะฮ
0: ะ
1: มาถวายหลวงปู่พระอุปคุตมาขอบคุณท่านนี่แหละคนไทยเรานะลองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอะไรที่มันหมดหวังแล้วจริงๆเนาะแต่ก็ทำให้เต็มที่ก่อนนะ
0: คะ
1: แล้วก็หาที่พึ่งทางใจควบคู่ไปด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3นะคะนี่ก็ค่อนข้างสยองมากๆเลยนะคะเป็นตัวเองเป็นช่างรับเหมาเองแล้วขึ้นอาจจะขึ้นไปซ่อมฝ้าบนเพดานบ้านเนี่ยปรากฏว่าคงจะถูกฟ้าช็อตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นศพอยู่ที่นั่นแล้วกว่าคนจะเห็นเนี่ยญาติไปแจ้งความว่ามีญาติตัวเองหายไป5วันนะฮะวันนี้ตำรวจก็เลยไปที่บ้านชั้นเดียวเนี่ยอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ระหว่างการรีโนเวทภายในฝ้าเพดานเนี่ยไปเจอร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายจักรพันธ์ยอดเพชรอายุ37ปีนะคะเป็นช่างรับเหมาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5วันนะคะสภาพศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นแล้วด้วยนะคะเจ้าที่ก็เลยรื้อฝ้าเพดานแล้วก็ช่วยนำร่างลงมาอย่างยากลำบากนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตขณะขึ้นไปทำงานบริเวณด้านบนของตัวบ้านแต่ยังไม่มีคนไหนทราบในสาเหตุเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าญาติเนี่ยเขาไปแจ้งความไงไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหน้านี้ว่าติดต่อผู้ตายไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนกระทั่งวันนี้เริ่มมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอยู่ในบ้านก็เลยเข้าตรวจสอบแล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนฝ้าเพดานโอ้เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเองต้องนำร่างไปชันสูตรก่อนนะว่าตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่ว่าเกิดจากอะไรว่าอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตจริงหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็สาเหตุไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าการที่ญาติไปฟ้องไปแจ้งความว่าหายไป5วันเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรมขึ้นเนาะอาจจะเป็นการอุบัติเหตุก็คือขึ้นไปซ่อมฝ้าแล้วก็โดนไฟฟ้าช็อตแล้วคนไม่เห็น
1: เป็นช่างด้วย
0: ใ
1: ช่ไหมพี่เขาเป็นช่างด้วยเนาะ
0: เป็นช่างรับเหมา
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เอาที่เล่าแต่ในมุมไทยช่วยไทยว่ามันง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปเปิดในข่าวต่างจังหวัดนะพี
0: ่ค่ะ
1: ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลืมรหัสไปแล้วเนี่ยเขาบอกแล้ว

0: ยิ่งพวกยืนยันตัวตนไม่ได้มันยากอีกกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเขาก็รู้สึกว่ามันยาก
1: ค่ะ
0: เพราะมันยากแบบนี้กว่าจะได้เงินมาใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะที่ลำปางที่ขอนแก่นที่บุรีรัมย์นะครับอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งยอมไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยนะพี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้กี่พันไม่รู้หรอกแกรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยแกไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยภาพรวมที่ขอนแก่นเนี่ยโอ้เขาก็บอกว่าเกิดปัญหาเยอะเพราะหนึ่งผู้สูงอายุจะเข้าเป๋าตังค์แล้วจำรหัสไม่ได้นี่ก็ต้องไปแบงค์แล้วบางคนเนี่ยเขาบอกเข้าระบบยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์ยังไม่ได้นะฮะลูกหลานก็จับเงยหน้าก้มหน้าหันหน้าซ้ายหันหน้าขวาก็ไม่สำเร็จก็บรรยากาศเลยทำให้วันนี้นะครับที่ธนาคารเนี่ยมีคนไปรอตั้งแต่ 4:05 แบงค์เปิดกี่โมงพี่ 8:00 นแม้แต่จังหวัด
1: 8:00
0: นครึ่งแล้วเนาะ
1: 8:30 น 9:00 น
0: โอ้ไปรอตั้งแต่ 4:05 นะครับตัวคุณตาคนนี้เขาบอกว่าต้องการเป็นอย่างยิ่งถ้าได้รับสิทธิ์เนี่ยจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้นะฮะปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่เดือนละ 6-7,000 อย่างน้อยได้เดือนละ 1,000 ก็ยังดีก็ยังดีบางคนเลือกถึงขนาดไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาก็
1: ม
0: ีนะครับค่อยๆลงกันนะยังมีเวลาถึงวันศุกร์เนาะพี่กล้วยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ค่ะณเวลานี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะนี่เรียลไทม์6,43,364 คนนะคะก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่6 นาฬิกาถึง4 ทุ่มของทุกวันนะคะเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยนะมีลงทะเบียนวันนี้ไม่สำเร็จ 335,319 คนส่วนใหญ่ที่ลงไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าตัวเองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: แล้วไปลง
1: มันก็ไม่ได้สิมันก็อาจจะแบบนะอีเจกไปต้องถูกปฏิเสธไปพวกเนี้ยถูกปะล่ะเพราะว่าใน30ล้านสิทธิ์เขากันคุณเอาไว้ข้างนอกอยู่แล้วคุณได้อยู่แล้วคุณไปลงเงี้ยก็ไม่ได้นะคะส่วนผู้ที่รอตรวจคุณสมบัติเนี่ยมีอยู่4,092,000กว่าคนกับ 4-5 ล้านคนแต่เขาบอกคนที่รอตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขาก็กันเอาไว้นะกันว่าถือว่าลงทะเบียนไว้แล้วอะถ้าเดี๋ยวเกิดนั้นเขาจะค่อยลดมาอีกทีหนึ่งแล้วจำนวนผู้มีสิทธิ์อาจจะแบบเพิ่มขึ้นก็ได้ที่หมายถึงจำนวนผู้ที่จะลงแล้วเหลือเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนะคะส่วนร้านค้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีลงผ่านเกณฑ์แล้ว900,000กว่ารายเกือบ1 ล้านนะคะส่วนร้านค้าใหม่มี 9,000 กว่ารายนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนถ้าเกิดคุณยังไม่ครบ18ปีในวันที่เนี่ยช่วงเนี้ยก็ไม่ได้นะขาดไปแค่1วันก็ไม่ได้นะต้องนะต้องครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกสสคระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐทั้งโครงการคนละครึ่งระยะ2ระยะ3ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐไงไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เปิดลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวก็จนถึงวันที่29นะคะใครยังไม่ได้ลงก็ลงได้ถึงวันที่29ค่ะแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนค่ะส่วนใครจะเริ่มใช้สิทธิ์ Delivery เนี่ยคือวันที่15มิถุนายนนะคะสำหรับโครงการนี้สิ้นสุดวันที่30กันยายนค่ะ
0: หมายถึงเราจะใช้แบบซื้อในแอปได้15มิถุนายน
1: 15มิถุนายนครบทั่วแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายเพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกรมสีทอง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอันฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความพัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในการเปิดประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กลาวนิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์

0: จอร์และศาสตราจารย์โซอี้โฮมจากสวิสเฟเดอรัลอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีโลซานหัวข้อ Form Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics สะท้อนความเข้าหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกเวลา 14:24 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.loyaloffice.th
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะแฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่25วันจันทร์ที่25แล้วแป๊บเดียวเลยฮะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละโอ้โหเร็วมากทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะน่าจะกำลังกินข้าวอาบน้ำกันอยู่เนาะหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วเด้อหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีจ้าหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดอีกเนาะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วพี่เดือนเพ็ญบอกว่าขอเพลงกลางดาวหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่เพื่อนแท้เขาไม่ได้รับหลังเพื่อนกันตลอดไปสวัสดีครับรับชมจากสุงไหโกลกฮะสุงไหโกลกอ๋อโอเคสุงไหโกลกโอเคเลยครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็พี่วันนี้สวัสดีครับก็จบไปแล้วเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3ผลงานเพลงเลยนะครับผลงานเพลงดอกกระเจียวบานของพี่ก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็กลางดาวของไลอ้อนกาดบัณฑิตครับผลงานเพลงล่าสุดที่จบไปนะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะหลานบอสหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้อยู่กันยาวๆเนาะฟังเพลงจนถึง4ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนสวัสดีพี่สายทองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะ

ดีเจสุดหล่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆด้วยพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะฮะพี่บอสรูปหล่ออยากฟังเพลงเมาคลีล่าสัตว์โอ้โหเพลงนี้ผมต้องเปิดให้ฟังจริงๆใช่ไหมเนี่ย สวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะฮะพี่หนุ่มท่าพลด้วยนะครับขอเพลงเมื่อกี้เห็นขอเพลงเข้ามาขอจองแรงใจหน่อยครับหนุ่มน้ำมนต์เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนฟังเพลงเพราะๆนะครับสวัสดีพี่สุรีด้วยนะครับดีเจคงไม่ได้ฟังเสียงดีเจอีกนานขอเพลงผูกฝ้ายสายแนนอ๋อได้เลยครับได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่วิรัตด้วยนะฮะสวัสดีทั้งน้องค่ายก็แล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สำเพ็งด้วยนะจ๊ะเราฟังจากสมุทรปราการนะครับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะเพลงไหนที่อยากฟังสามารถส่ง SMS มาขอได้เลยนะครับสวัสดีพี่นิรุธด้วยนะครับขอเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์5เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยเพลงนี้โอ้โหไม่อยากจะพากได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะครับ022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อพี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: ศรีสะเกดครับ
1: ศรีสะเกดอยู่อำเภอไดโน่ครับผม
2: อำเภอขุนหารครับ
1: โอ้ขุนหารบอกครับโอ้ฝนตกป่ะเนาะขุนหารครับมื้อนี
2: ้ไม่ตกครับ
1: อ๋อไม่ตกเลยนะครับมื้อนี้อ้ายได้สายน้ำใหม่เด้ออ้ายเด้อ
2: ม
1: ื้อนี้ขอเพลงอย่างมาเนาะมื้อนี้ครับสายหน้าใหม่
2: อ้ายบ่แม่นเขาครับ
1: อ้ายบ่แม่นเขา
2: ของมนแคนคร
1: ับ ขอมนแคนเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่ครับ
2: พิเศษที่สายครับแต่ว่าไม่กล้าเอ่ยชื่อครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จะถ่ายได้ครับเด้อ
2: ครับ
1: ครับอ้ายขอบคุณหลายๆครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่สุเทพนะฮะศรีสะเกษนะฮะโอ้โหโทรเข้ามาขอเพลงที่หน้าไมค์ของเราเนี่ยฮะอ้ายโมเมนต์เขาของไอ้มุนแค้นนะครับพี่น้องพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายด้วยพี่น้องเด้อผลงานเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงอ้าย

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: มองไปนี่เห็นเสื้อฟ้านี่ก็ชื่นใจเลยฮะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมหานครไรนะฮะขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับถ้าทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพี่สุรีสวัสดีพี่สิวขออภัยฮะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะฮะโอ้สวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณขอเพลงกลางดาวเข้ามาผลงานเพลงนี้เปิดไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับพี่อรุณครับโหพี่อรุณมาช้าจังเลยอ่ะสวัสดีเจ้าน้องบอสครับลูกวันเสาร์แม่ฟังเพลงใหม่ของลูกพี่จะดีใจม่วนนะแม่อยากฟังตอนกลางคืนซึ้งมากโอ้โหขอบพระคุณหลายๆนะครับฝากน้ำกันแล้วกันนะครับซิงเกิลของนุ่มหนามนนะพี่น้องเด้อเข้าไปฟังในทาง YouTube นะพี่น้องได้ YouTube นะพี่น้องเด้อสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เจริญเจริญนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มหน้ามนกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักฝาย
4: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
5: มโตบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
5: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลัง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วง
2: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับโอ้โหเมื่อกี้แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีพี่สาธีด้วยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะฮะแล้วก็พี่ชีวิตต้องทนนะฮะสวัสดีครับเห็นขอเพลงเข้ามาของไรอันกาดบัณฑิตนะฮะหนุ่มหน้ามนเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผลงานเพลงกลางดาวนั่นเองเปิดไปแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็ช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะครับขอบพระคุณมากมากเลยที่ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับแต่วันนี้อยู่กันยาวครับวันนี้ฟังเพลงพอๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะขอทางไลน์ก็ได้นะฮะขอทางไลน์เข้ามาก็ได้และที่สำคัญนะฮะชั่วโมงที่2ครับผมช่วงหน้าเลยในต้นชั่วโมงของพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเด้อ022481366พี่น้องชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์ทารับสายจากพี่น้องอยู่นะครับโทรมาหาหนุ่มน้ำมนต์แน่เงาพี่น้องอยากเว้าน้ำอยากเว้าน้ำผู้สาวแม่พี่น้องอยากเว้าน้ำผู้สาวนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะจ๊ะ
3: Ladies and gentlemen welcome to Thailand

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองพร้อมสั่งการด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวมกว่า 284,000 คนตลอดจนข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดรายบุคคลอย่างเข้มข้นผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกรมการปกครองยืนยันหลักการสำคัญว่าหากจะกวาดบ้านคนอื่นบ้านตัวเองจะต้องสะอาดก่อนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้สั่งการในอำเภอทั่วประเทศจัดประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคงพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐกยศ.ชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนกยศ.โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่สถานศึกษาทั่วประเทศกำลังทยอยเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพผ่านการชำระหนี้คืนกยศ.ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างโอกาสและอนาคตให้รุ่นน้องได้เรียนต่อกยศ.แจ้งว่าขณะนี้กยศ.เริ่มเปิดระบบการให้กู้ยืมปีการศึกษา2569ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษากยศ.จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนตามกำหนดหรือชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อรับส่วนลดเงินต้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กยศ.จะมีการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินหรือสามารถตรวจสอบย้อนชำระตามตาราง15ปีในแอปพลิเคชันกยศ. Connect หรือ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Bankingของทุกธนาคารซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยโดยยอดเงินที่ชำระจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับถ้ามีตามลำดับยานอวกาศเซินโจว23ถึงสถานีอวกาศเทียนกงจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศเซินโจว23ที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศจากฮ่องกงได้เข้าร่วมภารกิจด้วยยานอวกาศเซินโจว23พร้อมลูกเรือ3คนประกอบด้วยจูหยางจูผู้บัญชาการภารกิจจางจื้อหยวนนักบินอวกาศหน้าใหม่อดีตนักบินกองทัพอากาศจีนและหลี่เจอิงที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบินอวกาศคนแรกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศและยังเป็นนักบินอวกาศหญิงคนที่4ของจีนทยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Long March 2F จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนจะเข้าเทียบท่าแบบอัตโนมัติกับโมดูลหลักเทียนเหอของสถานีอวกาศอย่างราบรื่นจากนั้นลูกเรือภารกิจสันโจ23ทั้ง3คนจะได้เข้าไปยังสถานีอวกาศเทียนกงโดยมีนักบินอวกาศภารกิจ

โจ21รอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยรอยยิ้มและการสวมกอดเพื่อแสดงความยินดีหลังจากที่ผู้มาเยือนเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นมาได้สำเร็จหนึ่งในเป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการสร้างสถิติพำนักอยู่ในวงโคจรนานต่อเนื่อง1ปีเป็นครั้งแรกของจีนเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศรวมถึงศึกษาขีดความจำกัดความสามารถและการปรับตัวของมนุษย์

0: อวกาศและเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
3: อสสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พาโดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลตขออภัยในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผม 21:07 นั่นเองนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะเอาล่ะฮะในช่วงนี้ครับตอนนี้สารหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพี่บังเอิญนะจ๊ะ
4: มา
3: ไม่ได้คุยกับพี่บังเอิญนานเลยพี่บังเอิญจากสุโขทัยเน
4: า
3: ะวันนี้
4: จ้า
3: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
4: สบายดีค่ะ
3: ฝนตกไหมฮะสุโขทัยตอนนี้ครับ
4: เมื่อเย็นฝนตกมากเลยค่ะ
3: โอ้แสดงว่าตกหนักเลยใช่ไหมเมื่อเย็นนี้ครับ
4: มาตกแรงมากเลยค่ะ
3: อันนี้คือติดมันตกติดต่อกันนานนะครับพี่หรือว่าวันนี้เพิ่งตกเลยอ่ะ
4: ตกมาหลายวันแล้วค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อตกมาหลายวันแล้ววันนี้พี่บังเอิญขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
4: บังเอิญมันได้ค
3: ่
4: ะ
3: ชื่อเหมือนกันด้วยบังเอิญมันได้อะเพลงนี้พิเศษใครบ้างครับพี่เพลงนี้ครับ
4: พิเศษหลังไมค์คนสวยแล้วก็หน้าไมค์สุดโหล่ด้วยค่ะ
3: โอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะฮะ
4: อย่างทุกสายเลยค่ะยกขึ้นมหานครเลยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อได้เลยครับพี่บังเอิญผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้เลยจ้า
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำซุปซุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เย้ขอบคุณพี่บังเอิญมากมากนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
4: จ้า
3: ครับขอบคุณมากมากครับพี่บังเอิญสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่บังเอิญนะครับขอเพลงเข้ามาบังเอิญมันได้ก็แสดงว่าพี่เขาอะคีย์เขาได้อยู่แล้วอะนี่เพลงนี้ก็พิเศษหลังไมค์ครับแล้วก็หน้าไมค์ด้วยแล้วก็แฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมาราธอนทุกคนเลยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยกว่านะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาค

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหรำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ของอาด้วยเนาะผลงานเพลงนี้นะฮะสำหรับผลงานเพลงลำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองซอเกษตรวิสัยครับเรียบเรียงอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จบไปแล้วพี่น้องผลงานเพลงแก้บนในช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้แก้บนอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะจ๊ะโอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงโอ้ต้องบอกว่า2ผลงานเพลงรวดเลยนะครับผลงานเพลงแรกนะคะเต้ยสั่งลาของทีทีเร็กนั่นเองนะครับผมห้องหมอลำบอกเก่งดอกแต่มื้อนี้สิเอ้ยโซเคมวนมวนแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแก้บ่นเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศคนที่ไปขอมาแต่ยังไม่ได้ไปแก้นะอย่าลืมไปแก้นะจ๊ะใครที่ไปบ่นอะไรไว้เนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมต้องไปแก้บ่นให้เรียบร้อยเนาะนะฮะก็จบไปแล้วนะ2ผลงานเพลงนะครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะสุดๆเลยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนั่นเองนะครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้าในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณพี่น้อง
4: หลายหลายเลยซึ้งมาก
3: ขอบพระคุณครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะต้องขออภัยด้วยที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องผู้ใดเฮ็ดงานมากเมื่อยเขามาฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายแล้วก็นอนนะครับพี่น้องครับสิได้พักผ่อนกันต่อไปสู่งานกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีความฝันอยู่นะฮะขอให้ทำความฝันนั้นสำเร็จโดยเร็วนะฮะถ้าเราไม่ท้อถ้าเราไม่อ่อนแอจริงๆอ่อนแอได้นะฮะแต่เราอย่าท้ออย่างเดียวเลยเราห้ามท้อถ้าเราไม่ท้อนะฮะเราต้องอดทนเราต้องสู้ความฝันนั้นจะสำเร็จแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ
5: บ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ยบิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะวันนี้มากับบั้งไฟเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมากับบั้งไฟคุณผู้ฟังเออคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะฟิวตุ่มวันนี้ทักทายกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M

Airport Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะผู้ฟังคะเนี่ยออนไลน์เนี่ยเราก็มีหลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะ mcot connect นี่ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าคุณฟังนี่เป็นไงล่ะนะคะ3งานเพลงสนุกๆ นะคะตั้งใจนำมานะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแบบว่าโอ้ยนะเขามีช่วงนี้เขามีประเพณีบุญบั้งไฟนะจริงๆตอนเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงเมษาใช่ไหมคะเห็นที่ยโสมีมาตั้งแต่เมษาแล้วพฤษภาแล้วก็ยาวไปจนถึงมิถุนาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะนี่แหละนะคะบุญบั้งไฟก็เลยจัดงานเพลงแบบที่มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะเทศกาลที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่โอ้โหหลายหนูว่าโอ้หลายสิบแล้วก็อาจจะถึงร้อยก็นั่นเป็นไปได้นะต้องหาข้อมูลให้แบบว่าถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันมาเกิดมาแล้วก็รู้เลยนะคะบุญบั้งไฟโดยเฉพาะนะพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ฟังทางภาคอีสานนะคะเริ่มต้นมากับบุญบั้งไฟนะคะงานจากตู่หลูชัชรินหรือว่าตู่หลูไม้ทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกับอีกหนึ่งบุญบั้งไฟนะคะอันนี้เป็นงานเพลงของพี่จินตลาภูนลาภนะคะสนุกกันต่อแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับRocket Festival โอ้โหนี่ไง Rocket คืออะไรคือบั้งไฟคือจรวด ใช่ไหมคือเราเทียบจรวดบ้านเราก็คือเป็น Rocket นะคะ Rocket Festival เทศกาลจรวดเทศกาลบุญบั้งไฟนั่นเองกับสัญญาเดือน6 Joey ภูวศิษฐ์นั่นเองนะคะวันนี้จัดเต็มให้เลยกับ3เพลงสนุกๆในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็ทักทายสัปดาห์ปลายสัปดาห์ปลายเดือนนะคะของเดือนที่5นะคะพฤษภาคมนะคะวันนี้ก็หลายๆคนก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะแล้วก็ลากยาวบางคนก็เพิ่งจะมาเข้าทำงานนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วก็ลากไปจนถึงตอนเช้ายังไงเราก็เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเราก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะผู้ฟังในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ใครอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังค่ะอีกสักครู่นึงนะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะคะสามารถโทรเข้ามาจองเอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะกับทีมงานของเราด้วยนะวันนี้น้องกว้างๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรดีเจนะคะขอแค่ฝากเพลงไว้ก็พออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครถนัดเป็นแบบว่าส่งข้อความ SMS นะคุณผู้ฟังก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400ได้เลยนะคะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ข้อความแรกนะคะยังคงรักษาตำแหน่งนะคะผู้ฟังนะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องแรอันนะคะแล้วก็มีอีกข้อความเพิ่งเข้ามาด้วยจากพี่วิภานะคะกลางดาวเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตัวนี้นะคะทักทายเข้ามาแล้วด้วยนะคะที่ Facebook Live ของเราเนี่ยคุณผู้ฟังที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยไม่ได้เจอดีเจหลายวันนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าติดงานติดภารกิจไม่ได้เข้ามาฟังนะคะได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยจะได้หายคิดถึงกันนะคุณผู้ฟังก็แวบเข้ามาวาร์ปเข้ามาที่เพจได้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะไหนๆก็มาที่เพจแล้วก็ขออนุญาตทักทายก่อนเลยกันละกันเนาะสวัสดีพี่คุณานนท์นะคะมีแนะนำงานเพลงบั้งไฟแสนเข้ามาเพิ่มเติมของพี่พี่เสด็จใช่ไหมตอนแรกหนูก็คิดว่าจะเพลงนี้คือมีเพลงที่เกี่ยวกับบุญบั้งไฟเยอะมากเลยคุณผู้ฟังก็เลยนะมันได้3เพลงไงช่วงแรกนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ทักทายพี่หญิงสีพี่จรันทองบัวนะคะพี่ยุพินนะคะพี่บำรุงพี่เบรเบดพี่อนัสการพี่นารีพี่ประภาพร

พรนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัมพรนะคะพี่วันดีพี่นักรบพี่แจ็คนะคะคุณแม่ท่านพิชานะคะพี่สันทัศน์พี่เดือนเพ็ญพี่ศักชัยพี่ศรีวิไลด้วยนะคะหลายๆคนทักทายเข้ามาพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามดึกจากชลบุรีนะคะดีเจน้องลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตลอดชั่วโมงเลยทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาจากอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรด้วยสำหรับพี่วิจิตรนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเนาะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังนะวันนี้ใครคิดถึงกันนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยเนาะในหาเน้นย้ำกันอีกครั้งสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยค่ะ022481366นะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่คุยสายหน้าใหม่นะคะเมื่อกี้เราก็ฟังเพลงโอ้โหบุญบั้งไฟนะไปทางภาคอีสานกันตั้ง3งานเพลงของผู้ฟังในช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศปาไปแอวเหนือกันห้องนะเจ้าเออนี่ดีเจคนเหนือนะไม่ใช่คนใต้นะเป็นน้องลูกโน้ตลูกโน้ตคนเหนือนะเจ้าคนเชียงใหม่นะเจ้าก็เลยว่าเออเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเหนือกันสักเพลงกันละกันเนาะงานจากน้องมินตรานั่นเจ้าบัวคำจบเพลงนี้มาฮับสายน้ำใหม่กันเจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วจ้ะนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะก็เป็นสายแรกเลยโอ้ยดูชื่อเขาสิเนี่ยหนุ่มหน้าตาดีนี่นะคะก่อนที่จะไปรับสายนะคะในช่วงนี้สายชิวหิวใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
2: ครับขอบสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจากกำแพงแสนเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับผม
2: ลูกหลานที่บ้านเขาก็โทรไปสมบูรณ์บ้องไฟที่ภาคอีสานอยู่นะครับผม
1: ใช่ไหมคะพอดีเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้ที่หนูแบบเปิดเพลงเนาะพี่หนุ่มเนาะ
2: ครับผมก็บอกว่าไปไม่ได้ยังกลับไปได้หรอกลูกบอกลูกหลานไว้เขาก็จะสีข้าวให้อะไรให้เขามาไงก
1: ็
2: ไม่ได้กลับบ้านหรอกครับ
1: ค่ะดีจังเลยแต่บอกว่าข้าวจากทางนู้นน่ะโอ้โหอร่อย
2: เนาะ
1: ข้าวเหนียว
2: อยู่ร้อยเอ็ดนะครับปากเกิดนะครับ
1: กำลังจะถามอยู่พอดีค่ะว่าที่บอกว่ากลับไปที่บ้านอยู่จังหวัดอะไรอยู่ร้อยเอ็ดนะคะ
2: ครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ
1: ค่ะก็เลยไม่ได้กลับเลยต้องอยู่กำแพงแสนยาวไป
2: ครับผมก็แบบว่าครับมาปลูกบ้านปลูกช่องมาซื้อที่ซื้อทางที่กำแพงแสน
1: อ๋อค่ะค่ะเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่กำแพงแสนคะพี่หนุ่มคะมีฝนมีลมอากาศเป็นยังไงบ้างทั้งนั้น
2: ไม่มีเลยครับผม
1: ไม่มีเลย
2: ฝนที่อื่นตกแต่ที่นี่มีปล่อยๆหน่อยๆยัง
1: นั่นน่ะสินะนั่นน่ะสิหนูก็ว่าอยู่แบบว่ามีคุณผู้ฟังหลายๆสายเหมือนกันบอกโอ้โหฝนตกเหมือนฟ้ารั่วเลยบางคนก็บอกว่าไม่มีเลยดีเจร้อนมากเลยไม่รู้ว่าฝนไปอยู่ทางไหนหมดอะไรอย่างงี้
2: ครับ
1: แต่
2: ทุกวันนะครับผมแต่ไม่ตกอะครับ
1: คือเขาส่งสัญญาณมาใช่ไหมคะพี่หนุ่มแต่ว่าไม่มีมาใช่ไหมคะ
2: ครับไม่มีมาครับผมมาครับปล่อยๆก็หายปล่อยๆก็หายอย่างนี้ต้องสูบน้ำทุกวันนะครับผมเนี่ย
1: นั่นน่ะสิอาจจะเนี่ยมีคุณสุรีวันเขาบอกว่ากำแพงแสนแรงมากเลยค่ะพี่ลูกตาลนะเขาว่างั้นนะ
2: ครับ
1: โอเคก็ขอให้
2: ผมก็อยู่เขตกำแพงแสนนะครับผมแต่ติดต่อกันมันอยู่ติดต่อ3จังหวัดไงครับผมมีกาญจนบุรีมี
1: นครปฐม
2: มีนครปฐมครับ
1: นั่นน่ะสินะคะก็
2: เขตติดต่อกัน
1: ค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรนะเนาะมันก็สำคัญนะฮะในเรื่องของน้ำนะฮะ
2: ครับผม
1: ก็ขอให้พระพิรุณเดินทางผ่านทางกำแพงแสนบ้างนะคะ
2: คร
1: ับ โอเค
2: กำแพงแสนบ้างอะครับผม
1: จ้าโอเคค่ะถ้ามีหนูมีโอกาสได้เจอพระพิรุณหนูจะบอกให้กระซิบบอกให้ดังๆเลยนะคะโอเคค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีจ๋า
2: ขอฟังเพลงรอยไฟรอยแฟนครับผม
1: หอยไฟหอยแฟนของไผ่พงศธรใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับ
1: ถูกต้องเนาะโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
2: มอบทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของคลื่นดีเจ
1: จ้ะ
2: ทุกหลานขาแล้วก็ผู้ฟังก็ที่ฟังอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับผม
1: เช่นเดียวกันนะคะพี่หนุ่มก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้ฝนตกแถวๆนั้นเพิ่มอีกนิดนึงนะ
2: ครับ ครับผมไม่เคยได้หยุดนะครับผมเดี๋ยวก็หน้าขับรถก็ขับรถหน้าสูบน้ำก็สูบน้ำตั้งปีครับผม
1: ขยันมากๆเลยค่ะยังไงก็จัดสรรเวลาพักผ่อนด้วยนะ
2: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางกำแพงแสนด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหนะขอฝนมาเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงเพราะๆให้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายชิวหิวใจกับเพลงนี้หอยไฟหอยแฟนไผ่พงศธรค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราในช่วงของสายชิลฮีลใจด้วยนะคะพี่หนุ่มนะ

สวัสดีจากกำแพงแสนนะคะแนะนำงานเพลงสนุกสนุกเข้ามานะคะเราได้ม่วนจอยกันนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับใครที่กำลังนะคะนะวางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ว่าอยากจะไปใกล้ๆไม่ไกลมากอ่ะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพก็แล้วกันนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ออกไปแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะในส่วนของทางอยุธยาฟังทางนี้นะคะ FM 100.5 M Cot News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะท่านจะได้ร่วมทัพความรู้ไปกับทั้ง3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะได้แก่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะคะและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจทริปนี้นะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะหรือ094-396-6649และอีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ086-825-1444นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะกับ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สุนะคะพี่สุบอกว่าทางนี้อากาศสุดยอด29องศาค่ะดีใจลูกตาลเลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านนะคะพี่สุก็อยู่ทางยุโรปนะคะสวัสดีทักทายน้องคิตตี้ด้วยนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่วีรพลพี่ฟ้าด้วยนะคะทักทายเข้ามาทางไลฟ์ของเรานะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยพี่วิชัยบอกว่าตอนนี้ที่พิษณุโลกนะคะ28องศาแล้วก็แนะนำงานเพลงกุหลาบแดงเข้ามาด้วยกุหลาบแดงนี่มีชื่อซ้ำกันหลายเพลงนะพี่วิชัย จะเป็นกุหลาบแดงหรือเปล่าเป็นหมอลำบอกหรือปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเนี่ยพี่วิชัยต้องบอกด้วยว่าเป็นเพลงของไผ่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่นางหนูวันด้วยนะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็พี่ทรงพลนะคะคุณแม่อรุณบอกว่าที่อุตรดิตถ์นะคะฝนตกหนักมากเพิ่งหยุดไปเองนะคุณลูกนะคุณแม่ส่งข่าวเข้ามานะคะแล้วก็ทักทายพี่นงลักษ์พี่สังสุราษฎร์ด้วยนี่ข้อความเข้ามาแล้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันรัวๆโอ้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเพลงหลังใหม่ก็เข้ามารัวๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เนาะนะเอาเป็นว่าเริ่มกันที่โอ้สายแรกนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคุณป้ายานะคะจากสมุทรปราการปากปราการนะบอกว่าอยากฟังหวานไม่เป็นสันติดวงสว่างจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเพลงพี่จอยหน่อยน้องลูกตาล
2: FM
1: 90จัดให้เลยนะคะกับเต้ยก่อสร้าง
2: มาลำเต้ยกันหน่อยเด้อเอ้าพรุ่งนี้ครับ18 นาฬิกาฟังเพลงนี้ได้นะครับที่ซองเดอ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเมื่อไหร่จะพอนะคะงานเพลงของคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่นิตยาประจวบคีรีขันธ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้พอฟังแล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นเหมือนกันนั่นก็เป็นช่วงยุคทองของอาสยามเหมือนกันนะคะเพลงนี้ตอนที่คุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรเนี่ยมาเป็นศิลปินอยู่ในสังกัดอาสยามนะคะเป็นเดือนเพ็ญอํานวยพรอาสยามแล้วก็ตนเองก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีเพลงนี้นะคะอยู่ในลิสต์เพลงที่ตอนไปโชว์ด้วยเหมือนกันนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็คิดถึงนะพอได้เปิดแล้วก็โอ้นะต้องร้องตามเลยเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงพร้อมกับนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคในช่วงต้นชั่วโมงที่2เราก็จะรับสายหน้าไมค์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากหลายช่องทางแล้วก็ใจตรงกันด้วยนะคะสำหรับปราณีจ่าลอยเฮนรี่นะคะทางเบอร์โทรศัพท์จากพี่ต้นเคหะ

Instagram แล้วก็มีทาง TikTok ด้วยโอ้นะสงสัยจะนะใจตรงกันนะผู้ฟังนะใจตรงกับดีเจด้วยจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่และอยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะนี่เราโทรหาใครเนี่ย
3: ทีนี้น้องนี่ของตัวจริงเขาแมวอยู่ด้วยเป็นเพื่อนในตัวจริงฮะเนี่ยตัวเนี้ย
2: อ๋อถ้าเป็นพี่นิ่งหนองตัวจริงเนี่ยคือต้องมีเสียงแมวด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะแล้วแมวจริงก็มีอยู่เนี่ยในกระนั่งนอนฟังอยู่เนี่ย
2: โอ้พี่นิ่งหนองเลี้ยงแมวกี่ตัวคะเนี่ยที่บ้าน
3: มันออกอีกคอกหนึ่งล้มหมดถ้าไม่มีถ้าแม่มันไม่หายแล้วถ้าแม่ไม่หายไปนะอีกตัวนึงอ่
2: ะ
3: แล้วตัวนึงไม่ตายนะมีทั้งหมด16
2: โอ้โหเยอะมากเลยนี่เลี้ยงคนเดียวเลยเหรอคะมีใครช่วยเลี้ยงไหมเน
3: ี่ยเลี้ยงคนเดียว
2: แล้วโอ้โหเป็นแมวที่ไปเก็บมาเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
3: ใช่มันมาอยู่อาศัย
2: แมวจรเนาะแมวจรใช่ไหม
3: จร
2: โอเคอนุโมทนานะ
3: นับไปตัวดำมี12 ตัว
2: โอ้โหหลายสีเลยเนาะหลากหลายเลย
3: แสดงหมดเลย
2: แสดงว่าเป็นคนรักสัตว์นะรักแมวรักหมาอืม
3: ครับผม
2: นะคะโอเคไม่ได้คุยกับพี่นิ้งหน่องนานแล้วเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: นานอยู่
2: นะคะล่าสุดเมื่อไหร่ไม่รู้พี่นิ้งหน่องจำได้ไหมจ๊ะ
3: ไม่ได้เลยเพราะพี่หน่องบางทีพี่หน่องไปงานก็ไม่ได้ค่อยได้ฟังอะตรงเนี้ย
2: จ้ะโอ้แสดงว่าวันนี้พอจะมีเวลาว่าง
3: วันนี้ก็เพิ่งกลับมาฟังต่อ
2: ไ
3: ม่ได้ลืมหรอกมาฝันมาฟังต่อ
2: ขอบคุณมากเลยว่างๆก็นะมาฟังเพลงผ่อนคลายคลายเครียดได้นะพี่นะ
3: ครับ
2: ค่ะโอเคลพบุรีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกฟ้าร้องไหมจ๊ะ
3: โอ้อากาศร้อน
2: ร้อนเหรอโอ้ร้อนระอุเลยนะ น้องแมวเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยร้อนๆแบบนี้นะ พี่นิ่งหน่อง
3: น้องแมวพี่หน่องก็เปิดพัดลมให้มังการพัดลมตัวเล็ก
2: เอ็นดู
3: ที่ว่าใส่พัดลม 3.7 โวลต์น่ะ
2: จ้ะเปิดให้ลูกๆด้วย
3: พัดลมครับ
2: โอ้เนาะบางทีเราก็น่าสงสารนะบางที
3: น้องแมวน้องได้ยินมาเห็นไหม
2: ได้ยินค่ะได้ยินหมาแมวจรอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าบ้านเรามีทางที่

0: ที่ว่าเป็นติดถนนหรือทางผ่านในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็นะที่ว่ามีม้าแมวจรเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเราก็เอาภาชนะใส่น้ำไว้หน้าบ้านสักหน่อยก็ได้เนาะเพื่อแบบช่วงหน้าร้อน
1: ลพบุรีมีคนเจดีย์เยอะอยู่เขากับข้าวมาให้มันอยู
0: ่โอ้โอเคนะคะอ่ะวันนี้ได้โทรมาคุยกันหน้าไมค์หายหลังจากที่หายไปนานค่ะพี่นิ่งน้องคะเพลงอะไรดีจ๊ะ
1: หายคิดถึงไม่ทราบ

0: าวรแล้วเราได้ฟังช่วงน้องเมย์บ้างไหม
1: จนไม่ค่อยได้ฟังเลยไง
0: มันดึกใช่ไหมคะต้องนอนแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นิ้งหน่องเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่นิ้งหน่องพูดตามหนูเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคันเย่ ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาคุยสายกันนะ
1: ครับผม
0: ค่ะพี่นิ้งหน่องรักษาสุขภาพด้วยมีโอกาสครั้งหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงแมวน่ารักมากนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์นะคุณผู้ฟังนะเป็นเสียงน้องแมวจริงๆนะคะที่พี่นิ้งหน่องเขาเลี้ยงไว้โอ้โหตั้ง10กว่าตัวเลยอ่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทด้วยเพลงนี้เลยโอ้ดวงใจเมธิชาค่ะ

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงเพราะๆเลยนะคะฟังกันแบบเพลินๆในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังท่านใดแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องเมย์คนใหม่แต่ไม่ใช่น้องเมย์ที่ชานะคะน้องเมย์ที่ชาจะมาตอนเที่ยงคืนนะคะก็เป็นงานเพลงของพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะเป็นเพลงเก่าที่เชื่อไหมคุณผู้ฟังมีคนแนะนำเข้ามาบ่อยมากๆโอ้บ่อยมากๆเลยนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยค่ะใช้ว่าสิบอทีมการก้องเว้ยไร่นะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสวนนภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเรามีน้องๆหลายๆคนนะคะเขากรี๊ดบอกว่าโอ้ดวงใจเมที่ช้างขอบคุณพี่นิ้งหน่องจากลพบุรีด้วยที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะคุณแม่ทันพิชาบอกเพราะทุกเพลงเลยนะคะน้องๆกรี๊ดเลยบอกว่าอยากให้โอ้ดวงใจกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตอ้าวก็ต้องขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ภัยศรีด้วยนะคะแนะนำกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคราวุธเข้ามานะคะสวัสดีพี่วรพลนะเขาทักทายมาว่าสวัสดีครับคุณคนสวยโอ้โหแล้วใครมันจะไปเถียงได้ล่ะคะพี่วรพลและยิ่งพี่วรพลเนี่ยเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เนี่ยก็เห็นหน้าเห็นตาหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่ทนโทโฮ มันยากมากเลยที่จะปฏิเสธนะคะในเรื่องนี้อ่ะสวัสดีพี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยโอ้โหชื่อ Facebook นี่ชวนหิวมากๆแล้วก็พี่สุภาพด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมยามดึกนะจ๊ะอ่ะละนะพี่แทนสุภาวดีด้วยพี่ประวิมด้วยอ๋อไม่อยากขาดไปสักคนนึงเลยล่ะอยากทักทายทุกคนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันดีกว่าในช่วงนี้นะพี่คำเพียงจากสกลนครนะคะแนะนำงานเพลงของคุณอาร่างสีร่างสีเสรีชัยเข้ามานะคะรอวันเธอว่างนี่ก็รอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากรอวันเธอว่างนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหเห็นชื่อเพลงแล้วก็เห็นชื่อศิลปินแล้วอยากจะเปิดให้มันนะจริงๆอยากเปิดก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะของดีเจน้องชายที่น่ารักน้องบอสธีรพงษ์นั่นเองนะคะเขาก็มีผลงานเพลงใหม่นะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตีสามฮะตอนแรกถามว่าหรือยังไงหรือว่าเปิดได้เฉพาะช่วงตีสามหรือเปล่าน้องบอสบอกไม่ใช่พี่ผมฝากเปิดตลอดเลยละกันอ้าวนะคะจัดให้กับจ่อคิวฮิตนะคะตีสามบอสธีรพงศ์ค่ะคำร้องทำนองโดยพี่มายสุจิมงคลและเรียบเรียงโดยอานนท์เชื้อบุญมานะคะนะคิดว่าน่าจะมีแฟนๆหลายๆคนนะคะได้ฟังกันไปบ้างแล้วแหละนะคะแต่ว่าเผื่อมีแฟนรายการที่บอกว่าโอ้นะคะน้องบอสธีรพงศ์ที่จัดรายการช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มหรอใช่เนี่ยเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันนะฮะที่นี่

ศิลปินเยอะมากคุณผู้ฟังศิลปินก็อยู่กับเสียงเพลงแล้วก็จะได้ส่งต่อเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเพลงนี้จอคิวฮิตกับตี3บอสธีรพงษ์ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาถึงช่วงนี้

นี่นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะจากชาร์ตของเรานะคะมหานครชาร์ตนะคะที่เราก็จะมีการอัปเดตนะคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะรายงานโดยมหานครทีมนั่นเองอ้าววันนี้จัดให้2งานเพลงเอาใจแม่ๆกับเซิงโนบิตะนะคะไรอันกาดบัณฑิตฟีเจอริ่งกับแวนโกะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพิมดามหานครกับรักแท้หรือแค่คอนเทนต์

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: เอา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะหน้าจอมิสคอลคนรอมิสยูงานจาก New Country นะคะมาจากทาง Facebook Live นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงนะคะข้าวทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะจัดให้กับเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามากับกลับคำเสียกัมปนีนะคะแล้วก็ส่งต่อ

กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ชีวิตทุกคนเลยนะคะเปิดหัวขบวนด้วยผลงานเพลงคลื่นจากแพรชนานะคะตามมาด้วยเหนื่อยจังอยากฟังเสียงโอ้ไก่ท้อนะขอให้มีกำลังใจด้วยแล้วกันนะคะจากไม้ไทยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมื่อสักครู่นี้หนึ่งกำลังใจนะคะอยากจะให้รู้ว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยส่งความคิดถึงและความห่วงใยและกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆคนเลยในค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้ผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้มอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กำลังใจส่งมอบให้ในช่วงเที่ยงคืน17นาทีนะคะอยู่กับน้องเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงสำหรับใครที่ยังไม่นอนสำหรับใครที่เป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันและกันได้ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มาขอเพลงมอบผลงานเพลงให้กับคนที่เรากำลังรักกำลังคิดถึงส่งมอบผลงานความรู้สึกดีๆนะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เนี่ย022481366นะคะย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366นะคะรวมถึง SMS ค่ะ4689400ย้ำอีกครั้ง4689400นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับโรคอีโบลานะคะน้องเมย์ก็มาบอกอีกครั้งว่าประเทศไทยยังไม่มีคนติดเชื้อจริงๆเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ติดเชื้อนะแต่ว่ามันก็มีกระแสใช่ไหมล่ะว่าโอเคช่วงนั้นน่ะมันมีคนที่เดินทางไปเดินทางมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับใครก็ตามนะคะที่ยังต้องเดินทางออกนอกประเทศก็เช็คประเทศดีๆใครไปอูกันดาใครเป็นคองโกอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังถึง21วันดังนั้นก็บอกกล่าวกันให้ทราบไว้นะจ๊ะเออล่าสุดเห็นปงลางสะออนไปเล่นที่ต่างประเทศใช่มั้ยเขาบอกว่าโอ้โหเต็มอ่ะคนเต็มจนถึงสุดท้ายต้องหยุดการแสดงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนคนได้เพราะว่าคนมันเยอะมากมันเริ่มแบบโอ้โหพรางพรูกันเข้ามาแล้วสุดท้ายก็ต้องหยุดทำการแสดงอุ๊ยน่าเสียดายเนาะจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่คนวงเนี้ยวงโปงลางเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาแบบมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาคอีสานของเราแล้วก็อุ้ยได้ไปเล่นทั่วโลกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่จริงๆนะมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยคนที่เป็นเมืองเขาเรียกว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เกาหลีนะคะเขาก็ไปทำงานอย่างเงี้ยนะไปใช้แรงงานต่างๆเนี่ยก็มีความกดดันเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆคนด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะค่ำคืนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะโทรมาได้เลยสายว่างแล้ว022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะฝากเอาไว้ในช่วงรอสายคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามามีเวลาให้ทั้งหมด4นาทีเมื่อบ้านเห่านะคะจากลูกเกดอรพันธ์ผลงานเพลงนี้เพราะๆซึ้งๆมอบให้กับคนที่คิดถึงบ้านอยู่ไกลบ้านนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ในช่วงนี้นะคะแซชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: น้องเต้ครับ
1: น้องเต้เหรอคะเด็กชายเต้ได้ไหมล่ะ ไหน เอาใหม่
2: อะไร
1: แนะนำตัวใหม่เด็กชายเต้
2: น้องเต
1: ้ไม่เด็กชายเต
2: ้อะไรวะ
1: เร็วๆสวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
2: สวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
1: จังหวัด
2: อะไรแล้ว
1: จังหวัดอะไรจังหวัดอะไร
2: กาญจนะจ๊ะ
1: กาญจนะจ๊ะบุรีไปล่องแม่น้ำแควเนาะช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็ฝนไม่ฝนบางทีก็ตกบางช่วงบางแห้งไงพี
1: ่บางช่วงบางแห้งคืออะไรอะ บางช่วงก็ตกบางช่วงก็ไม่ตกงี้เหรอ
2: ใช่ใช่
1: แล้วร้อนไหมอะ
2: บางทีเหมือนเสียงฟ้าครึ้มฟังโน้นไง
1: เสียงฟ้าม องไปเห็นแล้วมันครึ้ม
2: มันครึ้มอะพี
1: ่ก็เมื่อกี้บอกเสียงฟ้าครึ้มก็เลยเสียงฟ้าครึ้มนี่มันเป็นยังไงนะเสียงยังไงไหนทำเสียงให้ฟังสิ
2: ครึ้มพี่เมย
1: ์
2: ก็ถามวันนี้ผมมาดูพบเรื่องข้ามเห็นพี่เมย์ใส่ชุดสีดำ
1: เรื่องพบข้าม
2: ใช
1: ่พบเรื่องข้าม
2: ก็เห็นพี่เมย์แต่งชุดสีดำก็สวยนะก
1: ็
2: เห็นช่วงบางตอนไงผมก็มันหมดเขาเรียกว่ามันช่วงหมดเวลาไงพี
1: ่ดูไม่ตลอดใช่ไหม
2: ใช่บางที
1: ได้ฟังข่าวหมูเด้งป่ะ
2: โอ้ดูบางช่วงบางตอน
1: พูดเล่น

0: ไม่มีไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเรื่องหมูเด้ง
1: คุยคุยเรื่องชาวบ้านชาวบ้านหน่อยไงบางทีที่บางทีอ่ะเห็นกฎจราจรทุกบางแห่งอ่ะตำรวจเขาจะเข้มกดขันเรื่องใบขับขี่นี่แหละส่วนมากอ่ะพี่คือประชาชนส่วนใหญ่คือไม่มีใบขับขี่จบ
0: จริงเหรอแล้วทำไมเขาไม่ไปทำกันอ่ะ
1: คือพี่มันยากพี
0: ่จริงเหรอ
1: จริง
0: เอ้ย
1: สับคนพิการเนาะพี่ผมอะสับผมพิการคือแบบว่
0: า
1: คือแบบว่าคนพิการอะเขาจะไม่ให้ทำใบขับขี่หรือเปล่าม
0: ันก็ขึ้นอยู่กับว่าพิการด้านไหนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีพวกรถสามล้อรถพ่วงข้างอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องศึกษาเออเนาะคนพิการเขาทำใบขับขี่ยังไงเนาะอะไรนะ
1: ออทิสติก
0: เป็นออทิสติกถูกไหม
1: แต่ไม่เป็นมาก
0: ไงอ่ะเข้าใจได้ก็ยังสามารถที่จะแบบออทิสติกนี่ก็ไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบว่าบางคนไม่ค่อยเข้าใจเนาะคำว่าออทิสติกใช่ไหมมีอะไรที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเราไหมว่าออทิสติกเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นขนาดที่จะอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่ปี
0: แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการควบคุมต้องเข้าใจก่อนว่าการขับขี่เนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าออทิสติกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่พี
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือเก่งช่วงมังเฮงอ่ะพี่
0: เขาอาจจะไม่อนุญาตหรือเปล่าแล้วก็แอบขับกันเหรอ
1: ผมก็ขับบางทีก็ขับได้พี่
0: จักรยานได้ไหมล่ะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วผมก็โดนรถล้มนี่แหละคร
0: ับ หรอแล้วสาเหตุของการรถล้ม
1: ดูโทรศัพท
0: ์ตีไหมตีได้ปะยื่นมือไปถึงกาญจนบุรีแล้วตีได้ปะ
1: ไม่ได้พี่
0: เดี๋ยวเหอะแล้วเราไปเล่นโทรศัพท์ทำไมล่ะเราขับอะไรขี่มอเตอร์ไซค
1: ์
0: หรออ
1: ืมใช
0: ่โอ้โห
1: เมื่อกี้ผม
0: เต้อายุเท่าไหร่ละคะเต
1: ้ย่าง30เลยพี่28
0: ย่าง30 28น้องเต้ฟังพี่นะอันนี้ด้วยความรักและเป็นห่วงนะคะ
1: ครับพี่
0: พี่อยากให้เต้อยู่กับพี่นานๆฟังพี่ไปนานๆดังนั้นเนี่ยเต้ต้องรักตัวกลัวตายด้วยเวลาที่เราจะขับรถขับราเนี่ยมันจะต้องมีสติการที่เขามีกฎหมายกำหนดระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเกี่ยวกับสมองหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความพร้อมน้องเต้ต้องรู้เสมอว่าถ้าเราหาเงินเก่งเราไม่ต้องขับเองก็ได
1: ้บางทีก็อยู่บ้านชิลๆไงพี่
0: แต่พี่อยากให้เต้ดูแลตัวเองมากกว่านี้เป็นห่วง ชีวิตตัวเองมากกว่านี
1: ้พี่เมย์ขอถามนิดนึงอ่ะพี่ก
0: ็
1: คือกลุ่มเวลาผมขอเพลงใน Facebook Live
0: ครับ
1: บางทีผมก็จะขอเพลงเร็วๆอ่ะช่วงนี้มันตื่นอ่ะบางทีก็เปิดฟังแต่เพลงลุกลุงเคลิ้มไป
0: แล้วอยากได้เพลงเร็วแล้วเต้รู้ไหมว่าสิ่งที่พี่โดนคืออะไร
1: ชน
0: ไม่สิ่งที่พี่โดนก็คือคุณผู้ฟังบอกว่าจะนอนช่วยเปิดเพลงช้าๆหน่อยแล้วก็จะมีคนบอกว่าช่วยเปิดเพลงเร็วๆหน่อยจะทำงานพี่ควรทำยังไงคะเต้ เต้บอกพี่หน่อย
1: เพลงอะไรพี
0: ่เนี่ยวันนี้ดูเพลงที่ขอมาเนี่ยมีคู่ครองมีว้าววอนมีโอ้ดวงใจมีปลายฟ้าอย่างเงี้ยฝากใจกับเดินจังมีแต่เพลงช้าดอกไผ่บานเน
1: ี่
0: ย
1: ก็บางทีผมก็ชอบเปิดเพลงเร็วไง
0: เออ
1: เร็วแบบว่าตาค้างเลย
0: เร็วแค่ไหนล่ะเต้ลองฟังไอ้นี่ได้ไหมอะไรนะที่เขาพากเรือยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใครช่วยไทยปะ
0: เคยฟังบ้างเขาพากเรือยาวอ่ะเรือหางยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เคยอ่ะพี
0: ่เออลองไปฟังอ่ะแล้วลองดูสิว่าเอาเร็วแบบนั้นได้ไหม
1: เอาคูณสองไหม
0: เออเต้ลองเปิดเพลงแบบโอ้ดวงใจหรือว้าวอนเนี่ยคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าไปเลยคูณสิบไปเลยก็ได
1: ้พี่ทำไมนี่ก็จะฟังแอปปอยดีปายแล้วพี่
0: อดโทษอ่ะแล้ววันนี้เต้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: วันนี้จะขอเพลง
0: ห้ามเปลี่ยนเพลงนะ
1: รู้ก็คือยาใจคนจนนะพี่มอบให้ตัวเอง
0: ยาใจคนจนมอบให้ตัวเองคำถามเร็วตรงไหนเนี่ยเพลงเนี้ยเร็วตรงไหนเนี่ยเพลงเนี้ยเต้ย้อนแย้งอ่ะ
1: ก็คือเ ช่วงที่ท้ายไงพอรับไปขอเพลงเก่ายุค80-90ไงพี
0: ่เออก็ช่วงท้ายก็ต้องเพลงเพื่อนเพลงหวานมันก็ต้องเปิดเพลงหวานๆดิจะไปล็อกอะไร
1: ล็อกอยู่แล้ว
0: ไปไปแล้วเอายาใจคนจนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ตัวเองอ่ะพี
0: ่โอเคขอบคุณมากวันนี้ที่โทรมานะเต้นะยังไงดูแลตัวเองนะคะอย่าขับรถขับราล่ะ
1: ครับ
0: โอเคไหมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ฟังสายเมื่อสักครู่แล้วกู้ภัยขนลุกเลยนะคะเพราะว่าแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยเข้าใจว่าหลายๆท่านขับขี่เนี่ยก็จะมีการแบบเปิด GPS ดูด้วยหรือว่ามีการแบบต้องยุ่งกับอะไรกับเครื่องมือสื่อสารกับโทรศัพท์เนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรก็ตามอย่างเช่นแบบเปลี่ยนทางที่จะไปอย่างเงี้ยใน GPS นะคะก็อาจจะต้องจอดข้างทางซะก่อนนะแล้วค่อยขับต่อไปต่อนะคะมันโอ้โหอันตรายมากๆเห็นไหมสังเกตไหมดูหลายๆท่านเนี่ยโทรมาหรือว่ามีข่าวคราวต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ยรถ

0: ้มจากการที่เราเนี่ยใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับขี่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะเป็นห่วงสวัสดีพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะนี่เห็นไหมกู้ภัยมารอแล้วเนี่ยกู้ภัยมารอแล้วเนี่ยศิลปิน388เนี่ยมารอแล้วเออนะอุ๊ยมันไม่ได้เลยถามพี่ต้าได้ใครที่อยู่ใน Facebook Live นะคะถามพี่ต้าได้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละมือแต่ละเดย์ของคนที่ประสบเหตุประสบภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทซึ่งไม่ควรเออไม่ควรเลยจริงๆมีพี่คนนึงกินไอติมแล้วปรากฏว่าหมวกกันน็อกมันพับลงมาพอมันพับลงมาเสียหลักจ้าเสียหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนิ้วเท้าขาดเออนิ้วเท้าขาดแล้วพี่เขาก็นั่งกินไอติมชิวๆอยู่ตรงนั้นแหละคือหนูก็แบบ สิ่งที่หนูทำก็คือไปนั่งชี้ให้แบบถ่ายรูปอะเป็นพยานว่านิ้วของเขาเนี่ยได้โดนมดกินไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบไปนั่งแล้วก็ชี้นิ้วส่วนเจ้าตัวก็มีโทรหาแม่บอกว่าเออแม่นิ้วขาดไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันต่อไม่ได้หมอบอกอะไรเงี้ยพวกกู้ภัยก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปให้ดูว่าเนี่ยนิ้วเท้าพี่เขากระเด็นไปนู่นแล้วทุกคนมันไม่ได้จะไปขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์จะกินไอติมจะทำอะไรจอดก่อนอย่าเพิ่งแบบโอ้ยตายตายตายขนลุกไปหมดเลยอ่ะไปกันต่อนะคะสำหรับร้อนนี้นะคะให้เปิดพัดลมธรรมดานี่มันก็เหมือนเปิดลมร้อนใส่ตัวเองใช่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยให้คูพลัสนะคะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูพลัสรุ่น AV514 นะคะตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะได้เย็นทั่วห้องเลยดีไซน์สวยๆค่ะสีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมันจะได้ทำให้บ้านดูกว้างทางสถาปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์สีขาวคลีนๆอะไรเงี้ยบ้านมันจะดูกว้างนะคะมันช่วยได้นะที่สำคัญเขามีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะจะไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้คูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะจ๊ะคุ้มสุดๆเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรค่ะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเออถามคุณต้าได้เลยว่าเคยเจอเคสกู้ภัยอะไรแปลกๆไหมพี่ต้าน่าจะเจอมาเยอะกว่านี่น้องเมย์ทำมา10ปีพี่ต้านี่ทำเกินน้องเมย์ไปแบบประมาณ 20-30 ปีแล้วนะดูช่วงอายุอนาของพี่เขาแล้วก็น่าจะนานแหละจริงๆอ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงของมหานครไลฟ์วันนี้นะคะเราอยากจะแบบว่ามวลซึนระหว่างนักจัดรายการและศิลปินด้วยนี่นะเป็นการเพจเจอริ่งกันนะคะระหว่างคุณบอสธีรพงษ์และแม่สิริพรอัมไพพงศ์หลายพงศ์ด้วยเออนะผลงานเพลงนี้นะคะน้องบอสเนี่ยก็ได้โชว์รวดลายของการเป็นชาวร็อกเกอร์แทนพี่ตูนบอดี้สแลมชั่วคราวนะกับเพลงคิดฮอดนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: สวัสดีครับ

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูก

0: หานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: น่ารักมากๆเลยคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยนะทาง Facebook Live นะคะเขียนกันมาว่าได้เวลากอดตัวเองกันแล้วใช่แล้วนะคะอ้าวกางแขนออกกอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าเก่งมากตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเรามีความสมบุกสมบันมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะอุ๊ยกี่เดือนแล้วนะเข้าเดือนที่6แล้วจะครึ่งทางแล้วของปีนี้นะคะอาจจะสมบุกสมบันบ้างอาจจะต้องท้อบ้างนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเสมอบอกตัวเองกอดตัวเองแน่นๆมีคนถามว่ากอดมันข้างได้ไหมล่ะไม่ได้กอดตัวเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงการที่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะในช่วงเวลาที่เราสู้ชีวิตมากๆเราเป็นเสาหลักเราเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เราเป็นตัวแทนครอบครัวในการดูแลตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเราถึงจะสามารถจะไปดูแลคนอื่นได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะนอนให้เพียงพอนะใส่ใจคนรอบข้างให้พอประมาณนะจ๊ะแคร์ตัวเองก่อนค่อยแคร์คนอื่นบางครั้งนี่มันโอ้คือกืนไม่เข้าใครไม่ออกก็เอาแค่พอประมาณนะคะบาลานซ์ชีวิตให้ได้บางคนไปติดคำว่าอะไรนะlife balance อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออแต่ว่าชีวิตแต่ละคนน่ะเชื่อว่าไม่เท่ากันบางคนน่ะมีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่แรกเกิดแต่บางคนเนี่ยเค้าเรียกว่าติดลบหรือถอยหลังดังนั้นนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองน่ะติดลบเมื่อรู้ว่าตัวเองอ่ะอาจจะสู้คนอื่นเค้าไม่ได้แต่อย่างน้อยขอให้มีพลังกายพลังใจกับตัวเองเยอะๆเหมือนนักกีฬาที่ต้องวิ่งในลู่วิ่งนะคะต่อให้คนอื่นน่ะเค้าอยู่ข้างหน้าเราแซงเราอยู่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายังวิ่งไม่หยุดยังไงเนี่ยมันก็ยังต้องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนชอบประโยคนึงมากๆนะคะกับการสนับสนุนความสําเร็จของคนอื่นไม่เคยทําให้ความสําเร็จของเราน้อยลงเลยดังนั้นการเห็นคนอื่นสําเร็จบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าตัวเองนะคะแต่เราจงยินดีกับเขาและถามเขาก็ได้ว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบเขาแต่ที่สำคัญนะคะช่วงนี้ในช่วงการสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็โซเชียลค่อนข้างโด่งดังมีหลายๆคนพยายามปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าคิดว่าหนึ่งคือมันหาเงินง่ายนะคะแต่ว่าโลกใบนี้มันคือพูดตรงๆเลยมันคือวงการมายาโลกใบนี้มันคือวงการบันเทิงบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันและรู้เท่าทันเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะมีพี่ไรเดอร์คนนึงออกมาแฉเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นไรเดอร์มีลูกน้อยนะคะแล้วก็เคยทำคอนเทนต์กับลูกว่าแบบเออฉันจะต้องไปหาแบบว่ายังไงอะถ้าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแหละคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่พี่ไรเดอร์เนี่ยกำลังแบบโอ้ยขับรถยากลำบากเลี้ยงลูกแล้วอยู่ดีๆเมียแบบแชทมาแล้วก็มาสั่งเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยร้านหรูร้านดังอะไรเงี้ยแล้วโอ้โหพี่ไรเดอร์เขาแบบหาเช้ากินค่ำอ่ะแล้วเมียอยากกินเฟรนช์ฟรายหรูๆอ่ะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสของสังคมโซเชียลเนี่ยก็คือไปโจม

ตีภรรยาเขาเต็มที่เต็มสูบเลยเออสรุปวันนี้ออกมาแฉแล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแค่คอนเทนต์ภรรยาก็ไม่ได้จะกินจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงที่พี่เขาเนี่ยขับไรเดอร์แล้วเขาทำยอดวิวได้สูงใช่ไหมก็เริ่มมีเอกชนหรือว่ามีพวกเอเจนซี่โฆษณาต่างๆนะคะซึ่งพวกเอเจนซี่เนี้ยเขาก็จะไปติดต่อคนที่เขาเริ่มจะมีชื่อเสียงเป็นชาวบ้านที่เริ่มจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยไปติดต่อบอกให้มาเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะให้เงินเดือนนะให้เงินเดือน 20,000 30,000 อะไรว่ากันไปแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวโอ้ไรเดอร์บอกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเป็นอีกทางอีกช่องทางนึงเลยที่จะได้เงินเดือนแบบนี้นะเขาก็ตกปากรับคำเซ็นสัญญาไปปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าไอ้เงิน 20,000 นี้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็จะเขียนสคริปต์มาให้ไรเดอร์ทำตามก็คือต้องออกจากการเป็นไรเดอร์เลยนะแค่ขับเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆนะคะขับรถเฉยๆแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้รับลูกค้าจริงแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็คือวงการมายาแล้วก็คือแบบทำตามสคริปต์ภรรยาก็ต้องทำให้ดูจนมากๆอะไรต่างๆปรากฏว่าวันหนึ่งลูกเขาดันป่วยหนักมากแล้วคุณพ่อเนี่ยไอ้คนที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเขาก็ไปขอเบิกล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าอยากจะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยปรากฏว่าเบิกไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะงานก็ทำแล้วอ่ะได้เงินเดือน 20,000 แต่เบิกไม่ได้ทำยังไงอ่ะสุดท้ายเขาก็มาสั่งว่าให้ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอีกมันพูดตรงๆนะอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันอยู่ไม่นานหรอกมันการที่มันเป็นคอนเทนต์นั่นหมายความว่าเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาใช่ไหมเออคุณพ่อเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นการหลอกลวงสังคมเพราะบางทีเขาก็จะบอกว่าให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้ทำเหมือนว่าโอ้ป่วยซะเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบเออเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินไรเดอร์ไม่พอแล้วนะให้ไปขายหมูปิ้งต่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องลูกเขาอะลูกเขาป่วยอยู่เขาก็ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วจะมานั่งมัวถ่ายคอนเทนต์อะแล้วเบิกก็ไม่ได้ด้วยแล้วยังมาบอกให้ไปขายหมูปิ้งอีกเขาก็รู้สึกว่ามันเกินไปเขาเลยไม่ได้ต่อสัญญาพอไม่ได้ต่อสัญญาเกิดอะไรขึ้นยึดช่องที่มีผู้ติดตาม 30,000 กว่านั้นน่ะเพราะว่าในสัญญาไม่ได้อ่านให้ดีก่อนเห็นไหมมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเอกสารเยอะแยะมากมายเราต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเวลาที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครเขายึดช่องไปเลยไรเดอร์ถึงได้แบบทนไม่ไหวออกมาพูดนะคะพอสร้างช่องใหม่เนี่ยก็เลยออกมาพูดออกมาแฉเลยปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเคยเห็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวปะที่เขาบอกว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำความสะอาดบ้านรับทำความสะอาดบ้านแล้วเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดแล้วคนก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเจอแต่ห้องที่มันสกปรกตลอดเลยสกปรกแบบชนิดที่ว่าเหมือนที่เราดูข่าวเวลาหอพักที่เขาไม่จ่ายตังค์แล้วเขาหนีออกไปอ่ะเออนั่นแหละเละเทะอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ไปหาห้องแบบนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมลูกค้าพี่มันถึงแบบใจร้ายใจดำใจไม้สารกรรมหนูเคยนะคิดจะติดต่อพี่เขาไปให้มาทำความสะอาดเขาไม่ตอบแชทแล้วก็เหมือนกับคิวเต็มอะไรตลอดเวลาเลยนี่มันลำบากตรงไหนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วพอสืบไปสืบมาอ้าวเขาก็เซ็นสัญญากับเอเจนซี่เจ้านี้เหมือนกันพอสืบไปสืบมาเนี่ยพอไปดูว่าบริษัทเอเจนซี่เจ้านี้เป็นยังไงก็ปรากฏว่ามีนายทุนมันทุนจีนจ้าเพราะฉะนั้นนะคะพล็อตเรื่องต่างๆเนี่ยมันทำสร้างความน่าสงสารอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแบบฟิลแบบอะไรอ่ะนิยายจีนแนวตั้งอ่ะเออพวกอย่างนั้นน่ะจีนเขาก็จะเก่งเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพเข้าใจใช่ไหมไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพแต่เราต้องคิดวิเคราะห์ดีๆว่าสิ่งนี้มันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้ดังนั้นก็ออกมาเตือนภัยกันส่วนใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าไปเซ็นสัญญาอะไรมั่วซั่วเช็คให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนว่าเราจะเซ็นจริงๆใช่ไหมผลประโยชน์ของเราคืออะไรเขายึดช่องไปเลยไหมถ้าเราสร้างมีผู้ติดตามเป็นล้านอย่างเงี้ยอะเขาเอาช่องไปเลยเราไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าเราลาออกถูกปะเออดังนั้นนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องคิดดีๆก่อนที่จะเซ็นสัญญาส่วนคนที่เสพพวกเนี้ยก็จะต้องคิดดีๆว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าบางคนไปโอนตังโอนอะไรให้เขาอะไรเงี้ยเออนะดูดีๆนะคะเป็นห่วงทุกๆคนทุกๆด้านทุกๆมุมเลยไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้เรือรักกระดาษจากมารีฮวาน่าค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สาระดีๆเข้มข้นมากๆเลยอ่ะชั่วโมงหน้ารอสายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ใครที่ยังไม่โทรมาโทรมาด่วนเลย

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะมีคนบอกว่าโอ้โหจริงด้วยพี่เมย์นะพอฟังสาระดีๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางคอนเทนต์บางอย่างที่เราไปนั่งดูเนี่ยโอ้มันดูเกินจริงมากๆนะก็ลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่ามีช่องไหนบ้างที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะอย่าไปแบบอินกับเขาชีวิตเขามากอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่เมย์
2: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้ะเด็กชายอะไรจ้า
3: เด็กชายอาร์มครับ
2: เด็กชายอาร์มนะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดเร็วอยู่จังหวัดไหน
3: เพชรบุรีครับ
2: อยู่เพชรบุรี
3: ครับ
2: ตอนนี้เหรอ
3: ไม่ตอนนี้ขับรถอยู่อ่ะพี่ขับ6ล้อรถแดงครับขับ TNT ครับ
2: อยู่
3: บางปูครับ
2: ครับผมขับรถอยู่นะมีคนนั่งเป็นเพื่อนหรือเปล่า
3: อ๋อไม่มีครับพี
2: ่ไม่มีด้วย6ล้อด้วยอันตรายงั้นวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: บุญผลาหมดอายุครับ
2: บุญผลาหมดอายุมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ให้ต้องแสงต้องสายครับแล้วก็ตัวเองนะครับ
2: ได้เลยครับผมนะคะเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดตัวเองด้วยนะแต่เวลาขับรถยังไม่ต้องกอดนะ นะ
3: ถึงที่นะครับพี่ถึงที่พอดี
2: ไม่อ่ะขับรถปลอดภัยแล้วกันอ่ะวันนี้ช่วยพูดโฆษณาให้น้องเมย์หน่อยว่าขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยจ้า
3: น้ำนะพี่เมย
2: ์น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
3: สูตรลดน้ำตาลสูตรเกลือลดโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เพื่อลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: และสาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะขับรถดีๆนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะก็โอ้ยหนูรู้แล้วว่าทำไมบางสายโทรมาแบบว่าบางวันมีสายโทรมาน้อยอ๋อคุณผู้ฟังหนูไปตัดยางกันหมดหรือบางคนก็ฟังทางวิทยุใช่ไหมแล้วก็แบบว่าไม่มีสัญญาณมีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ต้องน้อยใจว่าเอ้ยวันนี้ทำไมสายไม่มีใครโทรมาเลยอ๋อคือเขาไปทำงานทำการกันจ้าส่วนบางคนนี้ที่ขับรถยนต์เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าหนูจะรีบคุยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติขับขี่เนี่ยหนูก็อยากให้คุณผู้ฟังของหนูปลอดภัยจากใจกู้ภัยคนหนึ่งนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยเป็นห่วงอ่ะอยากให้จริงๆก็อยากคุยนานๆแต่ว่าพอขับรถแล้วบางทีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะแบบเกิดเหตุการณ์คุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมว่าบางครั้งเนี่ยคำว่าอุบัติเหตุอ่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเกิดหนูคุยนานไปแล้วสมมติแบบได้ยินเสียงแต่แบบอีแล้วก็ได้ยินเสียงดังโคมเนี่ยหนูจะรู้สึกยังไงกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้อย่าให้แบบวัวหายแล้วค่อยมาร้อมคอกอันนี้ไม่เอานะคะดังนั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีๆแล้วถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องขับรถแล้วจะต้องคุยโทรศัพท์กับน้องเมย์ทำไงจ๊ะจอดข้างทางก่อนแป๊บเดียวเองนะบอกน้องเมย์นิดนึงว่าโอเคตอนนี้ขอจอดข้างทางอยู่นะคะคุยได้ประมาณกี่นาทีบอกมาเลยเดี๋ยวน้องเมย์จะแบบว่าพยายามรวบรัดต

ตอนคุยแบบสั้นๆให้อะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่อย่างน้อยเนี่ยให้เราอยู่ด้วยกันนานๆนะจ๊ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะวันนี้มาเป็นเพลงอกหักเห็นไหม เพลงช้าอีกแล้ว

สุดเราก็คืนใจให้กันก็จบๆใช่ไหมแล้วก็ไปถอนคำสาบานนะคะสันติดวงสว่างนะคะแล้วอีกสายนึงเนี่ยเดี๋ยวขอน้องเมย์ดูก่อนว่ามีใครขอเพลงมาแล้วตรงกับคอนเซปต์นี้บ้างจัดไป

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สิทธิ์ของเจ้านะคะผลงานเพลงนี้จากไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็สามารถขอกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS 4689400รวมถึงในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบ่ต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วจากมอสรัศมีด้วยนะจ๊ะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสำหรับงานเพลงวันนี้ค่ะก็เขาขอเพลงเร็วมาใช่ไหมหนูก็จัดให้เลยนะคะกับเพลงช้าค่ะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อจากทพสุพัฒน์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะฮักพอเป็นพิธีจากต่ายอรทัยนะคะวันนี้เราจะหลับไหลกันไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะนักจัดรายการที่กวนขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

เติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเบทิชาม
1: าถึงช่วงแบบมาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมย์ทิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้น้องเมย์จะเดินทางไปยังจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่แถวนั้นใครที่สัญญาว่าจะมาเจอกันนะคะก็ไปเจอกันได้ที่หอประชุมนะรองมหาวิทยาลัยโอ้ยหนูดิหัวจะปวดกับชีวิตตัวเองไปจังหวัดตรังนะคะไปจังหวัดตรังก็สามารถมาเจอกันได้เนาะเออตอนจะเดินทางน่าจะประมาณตีห้าไม่ถึงก็จวนแล้วก็ไปถึงที่นู่นนะจ๊ะเออน้องเมย์จำไม่ได้แล้วว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนอะรู้แค่ว่าไปมหาวิทยาลัยสักที่หนึ่งซึ่งก็เจอแล้วอ่ะเป็นศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาเจอกันได้ในช่วงนี้อ่ะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตนะจ๊ะอำเภอหาดใหญ่ค่ะยางแผ่นดิบตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ78.50 บาทคลองแงะ76 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.20 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ84.70 บาทขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง82.50 บาทนั่นเองวันนี้มีคนขอเพลงจากพี่เดือนนะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่ให้ในสิ่งที่เชื่อน้องเมย์จัดให้แล้วนะจ๊ะมีคนบอกว่าเพลงเพราะดีอันนะไม่ใช่ช่วงหนูเป็นช่วงพี่ลูกตาลก็อยากจะอ่านนะมันเป็น SMS ที่แบบว่าร่ายยาวมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงพี่ลูกตาลเนี่ยมีคนพิมพ์อะไรมาบ้างนะมีเพลงแบบว่าขอเซิงโนมิตะมากลางดาวอะไรเงี้ยเนาะอ๋อพี่ลูกตาลเขาก็เปิดเซิงโนมิตะให้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็เป็นของไลอ้อนเหมือนกันนั่นแหละนะคะส่วนของน้องเมย์เนี่ยมีขอเพลงเพื่อนเพลงหวานมาเห็นใจกันหน่อยจะIn the Innocent นะจะพี่กว้างนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายกันนะคะเข้ามาพูดคุยกันมีคนบอกว่าส่งของมาให้ได้รับหรือยังเขาน่าจะไปส่งคนละตึกหรือเปล่าหนูไม่รู้จริงๆไม่เห็นเลยค่ะจริงๆนะก็อาจจะต้องเอารหัสเลขพัสดุอะไรมาให้หนูดูนิดนึงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนั้นน้องเมย์ขับไปจังหวัดระยองใช่ไหมมีช่วงหนึ่งที่แบบฝนตกยังไม่ถึง5 นาทีเลยแบบปัดน้ำฝนอยู่ไม่กี่ทีเลยช่วงนึงไปอ้าวแดดออกเฉยแล้วก็ขับไปอีกนิดนึงอ้าวฝนตกอีกแล้วตอนแรกนี่หวั่นใจแล้วเพราะว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหวั่นใจว่าไประยองเนี่ยทะเลจะฝนตกหรือเปล่าจะอดเที่ยวซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยอดเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าปรากฏว่าก็หยุดตกเฉยอย่างเงี้ยอากาศแปรปรวนมากๆนะคะช่วงนี้นี่ก็ไม่น่าเชื่อว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนแรกอ่ะท่านผู้ว่าชาชาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะปลูกต้นไม้1 ล้านต้นแล้วก็มีคนก็บอกว่าโหจะปลูกไง1 ล้านต้นปรากฏว่าเป็นไงปลูกไปแล้ว2 ล้านกว่าต้นอ่ะเท่าตัวเท่าทวีคูณเออก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนอย่างนี้มันก็เกิดจากการที่คนอาจจะขยายขึ้นจำนวนประชากรมากขึ้นทำให้เราจะต้องหาที่อยู่พอหาที่อยู่เราอาจจะต้องแบบไปกินพื้นที่ป่ามากขึ้นดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือว่าทำยังไงก็ได้ลดพวกสิ่งของอะไรบางอย่างที่เป็นพวกพลาสติกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเราใช้กระดาษใช่ไหมเราใช้กระดาษเนาะแล้วเขาก็รู้สึก

0: ว่ากระดาษเนี่ยมันใช้ครั้งเดียวแล้วมันทิ้งมันกระดาษเนี่ยมันเป็นการตัดต้นไม้ถูกไหมเขาถึงให้ใช้พลาสติกแทนมาเป็นทดแทนเพราะพลาสติกเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานกว่าปรากฏว่าคนก็ใช้แล้วทิ้งอีกซึ่งจริงๆพลาสติกอะเราต้องรู้ว่ามันใช้ได้ยาวนานนะคะเก็บเอาไว้หน่อยหรือว่าแบบรีไซเคิลหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีการรีไซเคิลเอาถุงขยะพวกนี้ถุงพลาสติกเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำมันด้วยเอาไปกลั่นดังนั้นอะลองดูมันมีศูนย์วิจัยเยอะแยะมากมายนะคะก็ลองดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยเราสามารถรวบรวมถุงพลาสติกเอาไปขายได้ไหมมันมีขายกิโลกรัมละบาทหรืออะไรสักอย่างอะก็รวบรวมกันไปนะคะแล้วก็ลองศึกษาเรื่องนี้ดูแต่ละชุมชนใครเป็นผู้นำชุมชนลองเอาไปปรึกษากับผู้นำชุมชนตัวเองก็ได้ว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใส่ทำได้ทั้งเบนซินดีเซลเลยนะนะเก๋นะดังนั้นก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้แบบประเทศไทยของเรานะคะไม่อากาศแปรปรวนขนาดนี้ช่วยลดโลกร้อนหน่อยก็แล้วกันนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเดี๋ยววันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาก่อนนะจ๊ะเที่ยงคืน54นาทีทิ้งผลงานไว้ขอเพลงนี้ก่อนพี่กว้างติดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเห็นใจกันหน่อยเนี่ยมีคนขอเข้ามาเหมือนกันเป็นของพี่โดมปกรณ์ลำนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งรักเธออ่ะเดี๋ยวเปิดให้เพลงยิ่งรักเธอก่อนแล้วกันเนาะพี่กว้างรอคิวนะพรุ่งนี้ขอใหม่ก็ได้ประท้วงหน่อย สำหรับวันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ชาวตรังเจอกันนะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมที2ถึงที5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีต้นสัปดาห์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสบายๆกันเนาะสวัสดีครับไปทาง SMS นะครับที่4689400สวัสดีครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่พี่คิวเองนะครับอันนี้ทาง Facebook นะครับLTM FM 95พี่แมวภูวการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องสุจิตราน้องสุจิตราเนาะพี่ก้านกล้วยทักทายนะครับพี่น้องนุชนนครน้องแชมป์สวัสดีครับโอ้ยทำอะไรอยู่ฮะทำไมตอนนี้ยังไม่นอนพี่ศักชัยครับพี่จ๋าเพียรน้ำแข็งพี่คิวเองนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เบอร์022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่พี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างค่ะน้องเพชรพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับบอกว่ารับฟังจากส่งคล้านะครับชัดเจนกับป้อมนี่มาแล้วพี่มันธนานะครับพี่คิวเองพี่ก้านกล้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลัดดาพี่แมวภูวการนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปต้นชั่วโมงในช่วงของฮิตมาราธอนอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และก็สัญญาบ้านทุ่งครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับนางฟ้าของเราเนาะล่องเรือหารักนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจครับทั้ง3เพลงจัดให้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก1เพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางน้อยๆหรือไม่น้อยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องโทรศัพท์มาหาน้องกวางลองมาพูดคุยดูเบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: เสียงปรบมือจ้าขอเสียงปรบมือแดนเซอร์แห่งกัมนะจ้าขอบคุณจ้า
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจเพลงเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จบไปนิยายรักขาดตอนนะครับจากพี่แคทรัตการนั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วตอนนี้พร้อมมาเนาะน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพี่ประจักษ์นะครับ
3: จ้า
2: พี่ประจักษ์โทรศัพท์มาจากประจวบเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะ
2: ตอนนี้อยู่บุรีรัมย์
3: ใช่ค่ะอยู่ที่บุรีรัมย
2: ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่นตอนนี
3: ้ก็ตอนกลางวันก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนตกช่วงเที่ยงคืนค่ะ
2: อ๋อก็คือแบบมีไปแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะตกไปแล้ว
2: ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่ประจักษ์ครับอยากฟังเพลงอะไร
3: ฝันของอ้ายมีใครเป็นนางอีกคะมีใครเป็นนางอีก
2: โอ้ยบทเพลงจากน้องวีนเนอร์มอนนะ
3: ใช่ค่ะ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: มอบให้แฟนเพลง95ทุกคนเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ประจักษ์จากบุรีรัมย์นะฮะป่ะฟังเป็นกันต่อครับฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับน้องสุจิตราพี่น้อยจุฬาพรพี่นักรบพี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างนะครับพี่เมตตาพี่มันธนาพี่จ่ายเพียงน้ำแข็งครับพี่ศักชัยครับน้องแชมป์นะฮะพี่แมวนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดป้ายบทเพลงหนีห่างครับจุลโหรานก่อนหน้านั้นครับหนุ่มเมืองเพชรครับพี่ชัยโยธนวัฒน์เธอมีแฟนหรือยังพี่ธันวาราศีธนูมหาลัยวัวชนครับวงพัทลุงแล้วก็คนบ้านะครับจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่คิวเองพี่คิวเองพี่สุคนกับเชิงครับพี่สะสุมาลาสวัสดีเจ้าและก็สวัสดีพี่สาวครับนะฮะพี่ประเสริฐพี่จุ๊บแจงนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้น้องกวางก็รอรับสายอยู่นะฮะ022481366ครับพี่น้องณัฐพงษ์สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันนี้

ที่วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้พี่เพชรจะไปโรงเรียนบ้านของกระพงหรือเปล่าครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับกำลังดูอยู่นะฮะแล้วก็ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สุจัญญานะครับนะแล้วก็พี่ประเสริฐครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับคูลพลัสนี่คืออะไรเป็นพัดลมแต่ไม่ได้เป็นพัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับตอนนี้1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: โอ้ยพี่เหน่งจากบึงกลุ่มนะ
2: ใช่ค่ะ
1: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
2: ้สบายดีค่ะก็มี FM 95เป็นเพื่อนนะคะ
1: ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับพี่เหน่งแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ฟังเพลงของรังสีเสรีชัยน้ำกดแช่เย็นจ้ะ
1: โอ้ยนานมากๆเลยนะครับเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ปัวโคก้าคำสั่งน้ำมิน95ก็ให้น้องเพชรกับน้องหลังไมค์น้องกวางแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย

0: ที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี่เหน่งแล้วพี่เหน่งจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
0: ได้จ้ะ
1: จัดมาเลยครับพี
0: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

บึงกลุ่มนั่นเองขอเพลงน้ำกรดแช่เย็นจากคุณอารังศรีศิริชัยป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าจังหวะจะได้แบบค่อยๆเชื่อมกันเนาะลองไปฟังกันครับว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับมีรอรักใต้ต้นกระโดนจากพี่ดาวบ้านดอนนะครับเอ้ยต้องเรียกว่าคุณอาดาวบ้านดอนดีกว่านะครับแล้วก็คุณอารังสีเสรีชัยนะครับน้ำกรดแช่เย็นคุณอาพรศักดิ์สองแสงใบตองนองน้ำตาคุณอาสันติดวงสว่างนะครับจูบไม่หวานทั้ง4เพลงเศร้าๆซึ้งๆนี่อันนี้ของแท้นะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หนุ่มดอยหวดพี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุคนกราบเชิงพี่ไก่แซบเงินล้านนะครับพี่สุมาลาไปถึงพี่ชีรวุฒินะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะโอ้ยยังไม่หลับไม่นอนนะตี3กว่าแล้ว นะน้องปามี่นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญกรนะครับแล้วก็พี่เงินจบทุกอย่างใช่ไหมฮะสวัสดีครับโอ้อันนี้ชื่อโปรไฟล์ใช่ไหมฮะสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรจะเจ็บช้ำขนาดนี้แล้วนะความรักนี้พาเรทชุดนี้ซึ่งเป็นความรักที่ทรมานใจมากๆเลยนะครับใช่ไหมนะอันนี้อินกับบทเพลงเลยนะจัดไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตกันต่อวันนี้เหรอขอดูสิเพลงอะไรบ้างวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตนะครับก็คือเพลงขอดูสิเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะฮะว่าสั้นเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะครับจากนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะครับคำร้องเอ้ยสังกัด My Music Record คำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยดีกว่านะจะเพราะขนาดไหนในช่วงของจอบคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับทักทายไปหน่อยนะครับทาง Facebook LTM FM 95แนะนำเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ2เพลงจบไปเต้ยสังลาครับจาก T-Rex แล้วก็เซิงโนบิตะนะครับจากน้องไรอันฟีเจอริ่งแวนโกะนะฮะในช่วงของมานครชาร์ตนะครับทักทายไปถึงน้องปัมมี่ปุ๋ยปัมมี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่มงคลน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณยายออสสามย่านนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่สาวคำนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ขาวดอนนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็ดีทาง SMS ก็ดีครับ4689400ครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยกะไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีพี่ศรีลานสกาครับจากนครศรีค่ะบอกว่าพี่ฟังทางวิทยุอยู่ค่ะไม่ได้เข้าไปทักในไลฟ์พี่ต้องเตรียมของขายขอเพลงนายร้อยหน้าลิฟด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะพี่ CEO สวนยางครับพี่เตะไข่เน้นนะครับทักทายครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆในช่วงของหวานหวานกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานถึงเมื่อสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากน้ำมิ้นมาลีวันนะครับล่าสุดรู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับเป็นแบบเป็นแนวเพลงน้ำมิ้นแล้วก็มีความเป็นร็อกเข้ามาด้วยนะครับโอ้ยอยากเห็นเหมือนกันอยากไปดูนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook LTM FM 95ครับยายออส3ญาติสวัสดีครับพี่โสภินพี่สุชาดาพี่สุคนกราบเชิงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าฟังอยู่เก็บผักใบสวนไปด้วยจ้าสวนผักปลูกเองไม่ต้องซื้อนะครับโอ้ดีนะก็ถือว่าเราปลูกกันเองแล้วทำเองเนาะสะอาดสะอาดสบายสบายนะครับพี่กบตากนะครับบอกจากจังหวัดตากค่ะนี่แล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่วิชัยแต่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นะครับผมอุ้ยอากาศแบบกำลังโอเคเนาะสบายสบายถ้าไม่มีฝนนะครับตอนนี้ในกทม.ก็วันนี้ไม่มีฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะผมตื่นก็เย็นแล้วแต่ยังไม่เจอยังไม่เจอนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับหอมเพิ่มสดชื่นใบพะเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366น้องกวางนะครับน้องกวางน้อยๆนะฮะรอรับสายอยู่นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อตามคำขอทางหลังใหม่ด้วยนะครับดาวกระดาษครับพี่ปนัดดาเรืองวุฒิครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ2เพลงจบไปคิดถึงคนต้นทางจากพี่บิวกัลยาณีคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากวงแท็กซี่นั่นเองนะครับทั้ง2เพลงแนวคิดถึงจบไปทักทายกันนะครับทาง Facebookพี่กบตากบอกว่าขอเพลงรู้ไหมของหมอกกระจายนะฮะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากนะวงหมอกกระจายนะพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับพี่สุภัทราด้วยนะครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่พินโยครับสวัสดีพี่พรชัยพี่รัชนีนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่ Nature Plants อะไรนะ Nature Plant Commerce นะครับสวัสดีครับผมเป็นเพจเนาะนะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แมมโพไว้หรือว่าพี่แมมบางขันพี่สุคนกราบเชิงนะครับทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปอีก2เพลงนะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีหัวใจมักง่ายนะฮะของพี่แช่มแช่มรำแล้วก็ซากอ้อยนะฮะจากวงโซคูนั่นเองครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราบอกว่าไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยค่ะพี่นรเดชนะครับพี่ละไอสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรนะฮะพี่แหม่มบางขันพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกแรงมากๆเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับออกไปไหนเตรียมร่มพกไปด้วยแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงแบบสบายๆนะครับอ่ะจะเป็นเพลงอะไรบ้างก็ต้องลองไปฟังกันดูฮะทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับกิจกรรมของเราล่าสุดนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็ต้องบอกว่าเป็นงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95ร่วมกับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้นะครับเราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆ หนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพัสุพัฒน์โจโจ้โดมินันต์ปีเตอร์45ฟิจอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลือดจันยานะครับพี่มีคณัชชัยและพี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11โมงถึงบ่าย2นะครับณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยครับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะจัดไปครับก็เอาไว้เจอกันแล้วกันเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิด

0: ต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมนี่ก็วันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงทักทายกันหน่อยครับพี่สุมาลานะครับฟันดีเนอร์นะครับพี่ละอองนะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับผมพี่ดาวัตส้มตำพี่ชัยยาพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับนะแล้วก็พี่ไทยรัฐแตงโมพี่หนูวันสวัสดีครับทุกท่านเลยที่เพิ่งตื่นตอนนี้แล้วก็ไปฟังเพลงกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังเพลงกันเนาะใครที่กำลังเดินทางไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหรือว่าใครที่กำลังเก็บของกลับบ้านก็ขอให้เดินทางสบายๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับจัดไปในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สู้ก็สู้นะคะให้ถึงเส้นชัยพี่บ่าววีบอกสวัสดีค่ะอรุณสวัสดียามเช้าเหมือนเดิมนะคะ 5:12 นาทีของเช้าวันนี้อังคาร26พฤษภาคม2569ค่ะเมื่อวานนี้โดนฝนนิดหน่อยเสียงเปลี่ยนเลยฝนไม่นิดหน่อยเนาะฝนตกเยอะมากนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะหลายจังหวัดด้วยนะคะก็ยังคงตกต่อไปเนาะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะบางวันก็เยอะหน่อยบางวันก็น้อยๆ หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทั่วทุกภูมิภาคเหมือนเดิมนะคะอ่ะก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันด้วยนะคะ 5:00-7:00 โมงเช้ากับคุณจามอนสิทธิ์ปวภาคนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งลูกก
1: ็มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: มาแล้วเหรอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับพี่สีสวัสดีคุณลูกปังครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็เช้านี้อ้าวน้ำมันลด1บาทลง
1: ประกาศตอนประมาณเท่าไหร่พี่เกือบห้าทุ่มไหม
0: มากแล้วใช
1: ่
0: ดึกแล้วก็ดีเซลนะคะดีเซล1บาทเบนซินและก๊าซโซฮอล์60สตางค์นะคะก็ถือว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงจะชมไหมหรือต้องยังไง
1: ลดบ้างก็ดีอะไรเงี้ยนะเราต้องบอกว่าลดบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าเบนซินนี่ลดเฉพาะ91กับ95นะคร
0: ับใช่ค่ะใช่
1: แต่ว่า E20 E85 เออทำไมไม่ลดนะ E20
0: มันเดิมตระกูล E กับ B20 อะไรเงี้ยยังเท่าเดิมอยู่นะคะ
1: ครับ
0: 37.90 บาทอันนี้ E20 เนาะแล้วก็ E85 โซฮอล์ E85 เหลือ3เท่าเดิมค่ะ33.84 บาทสตางค์ดีเซลวันนี้ก็41.20 บาทสตางค์นะคะส่วนแก๊สโซฮอล์91.43 บาท 93สตางค์แก๊สโซฮอล์95.44 บาท 30สตางค์นะคะเบนซินพรีเมียมเหลือ53.89 บาทสตางค์แพงเนาะ
1: คร
0: ับ แพงแพงนะคะ
1: ก็ใครเมื่อคืนใครน้ำมันหมดนะเติมไปแล้วนี่ก็
0: มันเติมใหม
1: ่ช่วยเป็นคือประกาศดึกมากไม่มีโอกาสเอาไม่มีโอกาสเอาลงมาเติมอ่ะ

0: เติมแล้วก็เติมใหม่นะคะไม่รู้จะต้องทำยังไงเออดีนะทำไมไม่มีเหตุผลว่าลดเพราะอะไรเหรอเดี๋ยวก่อนเออไม่มีเหตุผลไม่บอกด้วยนะแหล่งข่าวเราทำไมไม่บอกว่าเพราะอะไรเออลดทำไมอยู่ๆขึ้นมาเนี่ยนะคะเออก็
1: ลดก็ลดจะอ้างอิงตลาดอ่ะเนาะ
0: ใช่นะคะก็ถ้าลดก็ดีแล้วนะคะส่วนวันนี้เหรอคะที่ฝนจะถล่มเขาใช้คำว่าถล่มเหมือนเดิมนะคะวันสองวันด้วยค่ะจนถึง29น้องจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งตะวันตกเนี่ยหนักกว่าก็ จะมีฝนฟ้าคะนองฝั่งตะวันตกประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะตะวันออกนี่ 40% นะคะกรุงเทพก็ 40% ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะปลายเดือนนี้ฝนหนักปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเตรียมรับมือฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากก็เป็นอย่างนี้ทุกปี
1: ครับมาแล้วแล้วน้องน้ำมาแล้วเนาะ
0: น้องน้ำมาแล้วเตรียมรับมือเลยนะคะมาทุกปีน้องกวางรออยู่นะคะน้องน้ำรอน้องกวางก็มา022481366นะคะโทรมาหาน้องกวางได้ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์หนีคดีเช็คเด้งโดนรวบคาคอนโดเหรอน้อง
1: ครับผม
0: ร้อยล้านเลยเหรอ
1: โอ้
0: ผู้เสียหายนะคะคุณชวนนท์อินทระโกมานสุดนะคะก็ออกโดนออกหมายจับคดีพ.ร.บ.เช็คนะคะออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นอ๋อตั้งแต่ปี66นะคะมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์ตามพ.ร.บ.เช็คหลายรายก่อนจะเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วก็ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามข้อตกลงภายหลังกลับปรากฏว่าเช็คหลายฉบับที่ออกมาแทนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อีกกลายเป็นเช็คเด้งผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายชวนนท์หลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้ทำให้ศาลออกหมายจับไว้เมื่อคืนนี้ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งแถวพระโขนงจนกระทั่งตำรวจไปแสดงตัวจับกลุ่มได้ที่คอนโดค่ะน้องลง
1: ครับ
0: อ๋อหรือนึกหน้าไม่ออกหรือเขาเบอร์ไว้โอเคภาพนี้ไม่เบอร์นึกออกแล้วคุณชวนนท์เคยดำรงตำแหน่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: นะคะสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคสมัยนู้นนะคะค่ะร้อยล้าน
1: ครับ
0: ออกเช็คร้อยล้านเด้งก็ผู้ชายเยอะไม่ใช่คนเดียวนะผู้เสียหายก็ใช้คำว่าเพียบก็แสดงว่าหลายคน
1: ครับ
0: นะก็เป็นไปตามข่าวส่วนเรื่องของเอาเดี๋ยวนะหลวงพ่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อวัดดังสีขอรับภูมิหลวงลงไม่อยากเสียสิทธิ์ท่านเดินทางข้ามอำเภอไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยแล้วบุเป็นพระก็เป็นคนเหมือนกันไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนี้
1: เอ
0: าโอ้ไปถึงนู่นเลยกรุงไทยสาขาโรบินสันสีขอละภูมินะคะโอ้โหเมื่อวันนี้คนเยอะมากเลยที่ธนาคารกรุงไทยเน
1: าะใช่ใช่นี่นั่งกันนะแถวบ้านผมนะออกมานั่งกันด้านนอกเต็มเลยนะครับ
0: โอ้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งแบบธนาคารใกล้ปิดคนก็ยังเต็มอยู
1: ่ใช
0: ่ก็เข้าใจว่าน่าจะโหลดแอปเป๋าตังค์แล้วมันยืนยันตัวตนแล้วไม่ผ่าน
1: ครับ
0: ถ้ายืนยันตัวตนสแกนใบหน้าผ่านที่บ้านได้นี่เนาะก็ไม่ต้องไปธนาคารเขาส่วนใหญ่ก็รอ SMS 3วันก็คือไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่คุ้นชินกับขั้นตอนดิจิทัลก็เลยจำเป็นต้องไปที่กรุงไทยกันเมื่อวานนี
1: ้ใช่ว่ามีกลุ่มที่เป็นร้านค้าด้วยนะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้รับด้วยนะเขาอาจจะ

0: ทำไม่ได้ขั้นตอนหนึ่งพวกนั้นก็อาจจะยากเหมือนกันนะฮะ
1: เอออันนั้นอันนั้นก็จำเป็นต้องไปนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนพระเมื่อวานนี้เนี่ยสองรูปด้วยนะพระสงฆ์สองรูปเดินทางข้ามอำเภอเพื่อไม่อยากจะพลาดสิทธิ์บอกว่าพระก็เป็นประชาชนคนไทยไม่อยากเสียสิทธิ์หลวงพ่อบอกว่าโครงการนี้ดีมากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริงอนุโมทนาบุญกับนายกนะคะมากๆขอให้ทำเรื่อยๆเพื่อประโยชน์นะคะคือท่านก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะมาไกลก็จริงนะก็มารอก็มาทำใช้สิทธิ์เหมือนกันมาลงทะเบียนนั่นแหละเมื่อวานนี้ทางชาวบ้านนะคะที่สีขอละภูมิเนี่ยผู้สื่อข่าวเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยบอกว่าดีใจมากที่มีรัฐบาลที่รัฐบาลออกโครงการนี้อย่างต่อเนื่องก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยากให้ทำไปเรื่อยๆคิวแน่นก็จะยอมรอมาเพราะอยากได้สิทธิ์นี้ท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงเลยแถมอยากให้ทำตามสัญญาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 3,000 ตอนนี้ประชาชนกำลังรอคอยอยู่นะจ๊ะเออสิเอาสิ 3,000 เลยคนละ 3,000 ต่อเดือน
0: อย่ามามุสาหลวงพ่อเออ
1: บาปนะบาปนะขอบอกเออใครบาปอะไรเอาไว้ก็ทำทำไปอย่างนี้เหรอ
0: เออครับผม
1: แต่ว่ามันมหาศาลนะถ้า 3,000 จริงนะลุงนะเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
0: ใช
1: ่ต้องเอาเงินมหาศาลเลย
0: คนละครึ่งดีกับเพราะมันทุกเดือนนะ
1: ใช่
0: 3,000 ทุกเดือนอ่ะ
1: เออแล้ว
0: ผมไม่แน่ใจว่าภูมิใจไทยเขาขายโครงการนี้ไว้ด้วยเหรอฮะ 3,000 เนี่ยนึกไม่ออกนะ
1: แล้วเป็นนโยบายของพรรคไหน
0: เออแต่ว่ามีมันมีแหละมันเคยมีพรรคบางพรรคเสนอนะแต่ว่าพรรคนั้นเขาไม่ได้เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิเออถ้าเขาไม่ได้พูดไม่น่าจะใช่ของภูมิใจไทยนะ
0: เออครับ
1: ไม่ใช่เออไม่น่าจะใช่นะคะพรรคร่วมบ้างไหมเดี๋ยวนะพรรคร่วมปัจจุบันเนี่ยมีไหมที่บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลผู้สูงอายุรับไปเลยเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทเดี๋ยวนะ
0: เพื่อไทยก็ไม่ใช่เนาะพี่
1: เออไม่เดี๋ยวน้ำหาก่อนเอ้ยไม่ลืมไปได้หรือไม่ได้เออ
0: สมัยก่อนจะมีพรรคลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมเนี่ยถึงป้ายพรรคของลุงป้อมเนี่ยเคยบอกไว้ว่าให้เบี้ย 3,000
1: ค่ะเนาะเดือนทุกเดือนนะไม่ใช่ว่าเดือนเดียวด้วยนะ
0: เออ
1: เอออ่ะค่ะคงไม่ใช่พระภูมิใจไทย
0: ไม่ใช่เนาะก็
1: ไม่ใช่
0: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อวานได้ลงทะเบียนกันไปแล้ว24ล้านกว่าสิ
1: โอ้24ล้านใช่ไหมไม่ใช่29นะ
0: เดี๋ยวผมดูนะเมื่อคืนผมเช็คมันเหลือประมาณ5ล้านกว่า10
1: โอ้ก็ยังเยอะอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะอืม
0: ก็
1: เยอะอยู
0: ่เห็นท่านปลัดคลังอ่ะพี่ท่านปลัดแกปลัดส่วนคลังบอกว่าคนละครึ่งครั้งที่พีคสุดนะมีคนลง28ล้านคน
1: โอ
0: ้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยยังไงได้ทุกคน
1: ค่ะ
0: ได้ทุกคนนะครับถึงแม้มันจะเหลืออีก5ล้านกว่าสิบก็ตามนะฮะ
1: ยังไงก็ต้องได้ก็ยังมีอย่างที่บอกนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะช่วยเขายังไงเออ
0: ครับ
1: ทำหลายคนก็สะท้อนมาบอกว่าทำไมไม่โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ให้เลยเพราะว่าประชาชนกลุ่มนี้เขามีพร้อมเพย์แน่ๆอย่างน้อยก็เรียกว่าประชาชนนะเออให้ธนาคารผูกพร้อมเพย์ให้เขาแล้วโอนเข้าธนาคารแล้วเขาจะไปใช้ยังไงไปถอนไปอะไรก็ว่ากันไปเออเขาไม่ได้อ่ะกลุ่มนี้ใครจะมาลงทุนซื้อมือถือเครื่องละ 3,000 4,000 ใช่ไหม
0: มีเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งที่บุรีรัมย์นะพี่อายุ75จะไปซื้อมือถือใหม่เพื่อเอามาลงทะเบียนแต่ไม่รู้ว่ามันพอดีกันหรือเปล่าแล้วนักข่าวไปทำข่าวแล้วหมายถึงว่ามือถือแกพังพอดีจะซื้ออยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะ แต่เขาไปซื้อใหม่แน่ๆเพื่อมาลงทะเบียน
1: แต่คิดว่ามีเงินอยู่ใช่ไหมมีตังค์ซื้อมือถือก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เอาไว้ใช้งานปกติเนาะไว้ใช้ไลน์เอาไว้เล่น Facebook ติดเล่นโซเชียลติดต่อกับลูกหลานนั้นก็ไม่เป็นไรแต่บางคนแบบไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยมีสมาร์ทโฟนมาก่อนซื้อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูดีๆถ้าเขาไม่ได้จริงๆรัฐบาลยังไม่มีนโยบายว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเหลือยังไงนะคะตัวเลขยังไม่ชัดนะว่าเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ยังไม่ชัดค่ะก็เดี๋ยวรอดูวันสุดท้ายเนาะวันสุดท้าย
0: 29
1: ใช่ไหมคะลงทะเบียน29
0: ตอนนี้เหลืออยู่5,845,752สิทธิ์5ล้าน8แสนกว่าสิทธิ
1: ์
0: ก็แปลว่าคนลงไปแล้ว24ล้านกว่านะครับ24ล้านนิด
1: อันนี้ก็น่าจะนับอันนี้ก็น่าจะนับรวมคนที่ต้องรอ3วันนั้นด้วยเนาะ
0: ครับรวมแล้วครับรวมที
1: ่รวมแล้ว
0: อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ด้วย
1: ค่ะค่ะวันนี้จับตาวันนี้วันอังคารเนาะมีการประชุมครม.นะคะก็ต้องจับตาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส.133คนกรณีการวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านที่สั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงส่งศาลภายใน7วันนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวนะคะว่าหลังจากที่ครม.ประชุมไปเมื่อวันที่19นะคะก็ให้ทางสำนักเลขาธิการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำรายงานชี้แจงโดยจะนำข้อมูลที่เคยเสนอครม.มาสรุปแล้วก็เรียบเรียงเป็นคำชี้แจงซึ่งคาดการว่าวันนี้ล่ะค่ะน้องด้งคำนวณครบกำหนด7วันพอดีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนาะก
0: ็
1: เดี๋ยวเลขาธิการครม.ในฐานะผู้รับผิดชอบตัวแทนรัฐบาลจะนำคำชี้แจงไปส่งศาลตามขั้นตอนเช่นเดียวกับระเบียบที่เคยปฏิบัติก่อนหน้านั้นก็มีลุ้นนะเรื่องนี้นะคะว่าคำชี้แจงนั้นเนี่ยสมเหตุสมผลไหมทำไมต้องกู้เงิน400ล้านนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะตรงนี้จับตากันแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้อ๋อเรื่องคุณสุริยะหายดีแล้วใช่ไหม
0: ก็ว่าแต่ร่วมงานบวชเนี่ยยิ้มชื่นมืดเลยนะครับ
1: โอ้ชูสองนิ้วได้แล้วยังไงโอ้ค่ะ
0: แต่ว่าผมนั่งดูภาพอยู่นะเห็นว่าทุกวันเนี่ยไปงานบวชท่านอดีตอธิบดีราเชนเนาะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับที่ท่านได้นะลาออกเพราะว่าโดนย้ายในช่วง5เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวมาว่าเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่โดนย้ายเพราะว่าไม่ยอมให้หลานเริ่มตีสุริยะเข้าพบนะครับก็เมื่อวานนี้น้ำตีสุริยะก็ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเลยครับรีบไปงานบวชเลยไปงานบวช
1: แสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอ
0: ก็เหมือนกับพอเป็นงานบวชนะพี่มันก็ไปเพื่อมันก็ให้อโหสิกรรมอะไรกันไปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเห็นท่านน้ำตีราเชนก็ออกมาสวัสดีแล้วเห็นท่านอธิบดีราเชนก็ออกมาสวัสดีน้ำตีสุริยะก็ยิ้มแบบโอ้เขาบอกยิ้มรับบุญเลยฮะ
1: แล้วก็ไปเรื่องด้วยนะ
0: พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่นะ
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะที่
0: ด้วย
1: ที่สามพร้าวอุดรอ่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าหายแล้วนะคะ
0: ใช่เพราะว่าเนี่ยท่านอธิบดีแกบวชที่วัดป่าบ้านตาดที่อุดรแกก็เองก็แวะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยไปเยี่ยมโครงการน้ำเจอชาวบ้านครับ
1: คือ
0: ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บดินต้องลุยงานปั๊บเป็นรัฐมนตรีเนาะ
1: คือมีคนสงสัยว่าแกวูบกลางดึกตอนที่อยู่ในโรงแรมใช่ไหมก็เลยมีคำถามว่า ถ้าสมมุตินะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะไม่มีใครรู้มีใครเห็นนะเออแต่นี่คือแกมีทีมมีครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าแสดงว่าในห้องพักในโรงแรมอ่ะต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยถึงได้รู้ว่าท่านรัฐมนตรีวูบหมดสติใช่ไหมอันนี้คนสงสัยนะแล้วก็บอกว่าท่านทำอะไรถึงได้วูบหมดสติอันนี้คนที่สงสัยบอกผมแค่สงสัยไม่สงสัยอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงอายุมากแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เขาแค่สงสัยนะคะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วข่าวว่าถึงขนาดต้อง CPR นะไม่ใช่ธรรมดานะคะ
0: โ
1: อ้โหแต่ก็นี่แหละสามารถไปทำงานได้เลยอ่ะเนี่ยเมื่อวานทันทีที่ไปถึงตรงประตูระบายน้ำที่สามพร้าวอุดรธานีนะได้รับเสียงปรบมือจากราชการและประชาชนที่มาต้อนรับจำนวนมากคุณสื่อยักษ์ก็ชู2นิ้วทักทายประชาชนท่ามกลางการให้กำลังใจหลังจากกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีโอ้โหใจเกินร้อยจริง
0: ๆครับ
1: เนาะท่านบอกว่าอุ้ยไม่มาไม่ได้หรอกนัดกับชาวบ้านไว้แล้วเพื่อลงพื้นที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ชู2นิ้วนะคะอ่ะก็แต่ดูหน้ายังดูแบบยัง
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยเหนื่อยใช่ค่ะดูหน้าเหนื่อยเลยแหละ
0: ครับอาจจะต้องพักอีกสักประมาณ2วัน
1: ใช่ใช่เนาะกี่วันนะ2เหรอ
0: ไหวไหมพอได้ไหมสัก2วัน
1: ได้กี่วันก็ได้ไหมกระทรวงเกษตรก็มีรัฐมนตรีช่วยไม่เป็นไรพักไปเถอะ
0: ครับเหมือนพี่อยากให้แกพักนานกว่า2วัน
1: ก็ใช่จริงยังบอกว่าต้องพักกัน2วันหลายวันก็ได้พักไปค่ะแล้วตัวมันตีป่วยไม่ได้หรือไงป่วยได้ค่ะป่วยได้ทุกคนแหละคนเรานะถ้าหุ่มงานหนักสายยังไม่มีนะคะ022481366ค่ะ
0: คุยได้ทุกเรื่องนะครับมาเลย
1: ใช่มาดูใครอีกเนี่ยชาวบ้านใกล้ประสาทตาเมือนทมเดี๋ยวไปดูก่อนนะทำอะไรอ๋อเริ่มเอารถไถเข้าไปทำเกษตรแล้วค่ะน้องดงทีนี้เนี่ยตาเมือนทมก็อยู่ชายแดนสุรินทร์เนาะก็เริ่มมีความตึงเครียดหลังจากฝั่งกัมพูชาพยายามยั่วยุไม่เลิกนะคะโดยนำกำลังทหารมาประชิดเขตปราสาทตาเมือนทงที่พนมดงรักนี่แหละค่ะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคือบ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงนะคะพนมดงรักก็เขาปลูกอ้อยอยู่นะคะก็ไปพ่นยาอ้อยไปใส่ปุ๋ยไถนาหว่านข้าวรีบทำรีบกลับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะถ้าสถานการณ์ความไม่สงบนะจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็เชื่อว่าต้องอพยพจากพื้นที่อีกแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าฐานไทยเอาอยู่แล้วจะไม่ยอมให้กัมพูชารุกรานเข้ามาได้แน่นอนนะคะนี่ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ตากข้าวใส่ปุ๋ยกันก่อนนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ชาวบ้านกลัวนะกลัวจะอพยพรอบ3เลยต้องเร่งทำให้มันเสร็จไปนะคะกัมพูชานั้นส่งทหารมาประชิดบริเวณปราสาทตาเมือนทมเห็นเลยก็มีความกังวลอยู่เพราะว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้กับปราสาทเป็นหมู่บ้านแรกหน้าด่านชายแดนเลยนะคะสภาพเป็นที่ราบนะคะเอาสมมติว่าทางฝั่งกัมพูชาขึ้นมาได้เนี่ยก็ใกล้กว่าเนิน350หรือปราสาทตาควายลุง
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะก็กังวลไม่ใช่ไม่กังวลนะแต่ว่าอาชีพก็ต้องทำนะคะนี่ก็รีบทำตอนนี้ชาวบ้านก็บอกว่าไม่อยากให้มีอีกแล้วไม่อยากให้มีรอบ3เลยหรอกเพราะว่าสงสารน่ะสงสารตัวเองสงสารพี่น้องชาวบ้านถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆก็เอาครั้งนี้อยากให้จบครั้งนี้อีกแล้วอยากให้จบนี่ชาวบ้านพูดอย่างเงี้ยบอกว่าจะได้อยู่กันแบบปกติสุขสักที
0: ใครจะอยากไปนอนศูนย์อพยพที่นี่อาทิตย์2อาทิตย์แคบโง
1: ่คือไปนอนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนึกออกไห
0: ม
1: ไม่ได้ทำมาหากินเลยนะกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเพราะนั้นก็บอกว่าบางคนตอนนี้เก็บเสื้อผ้ารอว่าวันไหนเขาจะยิงกันอีกแต่ถ้ามัววิตกกังวลก็ไม่มีงานรายได้ก็ไม่มีทุกวันมีค่าใช้จ่ายเยอะ ไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดก็เลยเอ้าไปทำงานยอมอย่างเงี้ยเออนี่ค่ะอ่ะก็ขออย่าให้มีเลยเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อ
1: าสายยังไม่มาค่ะเมื่อคืนนี้ก็ดูคลิปน้องต้องดูเลยป่ะหนุ่มจีนที่มันทำร้ายกระเทยไทยอ่ะ
0: โอ
1: ้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นผู้หญิงอุ้มเลือดเนี่ยนะ
0: คลิปหนุ่มจีนไม่ได้ดูนะครับดูคลิปหนุ่มไทยฮะ
1: โอ
0: ้
1: ไอ้หนุ่มจีน
0: เขาเริ่มส่งคลิปกันเออ
2: ครับ
1: โอ้มันโหดมากนะจีนคนนี้คือ
0: มันทำไมพี่เราไปมีเรื่องกับมันหรอหรือ
1: เป็นโรงแรมที่อยู่พัทยาน่ะพัทยาใต้อ่ะค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นสาว2บาดเจ็บวิ่งลงมาจากห้องพักชั้น3สภาพเลือดอาบตัวบอกแต่เพียงว่าคนจีนไม่จ่ายค่าตัวหนูซึ่งน้องที่เข้ากะในโรงแรมก็ช่วยเหลือและถ่ายคลิปไว้บางส่วนนะคะจีนคนนี้ชื่อนายฉวนหวนเฉาอายุ22ปีมาเช็คอินกับโรงแรมเมื่อ23หลังเกิดเหตุในเฉินหลบหนีไปทันทีซึ่งโรงแรมกำลังรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความตำรวจเพื่อเอาผิดทำให้เสียทรัพย์ห้องพักนี่เยินเลอะมากนะคะปมเหตุนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าหนุ่มจีนคนนี้อาจจะตั้งใจเรียกสาวให้บริการและปรากฏว่าเมื่อรู้ว่าเป็นกระเทยอาจจะไม่พอใจจนมีการลงมือทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บนะคะน้องคนนี้เนี่ยเย็บไป19เข็มมือ8เข็มที่เท้า4เข็มคือมันทุบตีอะในคลิปเนี่ยมีคนถ่ายไว้เลยนะโอ้โหตีเอาแก้วมาตีหน้าน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหบนเตียงเนี่ยนะคะเลือดเต็มไปหมดห้องนี่คือมีแต่กระจกมีแก้วกระจัดกระจายนะคะลองเข้าไปดูหนุ่มจีนโหดโอ้โหโหดมากผู้หญิงนี่ก็ร้องมันก็แบบไม่สนใจเลยค่ะเหมือนคนบ้าคลั่งเลยนะอายุ22เองนะมันหนีไหนไปไหนแล้วไม่รู้
0: เห็นแล้วเป็นท่าเลยนะครับมันจะไปไม่รู้ว่าจะไปคบกับมันหรือยังไงนะ
1: ไม่รู้ว่าคบยังไงแต่ว่าเธอบอกว่าไม่จ่ายค่าตัวแสดงว่าแบบเจอกันชั่วคราว
0: อ๋ออาจจะแค่แบบว่าดิวมา
1: ใช่น่ากลัวมากโอ้สักตัวอย่างเงี้ยทำโอ้เนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยเย็บ31เข็มนะคะน้องคนเนี้ยดูจากข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนกระเทยนะดูเหมือนพื้นผู้หญิงทั่วไปเลยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะคนสายจะมาเหรอได้ยินไหม
0: มาแล้วครับเหมือนเสียงสะท้อนเดี๋ยวให้ปิดวิทยุนิดนึงนะครับเดี๋ยวรับสาย
1: ครับรับกันค่ะ

0: อยู่ไม่ไกลนะคลองสามวาเหรอคะพี่ดำสวัสดีพี่ดำค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: พี่สีพี่ดงครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ตื่นเช้าเลยครับพี
2: ่อยากจะสอบถามนิดนึงครับเกี่ยวกับของกองทุนประกันสังคมกองทุนชราภาพอะพอดีเกี่ยวกับการรับเงินคืนของสมาชิกอะไม่แน่ใจผมไม่รู้ตกข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขามีเงื่อนไขในการรับเงินคืนเนี่ยเขาให้เป็นบำเหน็จอย่างเดียวหรือให้เป็นบำนาญอย่างเดียวหรือสามารถเบิกเป็นบำเหน็จเหมือนกับสมัยก่อนได
4: ้ก็ถ้าไม่ครบ180เดือนก็เป็นบำเหน็จพี่ดำครบหรือยัง
2: อ๋อของผมนะรับมาตั้งแต่สมัยมันนวดละฮะ
4: อ๋อรับแล้วเหรอคะ
2: รับเป็นบำเหน็จมาแล้วฮะผม
4: อ๋อก้อนนึง
2: ผมเกิดแล้วทีนี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งพอดีไปเจอเขากำลังจะครบแล้วแหละเขาก็จะได้ปลายปีเนี้ยทีนี้เขาเดือดร้อนไงเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเขาก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินคืนของประกันสังคมที่จ่ายให้เกี่ยวกับกองทุนชราภาพเนี่ยคือเขาช่วงระยะทำงานเขาก็เป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งหนี้นอกระบบเขาอยากจะได้เงินก้อนมาใช้หนี้เขาฮะท
4: ี
2: นี้เขาได้ยินข่าวว่าเหมือนกับประกันสังคมให้รับเป็นบำนาญเดือนละ 2-3,000 อะไรประมาณนี้แหละ
4: อ๋อคือถ้าเขาส่งเงินสมทบเกิน180เดือนต้องเป็นบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่เกิน180เดือนก็จ่ายก้อนครั้งเดียวไปเลยก็เรียกบำเหน็จชราภาพ
2: 100เกิน180เหรอฮะ
4: ถ้าเกินก็เป็นบำนาญค่ะได้เป็นรายเดือนถ้าไม่เกิน180เดือนก็เป็นบำเหน็จก็คือก้อนเดียว
2: มันกี่ปีน
4: ะใช
1: ่
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ก็ส่งมาประมาณ
2: ปีได้มั้ย
1: ปี10เกินนะพี่ต้อง15ปี
4: ก็ต้องเป็นบำนาญละ
2: มันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาส่งเกินมาหรือเปล่าแต่ก็อีกอย่างนึงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจบางทีเกี่ยวกับเงื่อนไขของประกันสังคมอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราอยากจะรับเต็มเงินก้อนก็ได้เมื่อเราอยากจะได้เงินก้อนเรามาบริหารจัดการในส่วนที่จำเป็นอ่ะบางคนบางชีวิตมันไม่เหมือนกันอ่ะที่บางคนเขาไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็สามารถรับเป็นบำนาญได้แต่บางคนเนี่ยเขาเข้ามานั่งปรับทุกข์กับผมบางทีเขาก็กินเงินหมดใช้บางทีผมก็มีบ้างไม่ให้บ้างมีให้บ้างไม่มีให้บ้างยืมเงินใช้เขาก็ปรับทุกข์เกี่ยวกับอันเนี้ยกองทุนตัวเนี้ยเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาไปคำนวณไปสอบตามก็ได้แสนกว่าบาท
4: ค่ะ
2: ได้แสนกว่าบาทนี่แหละ
4: เขาจะรับเป็นบำเหน็จก็น่าจะเป็นบำนาญไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยมีแค่นี้แหละเขาให้เลือกสองเขาไม่ให้เราเลือกแล้วเขาเลือกให้เองตามกฎหมาย
2: มันก็เท่ากับบังคับให้รับเป็นบำนาญเหมือนกันเถอะ
4: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็เอานั่นแหละเอาเงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่เขาทำงานนะคะเอาเป็นฐานคำนวณเงินสมทบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีดอกเบี้ยนิดหน่อยเขาเรียกเงินเพิ่มเนาะ 1.5% แล้วก็เดี๋ยวเขาคูณมาให้นะคะเขาอายุ55แล้วใช่ไหม
2: เนี่ยจะครบปลายปีนี้แหละครับไม่ไม่ถึงปลาย
4: เด
2: ือ
4: น
2: จะครบแล้ว
4: เนี่ยก็เดี๋ยวติดต่อประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยค่ะ
2: คือเขา
4: ก็มองแง่ดีว่าเขามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตอ่ะพี่ดำ
2: มันเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้ประกันสังคมอาจจะหวังดีกับประชาชนส่วนใหญ่แต่มันเป็นบางอาจจะมีเป็นบางครอบครัวที่เขาต้องการใช้เงินก้อนไปบริหารจัดการบางทีอ่ะหนี้สินเขามีอ่ะเขาสมมติว่าเขาส่งหนี้นอกระบบไปเดือนแล้วดอกเบี้ยสัก5,000ใช่ไหม
4: โอ้
2: 5,000แล้วเขาไปรับเบี้ยบำนาญเดือนละ3,000เอาแล้วส่วนต่าง2,000นี่เขาจะอยู่กินยังไงแล้วค่าชุมงเช่าบ้านเลยหลายอย่างเพราะคนอายุ55ปีมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะไปทำงานเหมือนสมัยหนุ่มๆก็ไม่ได้แล้ว
4: ค่ะก็เข้าใจแต่ว่า
2: เขาได้เงินก้อนมาเขาใช้นี่ตรงนี้หมดจบเหลือเงินก้อนนึงก็ยังพอ
4: ไม่ได้
2: อาจจะลงทุนทำอะไรสักอย่างก็ได
4: ้ต้องตามกฎเขาอะค่ะ
2: มันไม่มีแบบให้เราคำร้องอะไรที่ขออนุโลมให้เป็นเงินก้อนมา
4: แล้วทำไมเขาไม่ทำงานต่อล่ะพี่55ก็ไม่ได้เยอะนะอายุ55
2: อ๋อก็ทำอยู่5เดือนนึงก็พอได้ใช้จ่ายค่าเช่าบ้านเช่าบ้านเลยเขาทำงานก็ไปเหลือแค่แสนเขาไปทำงาน
4: ต่อ55พอเดี๋ยวถ้าเขาเออร์ลี่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ตรงนั้นไอ้ตรงเนี้ยเอาเป็นเงินวัยเกษียณไปเงินออมไปเง เออดีกว่า
2: คืออย่างเงี้ยบางทีนี่นอกระบบตัวเนี้ยดอกลอยอ่ะ
4: ก็อย่าไปกู
2: ้เดือนละ 5,000 นี่เยอะนะครับถ้าเราไปทำงานแล้วก็ต้องส่งก็เดือนละ 5,000
4: อย่าไปกู้
2: มันก็ไม่เท่น้อย
4: เออนั่นแหละแล้วไปกู้ทำไมอ่ะมันดอกลอยดอกไม่ลอยเนี่ยกู้อย่าไปกู้ใช้จ่ายเท่าที่มีไม่ง
2: ั้
4: นมันก็ไม่จบไม่สิ้น
2: ก็มีความจำเป็นช่วงระยะหนึ่งในช่วงทำงานแล้วไปเอามาทำ
4: อะไร
2: ที
4: ่มันก็ถ้าอย่างนั้นน่ะ
2: มาเป็นก็แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ต้นก็เขามาปรับ
4: ทุก
2: ระบบปรับของเขาโอ้เออทำไมเขาให้รับเป็นบำนาญอย่างเดียวไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลิกได้
4: ถ้างานเกินเงินส่งเงินสมทบเกินแล้วก็บำนาญอย่างเดียวค่ะไม่มีทางเลือกอื่นค่ะ
2: ต่อไปเขาไม่มีที่จะว่านั่นเลยใช่ไหม
4: อย่าเพิ่งเกษียณถ้าบริษัทยังไม่ให้ออกสิ้นปีก็อย่าเพิ่งเกษียณนะน้องๆนะทำไปต่อ60เนาะ
2: ออกแล้วว่าตอนนี้ออกแล้ว
4: ออก
2: มาทำงานแล้วทำงานรับจ้างทั่วไปฮะรับจ้างทั่วไปก็เลยได้เงินไม่กี่พันก็ไปนั่งคุยนั่งผมก็
4: ปรับทุกการ
2: มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลือกเป็นบำเหน็จก็ได้บำนาญก็ได้
3: เหมือนเดิมที่เขาไม่ให้พี่เขาแบบเขาเจตนารมณ์ก็คือเหมือนกับว่าเออเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มีเงินใช้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ใช้ไปตลอดชีวิตเอาสมมติว่าเขาได้เงินแสนก้อนนี้ไปใช้นี่หมดแล้วในอนาคตเขากินอะไรอ่ะพี
2: ่มันก็ใช้ไม่ถึงแสนแล้วก็ใช้หมดแล้วมันเราก็ไม่ได้เสียดอกเบี้ยแล้วก็มีเงินก้อนสักอาจจะ 20,000-30,000 เราอาจจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างต่อยอดอาชีพค้าขายอะไรสักอย่างก็ได้ 20,000-30,000 อะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะอยู่ไปแบบ
3: เจตนาของประกันสังคมตอนนี้เขาไม่ได้
2: ขนาดที่เขาต้อง
3: ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ
2: เขาส่งดอก
3: เบี้ยเพราะใครที่ส่งประกันสังคมอยู่ตอนนี้ก็ต้องวางแผนเลยเพราะว่าเขาล่าสุดเลยเขาไม่ให้อ่ะ
4: เ
3: ขาไม่ให้
4: ที่อายุมากๆแล้วพอเริ่มต้นอายุ50เนี่ยนะคะไม่กู้แล้วไม่กู้แล้วเริ่มกู้เงินน้อยลงไม่งั้นมันใช้ไม่หมดใช่ไหมแล้วเครียดนะคะ
2: เครียดยอมรับว่าเขาเครียดอยู่เหมือนกันมานั่งปรับทุกข์ให้ฟังแล้วก็เออมันจะช่วยยังไงได
4: ้
2: เราก็สมัยนั้นเราก็รับมาแล้วรับเป็นเงินก้อนมาเราก็เลือกแล้วก็เลยโอเคเราลูกข้อแต่ความรู้สึกบางคนมันไม่
4: ม
2: ี
4: มัน
2: ไม่เหมือนกันแต่ละชีวิตเน
4: า
2: ะ
4: ค่ะ
2: โอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: คร
4: ับ
2: พี่สิง
4: ห์พี่
2: โลกครับ
3: เป็นกำลังใจครับพี่ครับผม
4: ครับ
2: ผมสวัสดีครับ

0: ียงโอเคเสียงมันมาแล้วนะคะ
1: เสียงแล้วเสียงเหมือนไกลๆนะฮะตอนนี้เสียงเริ่มไกลแล
0: ้
1: ว
0: เสียงมันอยู่ประมาณน้ำตกโตนงาช้างเลยเมื่อกี
1: ้ชั้นบนสุดเลย
0: พี่เดี๋ยวนะพี่บอกพี่อะไรเนี่ยบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากนอนต่อไว้ตื่นนะพี่
1: เพลงเพราะนะเมื่อกี้
0: ลงทะเบียน
1: เพราะ
0: ไทยช่วยไทยพัดก่อนนะคะใครยังไม่ลงก็ลงได้นะคะ
1: เดี๋ยว6โมงแล้วพี่นะ6โมงวันนี้วันที่2ที่เขาให้ลง
0: ลงทะเบียนกันต่อนะคะ
1: คร
0: ับใครที่จะไปธนาคารกรุงไทยก็ไปตั้งแต่เช้าก็ฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยนะคะบางที
1: ทำงานคงทำใจระดับหนึ่งนะพี่ว่าเวลามีโครงการเนี่ยเกี่ยวกับของรัฐบาลเนี่ยเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะต้องรับเขาเรียกอะไรงานมันเยอะขึ้น
0: อ
1: ่ะต้องคอยช่วยเหลือประชาชนอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็เมื่อวานนั่งกันตรงบันไดหน้าตึกเขาคือบันไดเป็นตึกแถวเนาะแล้วก็ธนาคารเป็นตึกแถวแล้วก็มีบันไดอ่ะโอ้โหนะครับคนนั่งกันเต็มเลยอ่ะเหมือนรอคิวกันนะฮะ
0: ก็รอคิวนั่นแหละเนี่ยทีนี้บางคนก็บ่นไงว่าแบบมันยากมากเลยนะยากยิ่งใครเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยิ่งยุ่งยากนะคะเนี่ยทุกที่เลยบ่นกันโดยเฉพาะปัญหาที่เจอเหมือนกันคือการยืนยันตัวตนนะคะหลายคนสแกนหน้าไม่ผ่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขาจะทำไม่เป็นอ่ะขั้นตอนคือเอาสมมติเขาลืมตาอยู่แต่ว่านึกออกไหมคนแก่บางทีหนังตาเขาตกแล้วอ่ะน้องร่อง
1: ใช่
0: แล้วผมมันจะบอกว่าให้ลืมตานั่นแหละลืมตาแล้วเนี่ยก็เลยไม่ผ่านต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยบ่นว่ามันทำไมมันยากอะไรขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานอีกอันนึงที่เถียงกันก็คือเรื่องของการเติมเงินวันที่หนึ่งนี้เนี่ยรัฐบาลโอนเงินให้ 1,000 บาทใช่ไหมต้องเติมเงินเท่าไหร่ที่บอกว่า60ต่อ40เนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเติมไป400จริงๆไม่ใช่นะคะใน 1,000 บาทเนี่ยทั้งเดือนนั้นคุณต้องเติมเงิน667บาท
1: อ้าวเหรอครับทำไมครับอ๋อเหรอ
0: ไม่ใช่เติม600บาทไม่ใช่เติม400นั้นร่วงนะใน 1,000 บาทที่เขาให้1เดือนเนี่ยนะคะให้ใช้1เดือนเนี่ยคุณเติมไปเลย667บาทมันก็จะพอดีในการจ่ายคุณจะได้แค่นั้นไม่ได้ 2,000 นะคือเขาโอนมา 1,000 เราต้องเสียตังค์เองเนี่ย667เอาสมมติถ้าคุณจะใช้รายวันนะคะมีวิธีการเติมเงินวันนี้เขาให้ใช้200ใช่ไหมคุณต้องเติม133บาทนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วมันจะเป็น40 60ได้ไงครับ
0: ก็คือรัฐบาลเขาไม่ได้ให้10เขาไม่ได้ให้200เขาให้แค่ใช้จ่ายวันละ200แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาให้200นะ
1: นึกออกมั้ยแต่ว่าจริงๆถ้า60 40 200มันก็ต้อง80กับ120สิเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องใช่ค่ะรัฐช่วยเรา120นะในแต่ละวันนะเราต้องจ่าย
1: เอง80บาทเหรอพี่ใช่มั้ย
0: ถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สิทธิ์เต็ม200ต่อวันคุณต้องเติมเงินเข้าไป1วันเนี่ย133บาทคุณจะได้ซื้อของ333บาทต่อวันมันก็จะไปเป๊ะพอดีเลย 1,000 บาทต่อเดือนเข้าใจตามนี้นะคะเข้าใจตามนี้นะนี่แหละค่ะสมมติวันนี้คุณจะสแกนจ่ายไปสัก10บาทสมมติ10บาทก่อนนะคุณสแกนจ่าย10บาทเนี่ยรัฐช่วยก็คือ10บาทเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายเอง 40% เนี่ยค่ะนี่แหละ 3. เท่าไหร่อ่ะ 3.33 นั่นแหละ
1: 40%
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องจ่ายเต็มแม็กวันละ200ที่รัฐบาลบอกห้ามเกินน่ะคุณต้องเติมเงิน133บาทเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็สแกนจ่ายซื้อของได้วันนั้น333
1: บาท333
0: บาทถูกทางเพราะว่ามันไม่ใช่คนละครึ่งถ้าคนละครึ่งรัฐบาลบอกว่าวันนี้คุณใช้200คนละครึ่งคุณก็เติมมา2เราจ่ายไป2ก็เป็น400ถูกไหมแต่อันนี้เขาให้แค่พันเดียวต่อเดือน
1: อ๋อ
0: ตามนี้ นะไม่งงนะคะไม่งงนี่คือการจ่ายเงินอย่างบางคนก็ยังงงอยู่ดีแต่ก็เดี๋ยวค่อยรู้ไปก็เอาอย่างนี้ไม่ต้องจำสูตรสำเร็จก็คือว่าเขาโอนมา 1,000 คุณเติมเงินไว้เลย667บาทตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็สแกนจ่ายไปเรื่อยๆตามปกติครบ 1,000 ก็ได้ตามนั้น1667
1: ครับ
0: ค่ะแค่นั้นเองพอดีเป๊ะ
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวระบบมันช่วยตัดให้เดี๋ยวมันจะบอกว่าวันนี้คุณใช้เงินเกิน200บาทแล้วที่รัฐบาลให้มันระบบมันช่วยให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวงงเดี๋ยวคุณจะไปเติมวันนี้ฉันจะใช้200ให้เต็มเลยแต่ฉันเติม60บาทไม่ได้ค่ะคุณต้องจ่ายเอง80ใน200บาทที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยคุณต้องจ่ายมา80บาท
1: ครับ
0: นั่นแหละ300ก็120บาทถ้าเต็มสิทธิ์200บาทคุณต้องจ่าย 133.33 โคตรงงเลยใครไม่รู้ออกแบบอะไรไม่รู
1: ้โอ้งงจริง
0: ฮะงงจริงงงจริงจังมากใช่ไหม
1: เออแต่ผมก็รู้ว่าคิดแบบง่ายๆเนาะเออเติม400ไว้เติม400แล้วเราจะได้เงิน 1,000
0: ไม่ค่ะต้องเติม668แล้วกันอ่ะ667นั่นแหละใช่ไม่ใช่ตอนแรกก็คิดแบบนั้นจ่ายแบบงงๆอันนั้นแหละสูตรสำเร็จคุณเติมเตรียมไว้เลย667
1: ครับ
0: นะโคตรงง
1: ครับผม
0: อ่ะพักเนาะ
1: ได้เลยครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมท.แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะตอนนี้บันเทิงมากเลยนะคะในเพจของเราก็หลายคนไม่เข้าใจเรื่องการเติมเงินนี่แหละค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผมไปทำความเข้าใจแล้วเมื่อกี้ผมก็นั่งฟังแล้วก็งงๆนะฮะก็คือ60/40เนี่ยจริงๆถ้าเราเติมถ้าจะเอาตามเดิมว่าเติม400รัฐบาลเติมให้อีก600เน
0: า
1: ะก็เป็น 1,000 ใช่มั้ย
0: ใช่
1: แต่อันนี้เขาคิดจากรัฐบาลเขาจะให้เรา 1,000
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่40 60อันนี้คิดเขาจะให้เรา 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องเติมไปอีกเราต้องเติมไปอีกอ่ะพี่เติมไปให้มากกว่า400เพื่อให้ได้ 1,000 เดิมทีเนี่ยเราคิดว่าเราเติม400แล้วเขาให้เรา600นะเป็น 1,000
0: ใช่คือ
1: แต่อันนี้เดือนนึงเนี่ยเขาจะให้เรามาเลย 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณ 40% จากตรงนั้น
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้เติม400นะเราต้องเติม668ล้นไว้ก่อน6ล้นไว้นิดนึงแล้วกัน
1: ใช่คือถ้าเราเติม400เนี่ยเราก็คิดดูว่ารัฐบาลเขาจะให้เรา600ก็เป็น 1,000 ใช่ไหมแต่เนี้ยรัฐบาลจะให้เรา 1,000 เพื่อให้เดือนหนึ่งเราจะใช้ได้ 1,667 อย่างที่พี่ว่า
0: ใช่ถูกต้องประมาณนั้น
1: คิดแล้วเราไม่เสียเปรียบคุณผู้ฟัง
0: ก็ถ้าจะคือถ้าใครบอกว่าอุ้ยจะเอาเงินมาจากไหน667ก็เติมไปวันละ133ต่อการใช้1ครั้งแล้วกันเอาอย่างนี้นะคะ
1: เราก็ต้องถ้า133เขาบอกว่าเราต้องซื้อของในวันนั้นทั้งวันเนี่ยยอดรวมไม่เกิน333
0: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นถ้าเกิน333เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมันจะไม่หารกันมันจะไม่คนละครึ่งอ่ะมันจะไม่640แล้วมันจะเป็นเราออกเต็ม
0: สุดท้ายเราก็ต้องจ่ายเองใช่ไหม
1: มันคำนวณนะครับอย่าให้เกิน333
0: ใช่ค่ะอย่าให้เกินก็เอาประมาณนั้นแหละไม่ต้องด่ามากนะคะเดี๋ยวระบบมันจะ
1: เราแค่มันทำให้เรางงนิดหน่อยหมายถึงว่าตอนเราเติมเงินนะ
0: ค่ะใช่แล้วบางคนบอกว่าเนี่ยด่ารัฐบาลเยอะรู้สึกว่าไม่ผ่านระบบบอกไม่ผ่านด่ารัฐบาลเยอะนะคะแล้วก็ให้ทุกคน
1: ด่ารัฐบาลแล้วคุณใครเคยล้อว่ารวยไม่ไหวแล้วระบบมันจะขึ้นว่าไม่ผ่านมัวเห็นเขาส่งแชร์ครับ
0: ใช่ไหมคุณลีโอบอกว่าคุณจามอนสรุปแล้วลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่ะลงได้หรือยังยังเนาะยังนะคะ
1: ยังครับ
0: ยังค่ะเดี๋ยวรอโครงการไทยช่วยไทยก่อน
1: หลายชื่อเดิมอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เรายังไม่ได้อยู่ในชื่อรายชื่อของสวัสดิการรัฐนะก็มาลงคนละครึ่งนี้ไปก่อนลงเลย60/40นี้ไปก่อน
0: ลงไปเถอะจะไม่ชอบจะชอบอะไรก็ลงไปมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ลงไปนะคะไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ชอบฉันหรอฉันไม่ให้หรอกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบนั้นค
1: ่
0: ะอาจจะงงนิดหน่อยนะก็ไปทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะเรื่องของการเติมเงินในแต่ละวันว่าจะต้องเติมเท่าไหร่ยังไงประมาณนี้นะคะก็มันเป็นมาตรการ60/40ไงมันไม่ใช่คนละครึ่งมันก็เลยไปมีจุด33อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะมาดูบันเทิงจริงๆเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุณหนุ่มกะลาจะไม่รับงานคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตสุดท้ายมันเมื่อไหร
1: ่เริ่มไปแล้วด้วยฮะเริ่มคอนเสิร์ตสุดท้ายใช่ไหมพี่

0: เออแกไม่รับงาน
1: แกบอกว่านั่นเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วแกจะพักยาวเลย
0: พักยาวเลยหลายปีประมาณนั้นนะคะก็ถามว่าพักงานเนี่ยจะพักไปยังไงก็ไปพักผ่อนแหละก็เข้าใจว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาน่าจะมีฐานะเนาะไหมซื้อทอง
1: เก็บหอมรอมริบมาประมาณหนึ่งเนาะ
0: โอ้ตลอดเลยนี่เขาบอกว่าขนาดว่ามีปัญหากับอดีตภรรยาก็คือยังจ่ายเงินไปทางฝั่งนู้นแล้วก็ต้องเยอะก็ยังเหลือๆพอที่จะแบบเออไม่ต้องทำงานนะคะตอนนี้แฟนหรือภรรยาคุณหนุ่มอย่างเป็นทางการก็คือคุณจั๊กโอก็เขาบอกว่าหลังจากที่คุณหนุ่มกลาประกาศขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆเนี่ยจากนี้จะเที่ยวให้หนำใจนะคะนี่คุณจ้าโอ๋งามพริ้งเนาะ CEO สาวหวานใจของคุณหนุ่มกลาก็โพสต์เลยบอกว่ารักที่สุดพร้อมบอกว่าจะกอดรับคอนเสิร์ตสุดท้ายทำดีมากๆหลังจากนี้พี่หนุ่มหยุดรับคอนเสิร์ตยาวๆเลยช่วงนี้จะเที่ยวให้หนำใจเลยรักนะคะประมาณนี้ก็ไปรอกันหลังเวทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าผลิตเพลงใหม่ใช่ไหมหรือยังไงก็บอกว่าไม่คือไม่รับงานเลยก็คือเหมือนกับว่าเออพักผ่อนเลยประมาณนี้นะคะ
1: โอ้
0: คุณหนุ่มก็จะโพสต์เองว่าผ่านพ้นกับงานสุดท้ายจากนี้ขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆสักพักจะไม่รับคอนเสิร์ตหรือปรากฏตัวบนเวทีที่ไหนสักระยะขอใช้เวลากับครอบครัวไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตไปทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้มานานและออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับชีวิตขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเสมอมาและพบกันใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งหลายคนก็โยงไปจำได้ไหมมีอยู่คอนเสิร์ตนึงที่มีศิลปินรวมตัวกันเยอะมากแล้วช่วงเวลาที่คุณหนุ่มกำลังจะขึ้นเวทีอ่ะมีคนเดินออกมาน้องรุ่ง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุว่าทำให้คุณหนุ่มรู้สึกพอใจแล้วก็พักไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้เด็กเขาบอกว่าเขาอยากจะพักผ่อนเฉย
1: ๆครับเนาะแต่กระแสหลังๆไม่ค่อยดีอ่ะ
0: ใช่จริงเนี่ยขนาดเขาโพสต์แบบนี้ยังมีคนเข้าไปแซะไปว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอา
1: ขนาดแค่ดูจากทิศทางข่าวคนกดหัวเราะอย่างเงี้ยเอ้า
0: คือยังงงอยู่ว่าทำไมจะไปอะไรกับเขานักหนาใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยขนาดว่าเนี่ยคุณจ้าโอไปรอรับหลังเวทีปุ๊บนะคะก็ยังมีคนบอกว่ารักกันแต่ไม่ถูกเวลาเอ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจจะอินเนี่ยข่าวตอนที่แบบเนาะเขาเลิกกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็อาจจะ
0: เลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเขาก็หย่ากันเรียบร้อยเขารับผิดชอบครอบครัวดูแลลูกอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังไม่ไหวเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจเขา
1: คนรักพี่หนุ่มจริงเขาก็ยังมีนะกลุ่มแฟนคลับเขาอ่ะนะฮะกลุ่มแฟนคลับเขาในเวลาแบบแฟนคลับแบบสูญเสียคนในครอบครัวอะไรไปอย่างเงี้ยคุณหนุ่มเขาก็ไปเยี่ยมนะไปบางทีก็ไปงานศพบางทีก็ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขารักคุณหนุ่มเขาก็มีแฟนคลับของเขาอ่ะเพราะเขาก็ดูแลแฟนคลับได้ดีระดับหนึ่ง
0: จริงคือแฟนคลับดั้งเดิมของเขาอ่ะ
1: ใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพักนานไหมกลับมาเมื่อไหร่อย่างไรนะพี่เนาะนะครับชวนคนนี้สิไม่พักเลยไม่พักเลยฮะน้องลำไยครับพี่ลำไยไหทองคำนะ
0: งานเขาเยอะอยู่
1: งานเยอะอยู่แต่ว่าไม่พักนี่คือถือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องความรักเรื่องความหวาน
0: ค่ะ
1: แซ่บหวานแบบไม่พักเลยนะครับกับกัปตันช้างนะฮะตอนนี้เหมือนคนแบบช่วงข้าวใหม่ปลามันเนาะสวีทกันได้ตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยแฟนจับตาดูว่าเอ๊ะทำไมคลิปที่ลงล่าสุดเนี่ยนะเหมือนไปดูบ้านด้วยกันเลยพี
0: ่ไปซื้อบ้านใหม
1: ่
0: เหรอ
1: เหมือนกับแบบว่ายืนอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ในรั้วนะอยู่ในรั้วเป็นแบบบ้านหลังใหม่อ่ะแล้วสองคนแบบมีโมเมนต์แบบเดินออกมาด้วยกันแบบกอดคอกันหัวเราะกันอะไรแบบนี้

0: เออนะครับแต่แฟนๆก็ยินดีด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขาว่าอย่างนั้นนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้กับตันช้างโพสเนี่ยจริงๆเขาโพสให้ดูถึงความเหมือนแบบการใช้ชีวิตหยอกล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคนก็ไปโฟกัสว่าสถานที่ที่ลงเนี่ยเฮ้ยมันคือบ้านดูแบบเหมือนไปดูบ้านอ่ะเหมือนเราไปดูบ้านเพื่อตัดสินใจซื้อหรือเปล่าเออเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังใหม่ที่แบบไม่มีใครยังไม่น่ามีใครอยู่อ่ะถ้าดูจากมองจากรูปจากคลิปหน้าบ้านเนาะ
1: อือ
0: นะครับคนก็เลยไปโฟกัสนะฮะโฟกัสว่าเอ๊สองคนนี้กำลังจะเริ่มต้นชีวิตที่มากกว่าคำว่าแฟนหรือเปล่า
1: อ
0: ืออาจจะเป็นแฟนก็
2: ซื้อบ้านนี
0: ้
2: เหรอ
0: ใช่ใช่
2: แต่ว่าบ้านลำไยก็เยอะแล้วนะ
0: เออเนาะ
2: แต่ซื้ออีกก็ไม่เป็นไรบ้านมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเนาะ
0: ครับผม
2: จะขายตอนไหนก็ได้
0: หรืออะไรหรือว่าเป็นบ้านสำหรับคู่นี้คู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเดี๋ยวต้องรอจับตาดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูแล้วน้องเขามีความสุขหน้าตามีความสุข
2: ดูเขาแบบคือเหมือนแบบเขาเข้าใจกันเนาะ
0: ใช่มันผมบอกว่าจะไปแค่ว่าขอบคุณกับตันช้างเลยที่เข้ามาในชีวิตแบบนี้ดูขอบคุณที่เขาแบบแล้วน้องจะบอกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนแบบเปย์ผู้ชายมาตลอดนะมาเจอกับตันช้างเนี่ยโหกับตันเป็นฝ่ายเปย์บ้างเป็นฝ่ายถูกรับบ้างเธอก็เลยแบบมันไม่เคยมีโมเมนต์นี้มาก่อนอ่ะเหมือนกับตันช้างก็ดูแลทั้งเธอแล้วก็เพื่อนเธอเวลาไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากับเพื่อนเธอได้แต่น้องลำไยก็เลยบอกโหแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้นี
1: ่
0: นะครับ
2: ดูมีความสุขดูแบบว่าล้านลา
0: เนาะเคมีดูเข้ากันนะดูเคมีดูตรงกันแต่ไม่น่าเชื่อนะ
2: ใช่ค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: นะดูเขามีความสุขมากเนาะ
0: ครับ
2: ค่ะกัปตันช้างนี่เขาขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดนัดกกท.นะ
0: ครับผม
2: ขายดีมากเขาบอกขายดีวันหนึ่งหลายพันไม้ลูกชิ้นหลายพันไม้ลูกชิ้นปิ้งนี่แหละขายดีมากนะคะ
0: ตรงตลาดหน้าราชมังเหมือนหรือเปล่าพ
2: ี่ใช่ๆตรงนั้นเลย
0: เดินผ่านหน้าสนามกีฬาเนาะก่อนถึงลาบอกโอ้โหคนขายก็เยอะนะคนขายเยอะมาก
2: แต่ว่าเหมือนคนจะแบบไปโฟกัสที่ลูกชิ้นของกัปตันช้างแต่มันก็น่าจะขายดีหรอกนะคือลูกชิ้นเนี่ยมันกินง่ายนะคือแบบว่าผลไม้สองไม้อะไรเงี้ยก็คือเดินกินได้เลยอ่ะประมาณนี้
0: ครับ
2: นะแล้วก็นักศึกษาเยอะก็เหมือนกับว่ารู้จักเขาก็มีคนถามเขานะว่ากัปตันช้างเนี่ยเขาอายไหมต้องมาขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่อายนะเขาบอกไม่อายคือนอกจากเขาเล่นเขาเป็นนักฟุตบอลเขาเป็นตำรวจแล้วก็ขายลูกชิ้นก็บอกเขาก็ไม่อาย
0: โอ้อายทำไมได้ตังค์เนาะ
2: แล้วขายดีด้วยอ่ะ
0: ครับ
2: ค่ะส่วนคนนี้นี่เป็นใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีเดือดมากปุดๆเลยค่ะน้องดงตั้งรางวัล 100,000 บาทถ้วนประกาศตามหาคนที่มาด่าพ่อของเธออุ้ยแกก็บอกว่าหัวอกลูกเจอแบบนี้ใครก็ทนไม่ไหวจ้าลงพอดีแชร์โพสต์ของพี่สาวที่แคปมาจากคอมเมนต์ของคนหนึ่งที่คอมเมนต์แบบเรียกว่าสุดหยาบคายลำปามพ่อนะคะแล้วก็ตามไปคอมเมนต์ด่าทอหยาบคายไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็เอาเบอร์ติดต่องานของพี่สาวเนี่ยไปโพสต์แฝงด้วยนะคะนี
0: ่
2: โอ้โหจ้าโพสต์แบบใช้คำหยาบเลยว่าใครเจอไอ้จุดๆๆนี่มารับจากจ้าไปเลย 100,000 คือเขาโพสต์ประมาณว่าดีแล้วล่ะที่พ่อมึงนกลงนรกไปพ่อมึงนี่จุดๆเลยสร้างปัญหาไปทั่วจุดๆคือน่าจะหยาบมากเขาเบลอไว้ตรงนี้เนาะโอ้โห

0: แสดงว่าต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือยังไงไม่รู้เออซึ่งพี่สาวของจักรนงพดีก็ชื่อคุณวรรยามหาไทยบอกว่าเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่คอมเมนต์ด่าแทบทุกคลิปพอโดนตอบกลับก็เอาเบอร์ติดต่องานไปโพสต์แขวนงงมากคนแบบนี้โตมาแบบไหนอาจจะสุขภาพจิตเขาไม่ดีหรือเปล่าเอ็นดูเอออะไรประมาณนี้นะคะ
1: ซึ่งจักรไม่น่ามีรู้จักแบบนี้อ่ะพี่ถ้าเกิดว่ารู้จักกันต้องไม่ทำแบบนี
0: ้นั่นน่ะสิซึ่งคอมเมนต์นึงก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็บล็อกเขาไม่ได้เลยเขาทำแบบนี้กับหลายคนมากๆแต่คุณจ้าบอกว่าก็เสียใจนะมาด่าพ่อขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพราะฉะนั้นใครที่หาเจอมารับไปเลย100,000ประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โหให้มากกว่าแสนอ่ะเอาดิถ้าเรามีเราอยากจะเจอจริงๆเนาะ
0: ใช่ไหมอันนี้ตำรวจไซเบอร์ทำอะไรได้บ้างไหมมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ตามให้ตามดูจากยูเซอร์ตามจากอะไรอย่างเงี้ยครับพี
0: ่อ๋อแต่เขา
1: แต่ถ้าหมิ่นประมาทกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของท้องที่
0: เออใช่ปะ
1: อย่างเงี้ยใช่อันนี้มันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทกันนะว่าน่าจะต้อง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าตามเพื่อพิสูจน์ตัวก็ต้องลองดูฮะลองให้ตำรวจลองตามดูว่าเขาใช้ยูเซอร์จากที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้เออคือเหมือนเขาบอกว่าเมื่อดูเหมือนป่วยนั่นแหละประมาณว่าเขาไม่ได้ลาวาตอกในการที่สดาก็คือเอารูปของพ่อจ๊ะเนี่ยนะมาโพสต์ด้วยแล้วก็เรียกไอ้นู่นนี่นั่นทุกคำเลยก็งงเนาะไม่คือในโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาปักหมุดว่าเขาอยู่ที่ตูลูสเมืองตูลูสบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ก็ทำงานที่ฝรั่งเศสและอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยภาวตาเนาะมันก็ยาก
1: ชีวิตไม่มีความสุขพวกนี
0: ้
1: มัน
0: ไม่รู้อยู่ที่ไหน
1: นะครับโอ
0: ้ชีวิตเขาอาจจะมีความสุขกับเรื่องแบบนี้หรอใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็งงเหมือนกันเนี่ยมีคนประเภทนี้เยอะนะช่วงหลังๆพอแบบว่าคือคนที่แบบคือเหมือนไม่มันคือว่างอะเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูนะฮะถ้าโดนดำเนินคดีขึ้นมาก็แกก็ไม่รับความขอโทษนะถ้าเกิดว่าไปว่ากันขนาดนี
0: ้คือเชื่อไหมว่าถ้าเราเดาว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วเงินนี้เดือดร้อนพ่อแม่อ่ะ
1: ครับ
0: หลายรายแล้วที่เจออ่ะเวลาเขาไปแบบเรียกกำลังควานคนดังอ่ะโอ้โหบางคนบอกว่าดำเนินคดีไม่ลงอ่ะสงสารพ่อแม่อย่างเงี้ยเหมือนกับเขามีปัญหาแล้วไม่คิดว่ามันร้ายแรงขนาดนี้พรบ.คอมอ่ะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะจับได้ไหมยังไงนะคะแต่รางวัลน่ะแพงมากนะ100,000
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: กีฬาสักนิดนึงนะครับก็ต้อนรับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลหน้านะครับเราจะมีทีมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าสมมติว่าเชียงรายต้องไปเยือนปัตตานีหรือปัตตานีต้องไปเตะกับเชียงรายเนี่ยโอ้โหเดินทางกันเป็นวันนะพี
0: ่
1: เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินคงไม่มีบินตรงนะคงต้องยังไงก็
0: ต้องมาที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
1: มาดอนเมืองแล้วก็มาลงหาดใหญ่มะ
0: ใช่ค่ะ
1: หาดใหญ่แล้วค่อยไปปัตตานีเนาะโอ้ก็เนี่ยนั่งรถจะเป็นวันนะทีเนี้ยสนุกละฮะเขาบอกว่า
0: เหตุผลอะ
1: ก็ทีมปัตตานี FC นี่เขาได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นสโมสรของฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยแล้วครับพี่นะฮะคว้าตั๋วใบสุดท้ายนะครับชนะหนองบัวพิชยาหรือว่าทีมจากหนองบัวลำพูอ่
0: ะ
1: โอ้โหสนามแตกเลยนะแฟนบอลเนี่ยวิ่งลงมาในสนามเหมือนเมืองนอกเลยนะคนปัตตานีดีใจกันมากนะครับมีท่านรัฐมนตรีอดีต

0: รัฐมนตรีอะพี่นะครับอดีตรัฐมนตรีที่อยู่กับคุณวันนอเดี๋ยวก่อนนะพักพักการวันนออะ
1: คุณมุกตาอดีตรัฐมนตร
0: ียุติธรรมอะ
1: อ๋อยุติธรรมคุณทวี
0: พันเดชทวีสอดส่องนะแกก็ลงไปเชียร์ถึงในสนามด้วยอ่ะ
1: โอ้แกไปเอาดีทางนี้เหรอทางกีฬาแล้วเหรอ
0: เออก็อาจจะเป็นแบบสอดส่องในพื้นที่ของอยู่ในพักของแกมั้งหรือว่ายังไงนะแกก็ลงไปยินดีกับนักฟุตบอลด้วยนะแล้วเขาบอกโหปีหน้าเนี่ยจะเป็นทั้งสามฟุตบอลบอกเป็นนรกของทีมเยือนนะครับเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยคลั่งมากเวลาเชียร์กันเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยเต็มสนามบรรยากาศมันกดดันแล้วก็คิดดูว่าฝนตกตลอดนะพี่ภาคใต้เนี่ย
1: ใช่
0: นักบอลที่แบบไปเยือนเนี่ยเจอฝนบางทีมันก็เล่นยังไม่ออกอ่ะนะครับก็ล่าสุดเห็นทางสโมสรเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังจะเตรียมเงินเตรียมงบนะครับดึงผู้เล่นจากลีกมาเลเซียมาร่วมเสริมทัพเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อผู้เล่นต่างชาติแบบพวกยุโรปพวกอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่ว่าก็จะใช้วิธีการเจรจาร่วมกับ2ทีมในลีกใหญ่นะครับทีมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียเพื่อที่จะเหมือนกับทำ MOU กันดึงผู้เล่นจากสโมสรยะโฮสโมสรสลางอซึ่งเป็นทีมดังของมาเลเซียเนี่ยนะครับยืมตัวมา
1: อ
0: ยืมตัวมาร่วมทีมนะครับก็ไทยลีกจะค่อยส่งต่างชาติลงได้ตั้ง7คนนะปัตตานีก็หวังว่าขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้นานๆนะสร้างชื่อให้กับสโมสร
1: จังหวัดด้วยเนาะ
0: ก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่บรรดาแฟนบอลเนี่ยผมเห็นในเพจสโมสรต่างๆเนี่ยบอกดีอยากไปอยากไปเที่ยวจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยอะไรแบบนี้คือเวลาบอลเตะแฟนบอลเขาก็จะไปกันเนาะไปกันไปคันรถบ้างขับรถกันไปบ้างอะไรบ้างนะฮะเราก็หวังว่านะกีฬาก็อาจจะนำพาการท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้นะแต่มันก็ข่าวมันก็ควบคู่กันไปเลยนะพี่นะเมื่อวานเห็นว่ามีรอบยิงตำรวจหน้าโรงเรียนแล้วก็กระสุนเนี่ยไปโดนภรรยาของตำรวจเสียชีวิตภรรยาเนี่ยอุ้มลูกอายุ40วันนะ
1: 40วันขอย้ำ
0: น้องต้องขาดแม่แล้วกำพร้าแม่แล้วนมแม่ก็ไม่ได้กินโหดมากอันนี้หูว่าโหดมากแล้วยิงหน้าโรงเรียนแบบเด็กเนี่ยช็อกเลยเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนออกมาดูเลยช็อกกันหมดเลยนะฮะ
1: คนร้ายบอกว่าแต่งหญิงมาด้วยนะคะดง
0: ใช่สวมฮิญาบมาม
1: อเตอร์ไซค์สองคันมาใส่ชุดเหมือนผู้หญิงมา
0: ครับ
1: นี
0: ่
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: โหดมากโคตรโหดเลยกลางวันแสกๆเนาะ
0: ครับพอเรากำลังจะเล่าในมุมแบบว่ากีฬานำพาการท่องเที่ยวมาหันไปดูอีกข่าวนึงโอ้โหไม่ไปแล้วคนกลัว
1: จริง
0: มันก็อย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เนี่ยมันคือมันอุกอาจอ่ะแล้วถามว่าคนกลัวเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดนะมันน่ากลัวจริงอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่นี่คือเหมือนกับว่าเขาตั้งใจเขาระบุมาเลยว่าคือเหมือนกับว่าเป็นเป้านิ่งแล้วอ่ะที่ดาบคนเนี้ย
0: ครับ
1: ภรรยาที่เป็นครูนะคะเป็นครูสอนโรงเรียนแถวบ้านนั่นแหละปอเนาะนั่นแหละ
0: ครับ
1: ค่ะโอ้โหโหด
0: นะที่จังหวัดเนี่ยน้องเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอะไรคือแบบน่าไปอ่ะแต่เจอแบบนี้โอ้โหต้องยอมรับเลยว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะว่าแม้แต่คนปัตตานีเองเนี่ยนะถึงไว้ว่าจะชวนแฟนบอลทุกทีมนะครับมาเที่ยวมันพูดก็มันไม่เต็มปากมันกล้าเถอะไม่กล้าชวน
1: ใช
0: ่
1: จริ งค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่สลดนะพอเจอข่าวแบบนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะส่วนเรื่องตะก้อสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตะก้อทีมชุดชายไทยต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงเลยนะคะนี่เป็นเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกนะคะน้องดง
0: ครับผม
1: ก็ที่สนามติติวังสามาเลเซียเนื่องจากว่าทีมชาติไทยเนี่ยมองว่าผู้ตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยก็ชื่อมิสเตอร์มูฮัมหมัดลาดีตัดสินไม่ยุติธรรมหลายจังหวะเลยโดยเฉพาะในแต้มสุดท้ายในคู่ที่3ซึ่งผู้ตัดสินให้นักกีฬาไทยฟาวจากการเหยียบเส้นทั้งที่กติกาเหยียบเส้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะคะในจังหวะที่นักตะก้อไทยคือภูตะวันขึ้นฟาดแต่ว่าไปเหยียบเส้นพอดีผู้ตัดสินก็เลยเป่าฟาวเลยนะคะกับกรณีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เอ้ยมาดูซิว่ากติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติฉบับปัจจุบันเป็นยังไงเขาบอกว่าในข้อ 11.3.2 ก็บอกว่าการเหยียบเส้นครึ่งสนามแบ่งครึ่งสนามถือเป็นฟาวแต่มีข้อยกเว้นนะในกรณีต่อเนื่องหลังจากขึ้นฟาดแล้วระบุว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เล่นล้ำเข้าไปในแดนของคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือใต้ตาข่ายก็ถือว่าฟาวยกเว้นในจังหวะกระโดดฟาดก็คือการเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากเล่นไปแล้วทีนี้ในการแข่งแมตช์ที่ว่านี้นะคะทั้งสองประเทศสองฝ่ายมีจังหวะเหยียบเส้นข้ามแดนกันหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าผู้ตัดสินคนนี้เป็นชาวสิงคโปร์จะให้ความสนใจกับฝั่งไทยอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเหตุให้ตัดสินใจทีมไทยไม่แข่งต่อเลยค่ะ
0: คือเขาบอกถ้าไปดูไฮไลท์นะพี่นะมาเลเหยียบหลายครั้งมากกรรมการไม่เห็นเป่า
1: ไม่เป่าไม่อะไร
0: คือถ้าคุณจะมาจับผิดเรื่องนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับไทยเราด้วยใช่ไหม
1: ใช่ไม่แข่งซะอย่างนั้นถอนตัวนะคะ
0: คร
1: ับแล้วมันจะไปสนุกอะไรถ้าไทยแบบนี้ถูกไหม walk out ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปเลยเพราะรู้สึกว่ามาตรฐานการตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยหลายแมตช์ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำมีปัญหามากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกินมาตรฐานอีกและก็ให้คือแบบว่าให้จบไปเลยนะคะแต่ว่าสตาฟและนักกีฬาทุกคนเนี่ยอยู่ในสนามจนจบนะร่วมพิธีการขึ้นรับเหรียญรางวัลตามปกติเลยในฐานะที่เป็นรองมาเลเซียไปเลยเนี่ยค่ะ
0: รอมันน่าสงสัยตรงที่คุณลุงกรรมการสิงคโปร์คนนี้นะฮะตัดสิน2นัดเลยอ่ะพี
1: ่มูฮัมหมัดลาดีจำชื่อนี้ไว
0: ้ตัดสินไทยทีม Aแล้วมันก็ควรจะได้พักไปแล้วนะกรรมการมันไม่น่าจะขัดแฟนขนาดนั้นนะปรากฏพอทีมไทยทีม C ลงปุ๊บกรรมการเขากลับมาอีกแล้วครับ
1: ค่ะ
0: มันน่าแปลกเหมือนรับงานมาไงไม่รู้นะ
1: จริงก็นี่
0: ไงมันมีที่ไหนวันหนึ่งตัดสิน2แมตช์กรรมการมันทำไมมันไม่พอหรือยังไงฮะ
1: ต้องพักแล้ว
0: ไม่เคยเจอนะกรรมการแบบว่ามานั่งอยู่ได้หลายๆชั่วโมงแบบนี้นะครับ
1: ใช่ไหมแสดงว่าเขาเก่งกาจมากไงต้องใช้คนนี้คนเดียวอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเมื่อวานจะเป็นกรรมการที่เก่ง
1: เก่งคุณท็อปอ่ะท็อปรถถังอ่ะคนนี้เป็นอดีตจอมเสิร์ฟเลยนะคะของทีมตะก้อก็เรียกร้องไปถึงวงการตะก้อโลกเลยบอกว่าต่อไปต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยตัดสินละเนี่ยเพราะเข้าใจว่าต้องทำงานภายใต้ความกดดันก็จริงนะคะแต่ว่าเซปักตะก้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วมากเร็วอ่ะต้องใช้ความเร็วแต่ว่าอยากเสนอแนะให้สหพันธ์เนี่ยเอาเทคโนโลยี VR มาเลยนะใช้ระบบรีเพย์ไปเลยนะคะเข้ามาช่วยเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ผลักดันให้กีฬาตะก้อก้าวสู่ไปโอลิมปิกได้จริงคือจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากโทษมาเลเซียหรอกนะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องชื่นชมนักกีฬาไทยทีมเซปักตะก้อเมื่อวานนี้นะอยู่จนจบในสนามจนรับรางวัลจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: คือให้เกียรติอ่ะให้เกียรติมาเลเซียด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละ
0: คือเราแซงเหรอเราประท้วงกรรมการแต่ว่าเรายอมเราก็ให้เกียรติคู่แข่ง
1: ค่ะ
0: เนาะครับผม
1: ทางฝั่งมาเลเซียสักหน่อยนึงนะสมาคมตะก้อมาเลเซียเขาบอกว่าเขาก็ผิดหวังเนาะคือเขารับรางวัลเหรียญทองไปเขาก็รู้สึกไม่แบบไม่เต็มที่อ่ะ
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจอ่ะได้รางวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่ได้ภูมิใจเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วควรจะใช้ช่องทางประท้วงตามกระบวนการอย่างเป็นทางการไม่ใช่การปฏิเสธที่จะแข่งต่อแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดสดนะคะระดับโลกผู้ชมหลายล้านคนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกีฬามาเลเซียเนี่ยลงทุนมหาศาลทั้งงบและการจัดการการกระทำปฏิเสธไม่ยอมแข่งต่อแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสปอนเซอร์ต ของสถานีโทรทัศน์และชื่อเสียงโดยรวมของกีฬาเซปักตะก้อในระดับสากลก็เลยให้ทางสมาคมตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเป็นทางการนี่ก็

0: แล้วก็ไม่พอใจนะมาเลเซียนะคะแต่ก็เก็บนิ่งๆเอาไว้ประมาณนี้เขาบอกว่าจริงๆนะผู้ตัดสินเนี่ยมีทั้งหมด4คนค่ะน้องดง
1: ไม่ใช่อ
0: ีตานี้คนเดียว เออแต่ว่าจำเป็นอะไรต้องไอ้คนนี้มาตัดสินถึง2เกมซ้อนๆเลยอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ เออมี4ค่ะมี4
1: โอ้ต้องไม่ได้ขาดแคลน
0: ไม่ขาดแคลนเออแต่ทำไมต้องเป็นคนนี
1: ้รู้การต่างนั้น
0: เออไม่แข่งซะงั้นอ๋อมีหน้าล่ะเรียกลุงเออก็ลุงจริงๆนะเออไม่ชาวสิงคโปร์เหรอเพอเพอนี่นะเราว่านะแกเป็นลูกครึ่งมาเลเซียดูหน้านะเออสิงคโปร์ต้องจีนๆหน่อยสิเออ
1: เออถ้าอยู่เมืองติดกับมาเลย
0: ์แน่แน่แน่แน่นะคะเออ
1: แน่แน่
0: ก็เดี๋ยวนักกีฬาก็กลับไทยละวันนี้เจ็บปักตะก้อนะคะ
1: เออครับกลับมาสู้กันต่อนะเพราะว่าเราก็ถือว่าช่วงเนี้ยเราดูสู้มาเลยจะสูสีกันไปหน่อยนะบางทีก็แพ้ด้วยนะต้องกลับมาพัฒนาต้องว่ากันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: เรื่องของกรณีที่ทางคุณปิยบุตรสักนิดนึงนะคะอาจารย์ปิยบุตรมีการโพสต์ว่าดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณนะคะแกนนำคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระมีการโพสต์เรื่องของเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีค่ะน้องดง
1: โอ้ครับ
0: เออเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายคุณสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะคะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ดำเนินคดีกับดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลบอกว่าเป็นการโพสต์เกี่ยวกับคณะองคมนตรี2ประเด็นคือการเสนอว่ายกเลิกองคมนตรีเพื่อประหยัดงบและการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าที่องคมนตรีอาจทับซ้อนกับครม.คุณสนธิยาบอกว่าประเด็นที่มีการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีโดยอ้างว่าเป็นการประหยัดงบทั้งที่การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอัธยาศัยนั้นอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา108จึงเข้าร้องเรียนต่อตำรวจให้ตรวจสอบว่าการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหรือไม่อ๋อคือคุณสนธิยาก็ยังไม่ชัดว่าผิดในมาตรา108หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ชัดว่าในประเด็นความผิดมาตรา112ด้วยโดยมองว่าการเสนอยกเลิกองคมนตรีเท่ากับเป็นการไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันจึงต้องให้ตรวจให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ผลพวงมาจากที่คณะองคมนตรีทั้งหมด9ท่านนะคะมาร่วมประชุมติดตามกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีซึ่งในมุมของคุณสนธิยาและคณะมองว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเนาะ
1: ครับพ่อแกเขาเป็นจอมร้องเรียน
0: จอมร้อง
1: เรื่องอยู่แล้วนะครับ
0: คุณสนธิยาคุณศรีสวรรค์แล้วก็คุณเดี๋ยวนะวันนั้นโดนจับอ่ะคือนึกชื่อไม่ออกค่ะ
1: คุณอัจฉริยะ
0: นะฮะคุณอัจฉริยะเออค่ะคดีก็เงียบเงียบไปค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะมีอีกไหม
1: ก็ประมาณนี้นะครับพี
0: ่ถ้างั้นก็เพลงสดหนึ่งเพลงก่อนเนาะ
1: ได้ครับพี่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: เพื่อเป็นการเสียเวลานะเราสนุกสนานกันต่อเลยแล้วกันจ้ามีชาวอีสานบางพ่อจังหวัดนี้

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้สัญญาอาจจะมีพวกไหวค่ะทุก
3: คนตามเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะตามวัยของเราตามวัยของผู้จัด
2: โอ้ยจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าตามอากาศโอ้ตามวัยเลยเหรอ
3: ก็ได้แบม
2: แบมนะคะมันวุ่นวายนิดนึงนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะต้องวันที่2เนาะติดตามกันนะคะว่าธนาคารกรุงไทยจะมีคนประมาณไหนยังไง
3: เนาะแล้วก็
2: แม่ค้าก็เหมือนกันเนาะวันนี้ก็น่าจะจริงๆแม่ค้าเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้ไปจนถึงเขาลงทะเบียนเดี๋ยวนะแม่ค้าที่จะเริ่มลงทะเบียนใหม่อ่ะจนถึงเดือนกันยานะคะน้องรุ่ง
3: ใช่แต่ว่าบางคนอาจจะลงไม่ได้หรือยังไงไม่รู้นะกลุ่มแม่ค้าที่เยอะนะที่ไปรอที่กรุงไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆผมว่าก็เป็นกลุ่มแม่ค้าเหมือนกันนะ
2: คือแม่ค้าเนี่ยก็ต้องเตรียมหลักฐานไปเยอะนะรูปถ่ายร้านค้าด้วยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะมันเอกสารมันต้องเยอะนิดนึงอ่ะต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใครที่แบบว่าเคยลงแล้วก็แนะนำกันหน่อยนะคะบรรดาเพื่อนๆแม่ค้ากันสามัคคีกันจะได้ขายของดีๆคึกคักคึกคืนเนาะนี่ค่ะไม่ทะเลาะกันพอดีเมื่อวานนี้เห็นคลิปแม่ค้าที่จีนอ่ะเขาขายของนี่แม่ค้าเนี่ยคำว่าแม่ค้านะที่ไหนๆก็คล้ายๆกันเนาะนี่แม่ค้าจีนนะทะเลาะกับร้านข้างๆนะคะเชื่อไหมว่าเขาป่าเถื่อนแม่เนาะถอดกางเกงในไปครอบปากอีกเจ้าหนึ่งเลยอ่ะ
3: โอ้แบบขนาดร้านติดกันนี้เหรอพี่เหรอทะเลาะกันเลย
2: ร้านติดกันใช่ค่ะร้านติดกันแล้วปรากฏว่าเถียงกันด่ากันทำร้ายร่างกายกันเคยสาดน้ำมันแบบพริกเดือดๆอ่ะใส่กันก็มีนะคะแต่พิกสุดเมื่อวานนี้ฝั่งผู้กรณีเขาบอกว่าใช้หูสุดต่ำตมมากถอดกางเกงในตัวเองต่อหน้าที่แบบกำลังด่าแล้วเอาไปครอบหัวไปครอบปากของฝั่งตรงข้ามเพื่อหยามศักดิ์ศรีอ่ะ

0: ็นคลิปที่แบบแม่ค้าอีกร้านหนึ่งเจ้าหนึ่งนะคะถ่ายแบบโอ้โหบอกว่าเนี่ยน่ากลัวมากเน
1: า
0: ะมันเหมือน
1: เอาที่ใส่แล้วเนี่ย
0: ก็กำลังใจอยู่ถอดจากตัวเองเลยเหมือนกับนุ่งกระโปรงแล้วก็ถอดปุ๊บแล้วก็ไปครอบผัวที่แบบกำลังทะเลาะกันอยู่อ่ะไม่ยอมกันตอนแรกก็บอกถมน้ำลายใส่กันก่อนนะเออแล้วพ่อค้าลูกค้าที่มาซื้อของเหมือนบ้านเราเลยเป็นพ่อค้าแผงพ่อค้าขายโครงไก่ทอดกับแม่ค้าขายน้ำมันเดี๋ยวนะขายอะไรสักอย่างนี่นะคะหมาล่าน่ะหมาล่าน่ะเนี่ยดูสิเออแล้วก็ถอดกางเกงในไปครอบผัวอีกฝั่งนึงอ่ะ
1: โอ้โหดูดิคนไทยเราอย่างขนาดนั้นเนาะคนไทยเราแค่คนไทยเราเถียงกันด่ากันก็พอนะครับมันก็มีนะรักกันกับไม่รักกันเอาน้ำสาดไปหน้าร้านกันก็พอ
0: แต่ที่จีนเนี่ยเขาถือขนาดตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นความเชื่อโบราณว่ากางเกงในผู้หญิงอ่ะเป็นเครื่องมือตัดไม้ข่มน้ำให้ดวงตกเขาบอกว่าเดี๋ยวร้านเนี้ยขายไม่ได้เลยลุงเขามีความเชื่อทางไสยศาสตร์พื้นบ้านอยู่นะคะบอกชุดชั้นในผู้หญิงมันเป็นสิ่งอัปมงคลนะที่แบบใช้แล้วมันเป็นพลังงานลบอ่ะเอามาครอบหัวครอบปากคู่ต่อสู้รับรองเลยว่าเป็นการทำลายแบบทำอะไรก็ไม่ขึ้นอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะ
1: โอ้
0: โหร้ายมากร้ายจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้ก็มีความเชื่อคล้ายๆของบ้านเรานะที่เวลา
0: เหมือนกัน
1: เอาของตำเอาของไม่ดีมาทำของทำอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวครับอีกเรื่องเดียวนะฮะเรื่องนี้วันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ที่หนองบัวลำพูครับพี่ตีแม่ลูกคู่หนึ่งนะฮะก็แม่เนี่ยไปมีแฟนใหม่ปรากฏว่าแฟนใหม่คนนี้นะครับโหดร้ายมากซ้อมเธอนะเอามีดฟันเธอแล้วก็จับเธอขังไว้2วันปรากฏว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยนะฮะหนีออกมาได้ก็ตามหาลูกสาววัย12ปีนะฮะว่าลูกไปไหนลูกเนี่ยเรียนอยู่ม.1 นะครับ อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับหนองบัวลำพูเนี่ยปรากฏว่าพอหนีออกมาได้ตามหาไปเจอว่าลูกเนี่ยเป็นศพไปแล้วครับ
0: 12ขวบ
1: เด็ก12ขวบ
0: โดนฆ่าเหรอ
1: ถูกฆ่านะครับลูกเนี่ยถูกฆ่าหมกอยู่หลังบ้านนะ
0: โอ้ย
1: หมกอยู่ในห้องหลังบ้าน
0: แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือพ่อเลี้ยงไหมหรือยังไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ผู้ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวฝ่ายชายได้แล้วนะครับสามีใหม่คนนี้ได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำว่าเป็นคนลงมือแล้วก็ถามว่าก่อนลงมือเนี่ยจะทำอะไรเด็กหรือเปล่า
0: เออ
1: เพราะเขา12ในวัยรุ่นแล้วนะ
0: ทำไมโหด
1: จับแม่
0: ขนาดนี้เนาะ
1: เออค่
0: ะ
1: นี่ฮะเดี๋ยวตามมันต่อวันนี้น่าจะเป็นคดีใหญ่อยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะติดตามนะคะก็กลับไปพื้นที่ชายแดนนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ทางกองทัพมีการเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ป่วนหลากหลายรูปแบบมากนะคะอย่างที่สุรินทร์ที่เรางานไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยทหารของกัมพูชามาอุจจาระที่รั้วลวดหนามค่ะตรง
1: น่าจะโดนหนามเกี่ยวเท่าไหร่กวนจริง
0: กวนมากมากเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้โฆษกกองทัพถึงจะบอกขนาดต้องแถลงเลยเพราะว่าดูก่อกวนยั่วยวนเหลือเกินนะคะยั่วยุมากหลายรูปแบบซึ่งมีความเป็นได้ไม่หมดมาขี้เลยนะคะตามแนวรั้วลวดหนามเออเขาก็บอกว่าทหารกัมพูชาฝั่งนู้นน่ะเป็นฐานวัยหนุ่มก็แสดงออกถึงความไม่เรียบร้อยอยู่บ่อยครั้งนะคะใช้วาจายั่วยุทำมินดาแบบชวนทะเลาะอะไรพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อหวังบันทึกภาพเท่านั้นเองค่ะน้องลุง
1: ครับผม
0: เออค
1: ่
0: ะ
1: ขอให้มันโดนน้ำเกี่ยว
0: เกี่ยวตรงนั้นเลยนะ
1: ตรงนั้นเลยฮะ
0: ตรงนั้นเลย
1: เหมือนจุดเลยฮะเหมือนเกี่ยว
2: พรุ่งน
1: ี้ตี
2: น
1: ะฮะ
2: 569นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนเช้านี้อยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นค่ะ
3: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นข่าวที่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับไม่ได้คุณอาจไม่ได้รับทราบข่าวเหล่านี้จากสำนักข่าวอื่นๆนะครับในช่วง 7:15 นนะครับเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับคุณ